0: ครบ60ปีใช่ไหมเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โ
0: หนะ
1: โตโตมาก
0: แล้วอายุเข้าสู่เกษียณ
1: ใช้คำว่าโตมากแล้ว
0: แล้วมันเข้มแข็งมันยังเป็นยูนิตี้อยู่ไหมที่แบบว่าอาเซียนยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมหรือมันจะแตกรังคะอาจารย์ค่ะ
2: อาเซียนเคยเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะเรื่องเดียว
0: ค่ะ
2: คือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
0: อ้าวอ่าฮะ
2: ก็สู้นะครับเพื่อไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆมันก็ชัดเจนนะครับในวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอาเซียนไม่ได้คิดเอง
0: ค่ะ
2: เป็นไปตามมหาอำนาจโลกไปไหนล่ะมหาอำนาจไปไหนล่ะที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต
0: ์คือสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะ
2: แต่มันมาตลกอยู่ตรงที่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายครับผู้นำของโลกซีกคอมมิวนิสต์ก็เจ๋งกระบงไป
0: ค่ะเจ๋งกระบงเลยเนี่ยแต่1991อ่าฮะค่ะ
2: อเมริกาก็สแกนไปทั้งโลกแล้วคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เหลือจีนอันนี้ใหญ่สุด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ได้สายตาอเมริกาตอนนั้นก็จะมองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายตัวเองได
0: ้ค่ะ
2: มองไปใกล้ๆจีนก็เกาหลีเหนือก็ยังยิงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับเกาหลีใต
0: ้ค่ะ
2: เกาหลีใต้ก็อเมริกาก็คือผู้ที่ให้การคุ้มครอง
0: ค่ะ
2: มองไกลออกไปหน่อยนึงก็เวียดนามเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู
0: ่ค่ะ
2: ก็ยังต้องมีการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับลาว
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐแหละนะ
2: ก็เช่นเดียวกันกับลาวส่วนกัมพูชานั้นก็ได้ไปเซ็นกันแล้วที่ปารีส
1: ครับ
0: ค่ะเพสอะกรีเมนต์
2: จะไม่ยิงกันอีกแต่ถ้าในปมนี้นะครับก็แทบที่จะมองได้เลยนะในห่วงเวลานั้นว่าโลกของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นสู้โลกของทุนนิยม
0: สู้ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้แน่นอนส่วนคิวบาเมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้จะ
0: บีบก็ตายจะคลายก็รอด
2: จะคุมอาหารหรือจะปิดตรงนั้นปิดตรงนี้แต่มันก็ยังไม่อยากเกิดขั้นปัญหา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะแต่ที่มันตลกหลายไปกว่านั้นก็คือว่าในห่วงที่เราต้านคอมมิวนิสต์กันอย่างสุดชีวิตมันก็มีสงครามเวียดนามแล้วอเมริกาก็แพ้ในสงครามเวียดนามเป็นเจ้า75นะครับถอนทัพออกไปโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเวียดนามรวมไปถึง2ประเทศที่อยู่กับเวียดนามด้วยซึ่งก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นแหละ
0: ครับ
2: สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันไม่ให้ใครมาทำมาค้าขายกับเวียดนามก็ปิดล้อมเขายาวนานมากนะครับก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะสงครามเวียดนามที่อเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลา20ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ปิดล้อมเขาหลังจากที่แพ้เวียดนามสงครามเวียดนามก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปี
0: โอ้โหค่ะ40ปีนะอาจารย์
2: รวมเป็น40ปีแต่20ปีหลังเนี่ยนั่นแหละก็คือการปลูกปั่นปลูกและดมอะไรทั้งหลายนะครับไทยกับเวียดนามก็ไม่ถูกกัน
0: ค่ะ
2: นะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นอลิกันอยู่ตลอดเวลา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าในวันหนึ่งเมื่ออเมริกาสแกนไปแล้วเนี่ยไหนๆมันก็ globalization นะฉันเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ไปไหนและทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือยังไม่สนนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นทุนนิยมฉันกินได
0: ้
2: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บในยุคปลายของบิลคลินตันหมายความว่ายุคปลายในที่นี้หมายความว่าเป็นมาแล้ว2วันละ
0: นะ
2: ครับแล้วก็จะอยู่ในโค้งสุดท้ายของการที่จะอยู่ในอำนาจบิลคลินตันก็ไปนั่งดวดกาแฟ
0: เห็นภาพอยู่จำได้นั่งดื่มกาแฟ
2: ไปนั่งดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอย
0: ยองยองเหลาจ้า
2: ตันเขาเรียกว่าตันนะครับตันก็คือมานั่งตัวเตี้ยๆอะไรแค่นี้แหละ
0: ตัวเตี้ยๆค่ะ
2: ก็ดวดกาแฟแบบเวียดนามเวลาเขาดวดกาแฟก็จะเป็นกาแฟร้อนใส่นมข้น
0: ใช่ค
1: ่ะหวานๆช่ำๆ
2: นั่นแหละคุณผู้เวทชอบอยู่แล้ว
0: อย่าทานหวานมากไม่ดีนะคะ
2: ในวันพอดวดเสร็จปุ๊บสร้างดีละกรรมกันที่นี
0: ่
2: ก็ไปประกาศที่ฮานอยปลายปีนะครับ1994บอกว่าตัวเองเรายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเวียดนามแล้วนะ
0: ไม่คว่ำบาตรแล้ว
2: ตัวเองดีใจไหมคนเชื่อก็ปรากฏว่าเราเวียดนามก็เฮทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขาต่อสู้อย่างอัตภัพมานานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่นอกในสิ่งที่อเมริกายอมรับนะฮะแต่พอเปิดตัวนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าปีรุ่งขึ้นนะครับ1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิก
0: อาเซียนอ่าฮะค
2: ่
0: ะ
2: เอาไม่กลัวคอมมิวนิสต์กันแล้วเลย
0: จริงด้วยอาจารย์
2: กลัวคอมมิวนิสต์มาตั้งนานเห็นไหมครับนั่นแหละมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าอาเซียนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ตันนะครับมันถูกเชิดโดย
0: อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะเหมือนจิ้งหรีดนะโดนเขาปั่นอยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละครับก็เดินเข้ามาในอาเซียนนะตบมือต้อนรับกันเย้เลยนะครับตอนนั้นอาเซียนมี6ประเทศแล้วนะครับบรูไนเข้ามาเมื่อวันที่1มกราคม1984
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็คือเป็นวันที่บรูไนได้
0: ได
2: ้เอกราช
0: จากอังกฤษค่ะใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แต่อังกฤษก็หน้าบางเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้เอกราชเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยไปยึดอธิปไตยอะไรของบรูไนเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองกันแล้ว
0: เป็นรัฐในอารักขาบางงั้นเถอะใช่ไหม
2: นั่นแหละหน้าบาง
0: ค่ะ
2: เป็นประเทศที่หน้าบางทั้งที่หน้าหนาปกครองเขาอยู่มาแค่นั้นนะครับแล้วพอจะเปลี่ยนเบิร์ดดิ้งเท่านั้นแหละโอ้โหในโลกเนี่ยก็สรรเสริญกันดีนะไม่ได้โนเบลพีซไปนะฮะ
0: ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้เกิดประเทศที่เข้ามาในลัทธิทางการเมืองที่ต่างนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ผมไม่เห็นทำไมไม่เห็นฝ่ายประชาธิปไตยออกมาถือฝ่ายประท้วงเราไม่ต้องการเวียดนามเราไม่ต้องการคอมมิวนิสต์ทำไมไม่เห็นอีกใช่ไหมครับก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกชุบเลี้ยงมาโดยมหาอำนาจฝ่ายอเมริกา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเขาบอกว่าห้ามถือป้ายประท้วงนะก็โอเคถ้าตัวเองถือป้ายประท้วงแหละเราก็จะไม่เลี้ยงตัวเองต่อนะฮะนั่นแหละครับไอ้เงินที่มันแจกเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ปวดโลกนั่นแหละนะครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นพอเวียดนามเข้ามาเนี่ยมันก็จุดประกายสิทีนี้ 4,095มันก็จุดประกายในอาเซียนว่าอ้าวจริงๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมี10ประเทศนะตอนนั้นติมอร์ตะวันออกยังไม่เกิด
0: ค่ะ
2: 20ประเทศนะเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เลยนะครับแต่แล้วประเทศอื่นๆเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ไหมนะฮะควรจะมีสิทธิ์ไหมพอเวียดนามเป็นประเทศที่7แล้วแต่อาเซียนเนี่ยมันมีอยู่10ประเทศนะ
0: ค่ะ
2: ก็จุดประกายกันอ้าวได้ลาวพม่ากัมพูชาก็ควรจะเข้ามาใช่ไหมก็มีผู้นำที่อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานของมาเลเซียออกมาประกาศเลยว่าฉันจะต้อนรับพวกเขาเองในระหว่างนี้เราเตรียมการไปก่อนนะครับก็กลายเป็นว่าเป้าหมายตั้งไว้เลยนะฮะจะเป็นอาเซียนเทนคำว่าอาเซียนเทนก็คือครบทั้ง10ประเทศในปี1997
0: ค่ะ
2: นะฮะพอประกาศเป้าหมายเสร็จปุ๊บคนที่จะสร้างประวัติศาสตร์นี้ก็คือดร.มหาเถรมุฮัมมัดนะฮะออกมาบอกเลยนะว่าในปีที่ฉันเป็นประธานอาเซียนสมิตที่กัวลาลัมเปอร์ฉันจะเป็นคนประกาศอันนี้เราจะประกาศให้ชาวโลกได้รู้นะครับในขณะที่มหาเถรพูดเนี่ยนายองซานซูจียังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านในกัมพูชาก็ยังแง่นๆกันเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมาก็แง่นๆกันอยู่นะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็ยังเป็นระบอบเดียวกันกับเวียดนามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ปี1997มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทนที่จะสามารถประกาศอาเซียนเทนได้ก็ได้แค่อาเซียนนาย
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: กัมพูชายังทะเลาะกันอยู่ภายในประเทศ
2: นั่นแหละครับก็ยิงกันตุ้มจำตุ้มจำเนี่ยทั้งรันนาริศทั้งยึดบุญชัยที่ปากกาหาสันกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หนีมาอยู่แถวช่องจอมนี่แหละครับผมก็ไปนั่งทำรอทำข่าวอยู่ที่นั่นรอฟังเสียงระเบิดอยู่ทุกวันระเบิดเตือนใหญ่ยิงกันตุ้มจำตุ้มจำเราจะเบรกก่อน
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: เชิญครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธนะคะอาจารย์จะมาต่อกันเลย
4: เดี๋ยวทักทายคุณฟังอีกสักหน่อยนะคุณฟังอาจารย์ครับมีคุณฟังหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามารายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับมีที่ภูเก็ต27องศานะครับสุราษฎร์เชียงคำพะเยาอุดรธานีเชียงใหม่ก็24องศานะครับมีฝนปล่อยๆด้วยนะครับที่อุดรธานีแล้วก็สุขาวทัย25องศาบางเขนก็มีฝนปล่อยๆนะครับเช้านี้ส่วนที่เชียงรายบอกว่าครึ้มๆนะคาดว่าฝนจะตกกันทั้งวันเลยนะฮะครับ
3: ค่ะ
5: จริงๆแค่ประเทศไทยอยู่ในระดับ24 12 23 24หรือไม่เกิน25เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งปีนี่เนาะ
4: โอ้ดีมากเลยนะ
3: เ
5: นาะ
4: เหมือนติดแอร์ทั้งประเทศ
5: ใช่ไม่ต้องไปจ่ายค่าพงค่าไฟอะไรเยอะแยะ
3: ใช่ค่ะไม่ต้องติดแอร์ด้วย
5: แต่อย่างว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว

0: นะฮะคนอื่นก็อยู่นะตะเด็ดกันเข้าไป
1: ฮะ
0: เดือนกรกฎาเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละครับเมื่อปี1997ลันนาริสกับคุณเชษยกพวกตีกันแล้วเปลี่ยนตรงมาเป็นเด็กอาชีวะหน่อยยกพวกตีกันสาเหตุที่ต้องตีก็เพราะว่าปี1998มันจะต้องเลือกตั้งคือเลือกตั้งครั้งแรกที่สหประชาชาติจัดให้ปี1993มันไม่มีมันไม่มีพรรคไหนนะครับที่ได้ชัยชนะเพียงพอสำหรับการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลผส
2: ม
0: ครับสาเหตุที่มันไม่พอคือรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับก็คือการตั้งรัฐบาลจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสภาแห่งชาติ2 ใน 3ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชาเนี่ยมีส.ส.120 คนเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลได้เนี่ยจะต้องมีพรรคที่ได้80 เสียงนะครับมันจึงจะพอแต่ก็ไม่มีใครได้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคคุณซินเพ็กภายใต้เจ้านโรจงดัตโรวิทนะครับกับพรรคประชาชนกัมพูชาCPP นี่แหละภายใต้การนำของ3 ผู้ยิ่งใหญ่3ผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้ก็คือเฮงสำดินเจียซินและก็ฮุนเซนแต่ด้วยฝีไม้ลายมือความดื้อความดื้อด้านหน้าตาใสหดเยี่ยมทารุณอย่างฮุนเซนเนี่ยก็ไม่ยอมเป็นตำแหน่งที
2: ่
0: นะครับฮุนเซนบอกว่าฉันเกิดมาเป็นนายกก็บอกว่าถ้าฉันไม่ร่วมก็ตั้งไม่ได
2: ้
0: เจรจาไปเจรจามาครับรณฤทธิ์ก็อยากจะเป็นนายกถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยฉันก็คงตายในวันนี้ให้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตกลงเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนายก2 คนนี่นะประเทศนี้อะไรที่ไม่มีในโลกนี้มันจะเป็นเกิดที่นั่นนะครับเป็นจริงๆต้องเป็นมรดกโลกนะฮะเพราะว่ามีของประหลาดเยอะ
2: มีความคิดแตกแยกผิดเพี้ยนไม่เหมือนมนุษย์มนาเขา
0: ก็เลยมีนายก2 คนครับสมเด็จนรดมรันฤทธิ์เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีติโมยติโมยที่1สมเด็จมุนแซนนายกรัฐมนตรีติปรีปีนี้ที่2ก็ไปไหนก็มาไหนด้วยกันประเทศแรกที่เขาจับคู่กันมาเยือนก็คือประเทศไทยจะมาขอบคุณเพราะประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มให้พวกเขาสงบสุขกันโดยทีมที่ปรึกษานายกของไทยในช่วงเวลานั้น
2: จำได้พลเอกชาติชายไหมที่บอกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ก็นั่นแหละครับก็เกี่ยวกันมาท่านพิษณุโลกนะครับก็เลยแต่ทีนี้เขาเลือกตั้งทุก5 ปีครับจำง่ายๆลงใครได้3 กับ 8ถ้าไม่มีการเลือกนะครับ9-3ต่อมาก็คือ9-8แต่ทีนี้ก็คือว่าพอร่วมงานกันมาได้จะ4 ปีแล้วก็เลยอยากจะเป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวครับก็เลยต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความพร้อมที่ตัวเองจะต้องชนะในการเลือกตั้งครั้งที่2แต่ว่ามันไม่ได้สะสมความดีครับไม่มีความดีงามอันใดที่สะสมแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายครับทั้งคุณซินเพ็กของเจ้าลันดริสและพรรคประชาชนกัมพูชาภายใต้คุณเซนที่ขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่นั้นต่างสะสมพลังทางทหารและอาวุธ เปิดหน้าใส่กันเลยนะครับนั่นแหละครับคือสงครามการเมืองครั้งใหญ่มากผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในถนนเป็นนะครับยิงกันตุ้มตับนะครับ
2: แล้วอาจารย์เขายิงกันจะไม่กลัวเหรอคะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีลูกมีเมียนะ
2: ครับ
3: เป็นหนุ่มโสดอยู่
0: ก็เลยไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องห่วงเลยนะฮะทำประกันไว้ให้พ่อแม่แล้วเสร็จสับก็ยิงกันตุ้มตั้งไว้แต่ก็มันก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนะครับในการเอาตัวรอด
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเราไม่ได้ไปอยู่ขวางกระสุนเขายิงกันนะมันก็ต้องมีที่หลบที่ซ่อนที่สังเกตการอะไรส่วนนี้นะฮะโอ้ยิงกันอยู่สองสัปดาห์ไอ้คนเซนนี่มีกำลังอาวุธมากกว่านะฮะก็เลยทำให้ฝ่ายบันโดริสเนี่ยถอยล่นมาเรื่อยๆนะครับถอยจากพนมเป็นถอยมาเนี่ยมาทางไอ้โปรตีสัตโปรตีสัตอัตบอมเนี่ยถอยมาเรื่อยๆก็มาอยู่ตรงสำโรงสำโรงก็ถูกยิงมาเรื่อยๆมาที่โอสเมตนะครับคนที่อยู่ฝ่ายทั้งเสมียนแดงแล้วก็ฝ่ายของเจ้าแลนาริสคุณชินเป็กนี่นะก็มาอ้อกันเต็มอยู่ที่ชายแดนช่องจอบบ้านเราก็เรียกว่าช่องจอบนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงเขายิงกันอย่างนั้นผมก็ตามเข้ามานะตามเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายคนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่มานานนะครับตั้งแต่ปี1979
2: ค่ะ
0: คุณชินเป็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในพนมเปญเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถอยล่นนะครับมาเรื่อยๆแม่ทัพใหญ่ของคุณชินเป็กตอนนั้นก็คือนายพลยึกบุญชัย ยึกบุญชัยที่ออกมาด่าประเทศไทยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดได้หนีตายมาเพื่อนเราอย่างด่าเราได
2: ้ลืมบุญคุณ
0: แบบเนี้ยอย่าทำพิธีกรรมสาบแช่งเลย
2: เขาบอกคนลืมบุญคุณคนนี่จะเป็นคนที่ไม่เจริญนะอาจารย
0: ์หนีกันมาทางนี้หมดนะครับนาฬิกาอะไรนะครับก็แต่ที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่หุ่นเซนปกปิดไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่โลกจะได้ทราบอันนี้นะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศจะเขมรไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะว่าก่อความรุนแรงแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประชาธิปไตยคนที่พูดประโยคนี้ก็คือดร.มหาเดมูฮัมหมัดในฐานะประธานอาเซียนสมิตนะครับส่วนลาวกับพม่านั้นได้เดินเข้ามาเป็นประเทศลำดับที่8 และ 9นะฮะเข้ามาในวันเดียวกันแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมอาเซียนสมิตครั้งแรกที่มีสีสัน
2: ค่ะ
0: มีสีสันครับเพราะว่ามันมีการประชุมภาคประชาชนคู่ขนานกันไปครับโอ้โหปัญหาอะไรในอาเซียนเนี่ยเห็นเลยนะครับเห็นจากป้ายประชุ
2: ม
0: นะครับเต็มไปหมดเลยนะสีแม้กระทั่งป้ายประชุมของฝ่ายลาวเขาเรียกว่าลาวฝ่ายต่อต้าน
2: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าไอลาวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้านไม่อยากให้ลาวเวียงจันทน์เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วจะเข้ามาทำไมอะไรประมาณนั้น
2: อา
0: จจะถือป้ายประท้วงกันนะฮะในภาคประชาชนแล้วก็ปัญหาเนี่ยแต่สีสันที่สุดก็คือนักศึกษาพม่า นักศึกษาพม่าเนี่ยนะฮะ88นี่แหละเป็นขบวนใหญ่ที่สุดนะครับเป็นขบวนใหญ่ประท้วงเพื่อไม่เห็นด้วยที่พม่าจะได้รับการต้อนรับมาเป็นสมาชิกของอาเซียนเนื่องจากว่านางองซานซูจีและฝ่ายค้านยังถูกกระทำย่ำยีอยู่เลยนะฮะองซานซูจีนี้ยังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับไม่ให้มีเสรีมีอะไรนะฮะ ก็ประท้วงกันนะเดินเป็นขบวนใหญ่เองนะครับก็เลยสีสันก็คือ8888นี่แหละนักศึกษาพม่าออกมาแถลงใหญ่เลยแต่ นที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีเงื่อนไขพอในด้านประชาธิปไตยเขาลืมไปว่าพม่าเนี่ยยังปกครองด้วยปืนนะครับยังใช้ปืนปกครองกันอยู่ แต่ยังไงล่ะได้ประกาศแล้วฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนเองด้วยตัวฉันเองนะครับพอนักศึกษาพม่าไปประท้วงก็จับพวกเขาจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนี่แหละครับนี่คืออาเซียนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่กระทำไปด้วยเนี่ยว่ามหาอำนาจเขาวาดบังอะไรไว
2: ้
0: ก็เดินตาม
2: เดินตามอ
0: ันนั้น
1: ครับ
2: ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย
0: แต่ว่าที่พนมเปญเนี่ยโหดกว่านั้นหมดยังไงคือดีครับ
2: ติดตาม
1: ต
2: ่
1: อกันในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาของคุณมอร์นิ่งอาเซียนก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้มาติดตามข่าวกันเช่นเคยนะคะประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีหลากหลายค่ะมีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคดีต่างๆที่ยังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องของประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะมีภาพออกมานะคะว่าเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาต้อนรับนายทักษิณชินวัตรก่อนหารือประเด็นยุทธศาสตร์โลกและภูมิภาคกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนในตระกูลชินวัตรด้วยนะคะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ไปมาเลเซียแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้มีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วนะคะเชื่อมต่อกับมาเลเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าไม่ได้ติดใจที่นายทักษิณไปพบผู้นำอาเซียนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
0: ดูรายละเอียดกันเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นพาดหัวตัวใหญ่ประเด็นการเมืองกรณีอดีตนายกทักษิณอดีตนายกแพทองธารแล้วก็อดีตนายกปูนะครับไป

0: ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับโดยสำนักข่าวอันตาราของอินโดนีเซียครับรายงานว่านายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับโดยสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียบอกว่านายทักษิณเดินทางมาพร้อมครอบครัวการพบปะก็เป็นไปอย่างกันเองถือเป็นโอกาสสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่นะครับเมื่อเดือนมีนาคม68นายปราโบโวได้แต่งตั้งนายทักษิณเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของดานันตาร่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซียด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้อดีตนายกทักษิณเดินทางไปเยือนมาเลเซียก่อนด้วยนะครับก็เป็นวันเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนำคณะไปเยือนนั่นแหละครับแต่พอไปถึงแล้วภารกิจของอดีตนายกทักษิณเสร็จสิ้นที่มาเลเซียก็เดินทางต่อไปที่อินโดนีเซียทันทีแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาในหน้าสื่อนี่แหละครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยครับทักษิณอิงปูภาพว่อนถกประธานาธิบดีอินโดศาลมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดวัดพลังทางการเมืองวรสิทธิ์ยันไม่ปกป้องโกงสอบก็จับประเด็นเรื่องของโกงสอบมารวมอยู่ในประเด็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยเลยนะครับจับตาทิศทางลมการเมืองอนุทินอันวาร่วมเปิดด่านสะเดาบูกิจกายูฮิตัมผลักดันเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคฟุ้งการค้าไทยมาเลทะลุ1ล้านล้านปัดภาพทักษิณควงยิ่งลักษณ์แพทองธารเข้าพบปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดที่บ้านพักส่วนตัวไม่มีวัดพลังทางการเมืองชี้เป็นอิสระไปไหนก็ได้ก่อนลงตรวจงานซ่อมคลองรอ1ที่หาดใหญ่กำชับต้องทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับนายกไทยมาเลเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก3วันส่งกุ้งไปมาเลได้ครับ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพถ่ายระหว่าง3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็มีในฝั่งของอินโดนีเซียก็อยู่ในเฟรมภาพนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าในฐานะที่นายทักษิณเคยเป็นผู้นำประเทศก็สามารถเดินทางไปพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติเป็นการเดินทางส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะผู้แทนของรัฐบาลไทยส่วนการถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็นางสาวแพทองธารจนถูกมองว่าเป็นการรวมตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรทั้ง3คนนายอนุทินก็กล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็เห็นว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยค่ะพร้อมระบุว่าทุกคนก็มีอิสระในการเดินทางเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเมื่อถามว่ามองการเดินสายพบผู้นำต่างประเทศเป็นช่วงของการแสดงพลังทางการเมืองหรือไม่นายกตอบสั้นๆนะคะว่าก็ถามอย่างนี้เมื่อถูกถามว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองใช่หรือไม่ก็บอกไม่ได้มองครับนะคะก็เป็นการไปด้วยความเป็นมิตรของผู้นำประเทศต่างๆที่มีการเดินทางไปพบค่ะส่วนอีกฉบับนึงนะคะใน Daily News ค่ะก็เอาประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนอื้อนายกอนุทินยันไม่สงสัยทักษิณเดินสายมาเลเซียอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็มีสิทธิ์ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลแจ้งพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เหตุมีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนครม.อนุมัติยันไม่มีล็อกสเปคโครงการรถเก็บขยะ EV ลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าว CP ขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินแจ้งต้องทำตามกฎหมายครูบริษัทรับงานรัฐทิ้งงานถูกขึ้นบัญชี

0: รมและทำตามสัญญาดีที่สุดพร้อมร่วมนายกมาเลเซียร่วมกดปุ่มเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ภูเก็ตกายูฮิตัมเปิดประตูการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวตั้งเป้าขยายการค้า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ด้านพราดอนอัดคลิปจกยับจุรีฟังข้อมูลไม่ครบกล่าวหาตัดงบประมาณแก้น้ำท่วมทั้งที่รัฐบาลจ่อใช้งบกลาง457ล้านแก้คลองร.1ให้เสร็จในตุลาคมนี้ก่อนหน้าน้ำย้อนให้ไปคุยนายกแป้นทำไมไร้แผนแก้น้ำท่วมซัดคนเก่งไม่กลัวกลัวคนโกหกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จส่วนพิสิทธิ์ซัดพักประชาชนสร้างเฟคนิวส์บิดเบือนกฎหมายนิรโทษกรรมยันชัดบัญชีท้ายร่างไม่เคยแก้เพื่อเอื้อคดีหัวสบลั่นอย่าใช้เยาวชนเป็นบันไดทำลายสถาบันหวังผลทางการเมืองก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะ
1: ส่วนผลการเยือนของมาเลเซียของอดีตของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับสองฝ่ายยังพร้อมผลักดันโครงการสำคัญครับอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่อีกหนึ่งผลสำเร็จครับก็คือการร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านการเกษตรครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเกษตรโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะหายุติในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ30วันส่งกุ้งไปมาเลได้นายกไทยมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก30วันส่งกุ้งไปมาเลได้ไม่สงสัยทักษิณเดินสายพบผู้นำอาเซียนบอกเป็นสิทธิ์ครับ
0: มากันที่คดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะมากันที่เรื่องของแอร์สาวกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานมีความคืบหน้านะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะไปจับกุมตัวโดยจ๋อกับแจ๊นะคะเปิดเผยเป็นเพจแรกเลยว่าไปรวบตัวคนที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าเรียนรินได้เป็นที่เรียบร้อยตัวจริงคือนายเอกวิทย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นญาติกันกับคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสโดยยังไม่เชื่อว่าโรสโรสเป็นผู้บงการใหญ่ค่ะแต่แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้บงการใหญ่นั้นเป็นชาวลาวและจะให้ผู้ผลิตเลยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ก็จับได้ที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อค่ะโดยพบว่าตัวของนายเอกวิทย์นั้นเป็นคนติดต่อนายอุทัยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้นายอุทัยด้วยตัวเองค่ะก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋านั้นไปส่งให้กับแอร์สาวซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทเป็นคนไปหาซื้อกระเป๋าลายช้างมาจากเชียงใหม่อ้างว่าทำมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งและยังมีการเปิดปากด้วยนะคะว่าคนที่ชื่อเอกวิทย์นี้ไม่ใช่รถและก็มีการทักไปหาแอร์สาวให้มีการจ้างหิ้วกระเป๋าค่ะซึ่งรถค่ะจะใช้ข้อความสั่งการนายเอกวิทย์ให้ไปจัดหากระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้มาแล้วตัวนายเอกวิทย์ก็จะเอากระเป๋าผ้านั้นไปวางเอาไว้ตามหลักกิโลจุดต่างๆรถจะส่งลูกน้องมาเอากระเป๋านี้ไปแพ็คเฮโรอีนค่ะจากนั้นก็จะมีคำให้การของนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเฮโรอีนเนี่ยนำมาจากที่ลาวตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าที่พะเยาเองก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานมีฝีมือด้านประเภทนี้ซึ่งเมื่อบรรจุแล้วรถก็นัดหมายให้เอกวิทย์มาเอากระเป๋าให้ลูกน้องเอาไปวางตามหลักกิโลเหมือนเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทนายเอกวิทย์ก็ไปหยิบกระเป๋ามาจากหลักกิโลพร้อมเงินสดนัดหมายนายอุทัยให้มารับกระเป๋าผ้าลายช้างที่บรรจุเฮโรอีนแล้วก็ส่งให้กับนายอุทัยไปฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติอีก 60,000 บาทนะคะก่อนที่จะไปถึงแอร์สาวมีนานั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง DSI ก็บอกว่าได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนค่ะเป็นชาวลาว3ชาวไทย1ที่ถูกจับกุมแล้วที่พื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังประสานทางการลาวค่ะติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในลาว

0: ด้วยพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในเดลีนิวส์เลยนะคะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแฉยับรถวงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงรินดีเอสไอร่อนหมายจับ3ลาว2ไทยดีเอสไอขยายผลขอศาลออกหมายจับ3คนลาว2คนไทยเครือข่ายขนส่งพัสดุซุกเฮโรอีนฝั่งลาวข้ามโขงเข้าไทยเลขาปปส.แย้มที่แท้จอมวงการเป็นหนุ่มลาวมีประวัติคดียาเสพติดในไทยขณะที่ตำรวจแกะรอยตะครุบรินหลังเก็บตัวกบดานอยู่ที่พะเยาสารภาพรับจ้าง 100,000 ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนให้อุทัยเอาไปส่งแอร์มีนาปัดไม่ใช่แชทรถแต่เป็นญาติสนิทคอยสั่งการจัดหาคนรับหิ้วยันไม่ใช่หัวหน้าขบวนการบิ๊กจ๋อเผยมีข้อมูลบัญชีโซเชียลปริศนาแล้วแม้เป็นเพจอวตารเร่งหาเบาะแสขยายผลจับกุมพร้อมเจ้าของแชทแป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
1: ขยายความเรื่องของการออกหมายจับแก๊งค้ายาอีก4คนนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือในหลายประเด็นนะครับโดยบอกว่าจากการประชุมหารือร่วมกับ DSI ที่ปปส.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่กทม.เช่นที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4ย่านรามคำแหงขอให้ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษล่าสุดครับ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและก็ขอศาลรัชดาพิเศษออกหมายจับบุคคลเพศชาย4คนครับประกอบด้วยชาวลาว3ชาวไทย1ที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนจากฝั่งลาวก่อนส่งเข้ามาไทยโดยวิธีข้ามโขงจังหวัดเลยมาส่งให้กับนายอาทิตย์ตรงดีอายุ43ปีชาวไทยและก็นางทัศพรวรรณสวนอายุ42ปีภรรยาชาวลาวนะครับให้รับมาจัดส่งพัสดุกับบริษัทขนส่งในพื้นที่ก่อนส่งต่อไปยังผู้รับในกทม.เตรียมส่งออกไปประเทศปลายทางหรือว่าประเทศที่3เช่นออสเตรเลียหรือว่าไต้หวันครับส่วน DSI เองก็บอกว่าตอนนี้ครับคดีของนางสาวมีนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้รับพยานหลักฐานมากที่สุดครับไม่อยากไปสรุปว่าทางการไทยหรือว่าสังคมกำลังฟอกข่าวให้กับนางสาวมีนาเพราะเรากำลังพยายามทำข้อที่จริงทุกเรื่องให้ปรากฏถึงเจตนาว่านางสาวมีนามีเจตนาอย่างไรเพราะมีคนเกี่ยวข้องมากมายเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดข้อที่จริงที่นำมาสู่ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับหิ้วรินสอบลายหลุดคุยแอร์มีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวรวบตัวรินที่ใช้ชื่อในไลน์ติดต่อคุยกับแอร์มีนาให้หิ้วของไปออสเตรเลียตำรวจตามรวบได้ที่พะเยาหลังพบเป็นผู้นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างส่งให้อุทัยหิ้วต่อมาจ้างไรเดอร์ส่งให้แอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเลขาธิการปปส.เผยแก๊งค้ายานี้เป็นชาวลาวเครือข่ายใหญ่ขณะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ3ชาวลาวกับ1คนไทยร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเผยต้นมะเดื่อริมโขงฝั่งไทยจังหวัดเลยจุดนัดส่งยาครับ
0: ซึ่งล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าตัวรถก็ชื่อว่านางจันทราค่ะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าโคราชบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่ามนัสนะครับ

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามรองผู้ว่ามนัสเป็นรองผู้ว่าโคราชก็ปิดโทรศัพท์งดให้สัมภาษณ์เลยครับจากกรณีคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68

0: ราชสีมาสอบถามนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีทุจริตดังกล่าวและมีกระแสข่าวเชื่อมโยงไปถึงนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายอนุพงษ์เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานส่วนกลางเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในกรุงเทพครับจังหวัดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือให้รายละเอียดได้ในส่วนของนายมนัสถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนบุคคลซึ่งเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการเองเมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ห้องทำงานของนายมนัสซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพบเพียงเจ้าหน้าที่หน้าห้อง2คนแจ้งว่านายมนัสเดินทางไปปฏิบัติราชการตามปกติแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกห้องทำงานและยังไม่มีหมายกำหนดเข้ามาในส่วนศาลากลางจังหวัดแต่อย่างใดครับผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามนายมนัสแต่ว่าปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้โดยนายมนัสฝากแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องมาครับว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับรองผู้ว่าโคพลาดโพยังไม่ขอแจงโกงสอบปลัดอบจ.โคราชก็ปิดปากกลางผล10สนามสอบท้องถิ่นสงขลานครพิรุธอื้อ 75% พักขมลจี้มท.4วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โชว์สปิริตถอนตัวคดีโกงสอบท้องถิ่นหลังโผล่ชื่อนายกอบจ.สตูลซึ่งเป็นลุงแท้ๆถูกกล่าวหาระบุสังคมกังขาความโปร่งใสขุดเจอตอแต่รากเดียวกันวันเอื้อประโยชน์พวกพ้องผู้ว่าสตูลสั่งล่าอดีตนายกอบต.กวนคาหลงควรกาหลงซัดทำจังหวัดและระบบราชการเสื่อมเสียได้ตัวไม่ให้ประกันแน่โคราชจับตาคดีดังครับ
1: ซึ่งพอมาแจกแจงดูนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะว่าตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นครบ 100% ค่ะโดยทางสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่ายอดผู้รายงานตัวรับการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายไม่ไปรายงานตัว532รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือ 9,000 กว่ารายขณะที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ 5,000 กว่ารายด้วยกันนะคะมีอีกกลุ่มค่ะที่อยู่ระหว่างการชะลอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายแต่เมื่อมีการจำแนกนะคะก็จะพบว่ามีกลุ่มที่มีความผิดปกติในระบบมีจำนวนสูงสุดคือ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่คะแนนคลาดเคลื่อนคือเพิ่ม1คะแนนพบในกรณีกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลใน Excel 1,000 กว่ารายและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำผู้พบผู้ที่เข้ารับการตรวจในคะแนนภาคคอน้อยกว่า160มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าร้อยละ10นะคะขออภัยค่ะน้อยกว่า10คะแนนอยู่ที่800กว่ารายด้วยกันแต่ว่าเรื่องของการไปจำแนกดูค่ะว่าแต่ละศูนย์สอบนั้นพบความผิดปกติอย่างไรพบว่ามี10แห่งด้วยกันอย่างเช่นศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดคือภาคเหนือค่ะคือที่เชียงใหม่มีอัตราการปกติสูงถึง 79 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาก็ยังเป็นศูนย์เหนือ2พิษณุโลกขณะที่ศูนย์สอบพบอัตราความผิดปกติสูงสุดที่น่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาผิดปกติสูงถึง75กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ477คนจากผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด600กว่าคนมีศูนย์สอบภาคใต้นครศรีธรรมราชด้วยค่ะพบความผิดปกติร้อยละ 74.09 ศูนย์สอบภาคใต้1ยังเป็นพื้นที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศด้วยจำนวน691รายด้วยกันนะคะซึ่งทางสถ.ยืนยันว่าจะตรวจเอกสารสมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในมติชนค่ะช็อกสอบโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติพักขมลจี้วรสิทธิ์ถอนตัวพ้นกระบวนการสางทุจริตสถ.เปิดผลคะแนน10ศูนย์พังงาสงขลานครศรีธรรมราชพบผิดปกติสูงกว่า 70% พักขมลจี้ถอนตัวพักขมลจี้วรสิทธิ์ถอนตัวจากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเหตุมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงนะครับพบว่าถนนทรุดตัวในอัตราที่ลดลงครับอาคารไม่ได้เอนเพิ่มจากเมื่อวานนี้โดยวัดจากความเอียงเปรียบเทียบกับทุกวันขณะที่มีการสั่งอพยพคนแล้วจากอาคาร3อาคารส่วนการแก้ปัญหาครับก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับดินอุโมงค์ทรุดเพิ่มทำตึกร้าวเอียงชัดชาติขอคนในอาคารอพยพด่วนระวัง24ชั่วโมงวิกฤตวงเวียนใหญ่กทม.จับมือคมนาคมและรฟม.ตั้งศูนย์บัญชาการกู้เหตุน้ำใต้ดินดันสูงทะลักรอยต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่งผลดินทรุดตัวแล้ว28เซนติเมตรทำตึกเก่าร้าวผู้ว่าชัดชาติงัดมาตรการด่วนสั่งปิดถนนประชาธิปกพร้อมส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์เตือนเลี่ยงจราจรและเร่งอพยพชาวบ้านรัศมี30เมตรเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสมาคมวิศวกรควงทีมยูซ่ารุดติดเซ็นเซอร์เฝ้าระวังตึกถล่มตลอด24ชั่วโมงคาดใช้เวลาอุดรอยรั่ว 7-12 วันยืนยันจะเยียวยาครบทุกรายครับ
2: อีกคดีนึงนะคะที่สร้างความช็อกค่ะเพราะว่ามีเรื่องของพ่อทิพย์มาเกี่ยวข้องกับกุมารจีนนะคะซึ่งเตรียมจะฝากขังขบวนการนี้ในวันนี้พบว่ามีอีกโรงพยาบาลค่ะ5แห่งด้วยการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะออกหมายจับเพิ่มอีก10คนซึ่งหนึ่งในพ่อทิพย์ก็เปิดใจว่าไม่ได้ค่าจ้างแต่ได้ค่าเสียเวลา 2,000 บาทต่อครั้งเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมาหลายคนนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จถึง500คนชกโยงอีก5โรงพยาบาลเอกชนแก๊งพ่อทิพย์ค่าแจ้งเกิด500คนล่า26ผู้ร่วมขบวนการตำรวจเร่งขยายคดีถอดเกล็ดมังกรสะเทือนวงการสาธารณสุขหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการรับรองบุตรโดยมิชอบพร้อมเร่งตรวจสอบบทบาทผู้เกี่ยวข้องล่าตัวพ่อทิพย์ที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีเตรียมส่งฝากขังผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวขณะนี้ส่วนลูกสาวตัวจริงโผล่เยี่ยมคาดพ่อถูกหลอกให้จดทะเบียนสมรสกับคนจีนก่อนจะหย่าในภายหลังโดยได้ค่าจ้าง 2,000 บาทแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่า1คนที่เป็นพ่อทิพย์ค่ะมีความเชื่อมโยงกับแม่ชาวจีนที่ไปเชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้ครับเกิดมาแล้ว2ขวบนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับความสนใจในทางบวกอยู่นะครับที่พูดนี่ก็คือหมูเด้งนะครับที่สวนสัตว์เขาเขียวชลบุรีครบ2ขวบนะครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีครับจัดงานแฮปปี้เด้งเดย์ฉลองวันเกิดหมูเด้ง2ขวบร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ2ขวบให้หมูเด้งฮิปโปโปติมัสแคละซุปตาขวัญใจมหาชนชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกจัดเค้กผักผลไม้ก้อนโตให้กับหมูเด้งได้กินอย่างอร่อยเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับหมูเด้ง2ขวบเซเลบโลกเขาเขียวฉลองทุ่มงบ75ล้านหมู่บ้านฮิปโปแฟนคลับแห่ร่วมฉลองวันเกิดหมูเด้งฮิปโปแคละซุปตาระดับโลกขวัญใจมหาชนชาวไทยอายุครบ2ขวบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานใหญ่มอบเค้กผลไม้ก้อนโตให้หมูเด้งกับแม่โจนาได้กินกันอย่างอร่อยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย3วันเต็ม 10-12 กรกฎาคมประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์สุดปลื้มพลังซอฟต์พาวเวอร์สร้างแรงขับเคลื่อนหลายมิติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้คืนสู่ภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าเดินหน้าดันโปรเจกต์หมู่บ้านฮิปโปได้งบ75ล้านบาทสร้างบ้านใหม่ให้หมูเด้งและเพื่อนๆพลิกโฉมแลนด์มาร์คสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของคดีนางสาวสุภาพรพิมพงที่เขาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทนะคะในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นการซื้อเท็จนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเพราะว่าไปเจอตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพาดหัวข่าวสุภาพรตัวจริงโผล่ปัดเอี่ยวยันไม่เคยซื้อหุ้น6บริษัทยักษ์สุภาพรเปิดใจไม่เคยซื้อหุ้นยันบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมืออาจเป็นคนชื่อคล้ายกันค่ะ
1: ก็สุภาพรท่านนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับเช็คดูแล้วนะครับในประเทศไทยมีชื่อนามสกุลว่าสุภาพรนี่นะครับ2 คนอยู่ที่ ปราจีนบุรีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับอยู่ในข่าวสดนะครับเป็นเรื่องของการรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอนาจารเด็กชายมากถึง20คนเลยครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับจับครูคณิตละเมิดเพศ20เด็กชายถ่ายคลิปขู่ลวงทำมานาน20ลวงทำมานานนับ10ปีรวบคาบ้านนครปฐมรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอาจารย์เด็กชายนานถึง10ปีรองผบตรนำตำรวจภาค7แถลงข่าวเผยผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับทนไม่ไหวดำเนินการแจ้งความโรงพักนครปฐมลูกชายถูกครูโรงเรียนดังที่จ้างสอนพิเศษที่บ้านล่วงละเมิดนานนับปีถ่ายคลิปข่มขู่เด็กไม่ให้เปิดปากผู้ปกครองพาไปหาหมอพบนะครับอวัยวะเพศอักเสบพลังอักคลิปละเมิดเด็กมาตั้งแต่ปี60กว่า20รายครับ
2: ปิดท้ายกันที่ประเด็นต่างประเทศค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปุชเชรวมถึงฐานทัพและท่าเรือตอนใต้ของอิหร่านเสียงระเบิดดังสนั่นประชาชนผวาหายนะระลอกใหม่อิสราเอลอ้างข้อมูลข่าวกรองส่งให้ทำเนียบข่าวแฉเตเฮรานมีแผนลอบสังหารทรัมป์ล้างแค้นให้อดีตผู้นำ IRGC ค่ะ
1: ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทยพลัสสมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและราย

0: ละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศษลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศษกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังดีเพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อม

0: ฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์11กรกฎาคม2569ครับผมชัยวุฒิวัยพรามรายงานตัวครับผม
1: ครับผมภศินวงวิทยารายงานตัวครับพี่ชัยวุฒิครับวันนี้เราไม่มีสาวๆนั่งข้าง
0: โอ้จืดเลยวันนี้อาทิตย์ที่แล้วสดใสเลย
1: อาทิตย์นี้หมองคล้ำ
0: หมองคล้ำว่ากันไปนะฮะภารกิจเยอะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังดันยอดอยู
1: ่ดันยอดช่วยทุกคันดันทุกเคส
0: เห็นน้องแซมบอกว่าอยากจะได้รถคันใหม
1: ่
0: หมื่นต้นต้นผ่อนได้ไหม
1: ได้พี่ได
0: ้ได้นะ
1: ได้ได
0: ้เดี๋ยวต้องไปคุยกันจีบดูซิจะสู้ไม่สู
1: ้ได้ครับพี
0: ่
1: ได
0: ้นะตอนนี้เราก็อะไรนะอะไรสู้ทุกคันเลย
1: สู้ทุกคันกันทุกเ
0: พลงครับผมวันเสาร์นี้อากาศดีนะ
1: อากาศดีอากาศดี
0: อากาศดี
1: ก็ฝนฟ้าพยากรณ์เขาก็จะพยากรณ์ว่า11ถึง15
0: 16หรอ
1: 15
0: ว่าจะมีฝนตกก็ไม่รู้แป๊บมันแป๊บเดียวนะ
1: ใช่
0: ๆมันแป๊บเดียวตอนนี้เช้านี้แดดดีนะแป๊บเดียวเอามามืดแล้วตกแล้วอากาศเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนิวัฒน์จิตราภิรมย์เข้ามาก่อนใครสวัสดีครับ
1: ก็ปรึกษาปัญหารถยนต
0: ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเบรกสะบัด
1: คัดเสีย
0: เกียร์หลุด
1: เครื่อง
0: สะดุด
1: เผาหัก
0: สลักหาย
1: หัวเทียนหาง
0: ยางแฟบ
1: แหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จ
0: สตาร์ท
1: พัง
0: ครบอยู่ในวีโก้ของผมนี่แหละ
1: 9077405445
0: วีโก้กันขี่แล้วไฟเครื่องยนต์มันโชว
1: ์
0: แต่มันไม่ตลอดนะโชว
1: ์ครับโชว์เป็นบางครั้ง
0: เป็นบางครั้งแล้วก็ดับแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทใหม่ก็ติดเป็นเพราะ
1: เป็นได้เวลาแล้วพี
0: ่ไม่เอาคำตอบนี้ไม่เอาได้เวลาเปลี่ยนใหม
1: ่ได้เวลาคันใหม่แล้วเอาทราเวลเลยพี่ทราเวล
0: ปัญหามันคืออะไร
1: ก็ไปตามอายุไงพี
0: ่มันก็ต้องไปซ่อมหัวฉีด
1: ซ่อมหัวฉีดดู
0: ซ่อมนี่เยอะครับซ่อมเยอะไหม
1: ก็ซ่อมเดี๋ยวนี้มันก็
0: เขาคิดเป็นหัวหรือคิดเป็นเหมา
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าสี่ทำทั้งสี่มันจะดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะอายุรถด้วยอายุรถด้วยเลขไม
0: ้
1: ก็ตีตั้งก็ว่าประมาณ20,000
0: สองหมื่นนะ20,000เลยเหรอ
1: ใช่ก็โอ้โหหัวฉีดตะลุ่วก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท3,000 กว่าบาทค่าเช็คอีกค่าขึ้นแท่นอีกตามร้านหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นแท่นค่าขึ้นแท่นก็ประมาณ

0: มัน 2,000
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคันใหม่ดีกว่า
0: พี่ก็ขายตามสภาพไปสิ
1: เออเอานะครับว่ากันไปนะฮะ
0: เรียกแขกให้แล้วนะครับพี่นิว
1: ัตตาวรมาพร้าวต่อเสื้
0: อ
1: บอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมาก
0: กดไลค์กดแชร์
1: ขอบคุณขอบคุณนะฮะ
0: มันไม่มีซับสไคร
1: ต์ขอให้ขึ้นจาก4ดวงตาขึ้นเป็น400หรือ40ดวงตาก็ได้นะเดี๋ยวจะไปวิ่ง
0: แก้บน
1: แก้บนก็ช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมีเรื่องเล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: เกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่ารถยนต์เสียนะคือมันมีอาคารสำหรับจอดรถใช่ไหมจอดรถให้กับคนที่มาเฝ้ามันมีอยู่จอดได้ไม่กี่คันหร
0: อ
1: กแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนจะว่างเยอะจะไม่ว่างเยอะวันนั้นตอนไปกลางวันครั้งหนึ่งก็เข้าไปจอดใช่ไหมเข้าไปจอดที่อาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลสุราษฎร
0: ์ครับ
1: เข้าไปจอดก็มีที่จอด มีที่จอดแต่ว่าไอ้ข้างๆไอ้ทางขึ้นเนี่ยมีทั้งสีสารพัดสีเลยติดอยู่ที่ผนังมันครูดมันขึ้นยากหน่อยตรงนั้นขึ้นยากหน่อยงั้นการขับพื้นที่ตรงนี้นะครับในอาคารจอดรถต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
0: ต้องใช้ความชำนาญ
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็แปลว่าช้าๆถ้าไม่มั่นใจก็ถอยถอยแล้วก็กลับตัวใหม่ไม่ต้องไปเกรงใจคนที่ก็จ่อท้ายอยู
0: ่
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาออกค่าซ่อมให้เราใช่ไหมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพอหลังจากนั้นก็ออกไปขับออกไปนะก็ออกได้ตามปกติแต่พอกลางคืนจะกลับเข้ามาจอดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เออถอยเข้าถอยออกไอ้ไม้กั้นมันก็ไม่เปิดให้ไม้กั้นมันก็ไม่เปิดให้นะเออมันเป็นเพราะอะไรเข้าใจก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมี AI ในการจำทะเบียนรถบอกว่าทะเบียนนี้มันเข้ามาแล้วแสดงว่าให้เข้าวันละหนึ่งรอบพอรอบสองมันไม่ให้เข้าแล้วก็เลยต้องไปหาที่จอดข้างนอก
0: รถติดเวลาหรือเปล่าพี
1: ่ไม่มันก็เป็นไปได้แต่เราออกไปแล้วมันน่าจะตัดไปแล้วแต่ว่าพอจะเข้าไปรอบสองมันไม่ให้เข้าม ันไม่ให้เข้าก็ติดไม้กั้นอย่างนั้นแหละไม้กั้นก็ไม่เปิดก็เลยก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นงั้นท่านที่ไปจอดรถที่ในโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยโดยประสบการณ์ให้จอดไปละหนึ่งครั้งหนึ่งรอบครั้งเดียวรอบสองจะเข้ามาแล้วมาจอดไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจจากประสบการณ์นะก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเข้าไปจอดจะได้แบบนะแล้วก็ถ้าจอดค้างคืนมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเมื่อคืนนั้นไปจอดตั้งแต่เวลาสักประมาณ6 โมงเย็น ออกประมาณสักเช้าหน่อยก็รู้สึกค่าจอด140 บาทคืนหนึ่ง140 บาทนะครับก็ไม่ฟรีนะไม่ฟรีแต่ว่าถ้ากลางวันได้จอดได้ไม่เกิน5 ชั่วโมงฟรีไม่เกิน5 ชั่วโมงเกิน5 ชั่วโมงเสียเงินชั่วโมงละ20 บาทเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับพวกเราที่เราใช้รถเวลาเข้าออกแล้วก็มีสายเข้ามาสงสัยมาจากสมุยป่ะสมุยไหม สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับหน้าเดิมคร
1: ับ หน้าเดิมหน้าเดิมครับป่าเพื่อกับหน้าเดิม
2: ขอถามนิดนึงครับ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
2: ใช้โครงน้ำมันโซล่าครับ
1: ครับ
2: ในกรณีที่น้ำมันโซล่ามีน้ำอยู่ครับใช้โครงนี้ไม่สามารถจะโครงน้ำไม่ให้เข้าไปในหัวชีตได้ไหมครับหรือพันธุ์มั่งครับ
1: กรองโซล่ามันจะช่วยกรองน้ำไหม
0: มันจะมีตัวดักน้ำอย
1: ู่อ๋อมันมีตัวดักน้ำ
0: แต่ถ้าเยอะมันก็ดักไม่ได
2: ้โอ
1: ้ถึงได้เอาน้ำออกมาไหม
2: เอาท่าให้ช้างท่าให้น้ำมีน้ำอยู่ครับเป็นยุ่มะด้วย
1: อ๋อ
0: ถ้าเยอะมันก็ดักไม่ไหว
1: ต้องเอาน้ำออก
0: ต้องเอาน้ำในถังเชื้อเพลิงออกต้องยกถังมาทำยกถังลงมา
1: ต้องยกเลยอ่ะ
0: ใช่ถ้าอยู่ในถังเชื้อเพลิงเยอะ
2: มันมีรถไถไหมครับไถไถทั้งน้ำมัน
0: รถรุ่นไหนครับพี
2: ่วีโก้ครับ
0: วีโก้ไม่มีแล้วครับต้องยกถังลงมาทำ
2: ต้องยกถัง

0: อย่างเดียว
1: ใช่แล้วก็ดูดน้ำมันเก่าออกแล้วก็ล้างอะไรรถมานานแล้วนี่พี
0: ่รถก็
2: กี่ปี
0: ส
2: องพันหก
0: ครับ
2: สองพันหกยี่สิบปีย
1: ี่สิบปี
0: ครับครับ
2: ยี่สิบปี
0: ไม่เคยล้างด้วยครับไม่เคยล้างทั้ง
2: ซึ่งมีอย่างอื่นมีปัญหาได้ไหมพอดีพงก็ใช้วีโก้เหมือนกันแหละ
0: ท่านมีไฟโชว์ครับมีไฟโชว์ยัง
1: ไฟโชว์เตือนน้ำ
2: โอ้ไฟ
0: ครับแต่ว่าให้ช้างทอดออกมาก็มันมีน้ำอยู่ในหม้อกล้องครับให้ปองโซล่านะครับพอเขาล้างให้เรียบร้อยแล้วกลับมาบ้านก็พอมาถึงบ้านมันก็โชยกันคร
2: ับ ไม่โช
0: ย
2: แล้ว
1: ต้องพี่ต้องยกถังลงมาถ่าย
0: แล้วมันถังอย่างเดียว
1: ถ่ายแล้วมันเก่าออกแล้วก็เอาแต่ที่เป็นน้ำมันใส่กลับไป
0: แต่เครื่องยนต์มันยังไม่วูบนะครับยังขับได้ปกติ
1: ยังครับยัง
0: มันมีพ่นตัวชีตไหมครับ
1: คือถ้าเยอะๆมันก็จะมีผลพี่น้ำเข้าไปผสมไหม
0: ครับครับขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: เอาไปลองตัดสินใจเพื่อไปซ่อมต่อนะพี่บ้านะ
0: ครับพ่อครับพ่อครับ
2: ขอบคุณมากครับไม่ได้กระโทรมานะครับ
0: ครับพ่อ
2: ครับขอบคุณครับไส้จาก
1: บ้านนา
2: บ้านนาบ้านนาเดิมนะครับมาถามเรื่องวีโก้ก็เป็นรถเก่าแล้วแหละนะแกใช้มาตั้ง20ปีแล้วก็คุ้มค่าแล้ว
1: คือในถังน้ำมันเนี่ยมันเขาเรียกมันจะมีน้ำมันใช่ไหมแล้วมันจะในชิ้นโครงสร้างของตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็จะมีระบบระบายอากาศ
2: ครับก็
1: พอเราใช้ไปนานๆเนี่ยเราจอดไว้มันก็เกิดน้ำ
2: ใช่ใช่
1: เชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันปนมา
2: จากน้ำมัน
1: จากน้ำมัน
2: ก
1: ับ
2: กระบวนการของการเติมน้ำมันตรงนั้นนะครับ
1: บางทีมันก็ลดพอนานๆเข้านานเข้าลงไอ้น้ำสะสมมันก
2: ็มี
1: แต่น้ำเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันจะหนักกว่าน้ำมันน้ำมันมันจะเบากว่าน้ำมันก็เลยอยู่ส่วนล่าง
2: ครับ
1: พอดูมันก็ดูจากข้างล่างเข้าไปก่อน
2: ครับผม
1: น้ำมันก็เข้าไปในกล่องแต่ตัวในตัวกล่องโซล่ามันก็จะมีตัวดักน้ำอยู่ตัวจับน้ำอยู่มีสวิตช์จับอยู
2: ่
1: ถ้ามีน้ำเกินกว่าระดับที่กำหนดมันก็จะมีไฟโชว์ขึ้น
2: ครับผม
1: ก็ให้เราถ่ายน้ำแต่กรณีของพี่ทันเมื่อกี้ก็คือ
2: บ้านเดิม
1: ถอดมาล้างแล้ววิ่งกลับไปไม่ทันถึงบ้านดี
2: โชว์
1: อีกแสดงว่าน้ำ
2: ไม่หมด
1: อยู
2: ่
1: ในก้นถังปริมาณเยอะก็เลยแนะนำให้ถอดถังเชื้อเพลิงมาถ่ายน้ำมันออก
2: ล้างถัง
1: ล้างถัง
2: ที่โตโยต้าได้ไหม
1: ที่อู่ก็ได
2: ้ที่อู่ก็ได้ประมาณกี่พัน
1: ก็แล้วแต่ค่าแรง
2: แต่เห็นมีคนละ 4,000 5,000 3,000 4,000
1: ไม่ถึงหรอก
2: ไม่ถึงหรอก
1: ถ้ามันที่สุดแต่ถ้าข้างนอกไม่รู้เขาบวกไป
2: ไม่ว่าข้างนอกข้างนอก
1: ก็แล้วแต่
2: ข้างนอก
1: พอยกถังมันก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
2: โอ้ต้องใช้เวลาหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: 2ชั่วโมงยิ่งถ้ามีน้ำมันเต็มถังด้วยโอ้พี่ยกยาก
2: โอ้ให้แบบใช้เบาก่อน
1: ใช้ให้เบาก่อน
2: ให้มันเหลือน้อยๆ
1: น้อยๆมันจะได้เบาแล้วเวลาเราถ่ายออกก็ไม่เยอะมากมันก็จะเห็นน้ำอยู
2: ่ใช่ๆ
1: แล้วก็เอาส่วนที่เป็นน้ำมันออกมาแล้วก็ใส่กลับไปได
2: ้
1: น้ำเราก็เททิ้ง
2: โอเคนะถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะครับที่ใช้วีโก้นะครับมันก็น้ำถามว่าน้ำมาจากไหนก็น้ำมาจากที่เราเติมน้ำมันนั่นแหละ
1: กลับไอ้ที่มันเกิดการคั่วแหละ
2: ครบแน่น
1: ครบแน่นในถังเชื้อเพลิง
2: กลั่นนะเอาอุณหภูมิไม่เท่ากุ้งอะไรพวกน
1: ี้ร้อนบ้างแล้วก็พอตอนวิ่งกลางวันร้
2: อ
1: นกลางคืนมาจอดด้วยเย็น
2: เหมือนกับฝ้าที่เป็นกระจกเป็นฝ้าอะไรเงี้ยนะ
1: มันก็เกิดเป็นเงื่อ
2: น
1: ใช่มันก็สะสมก็20ปีก็เยอะอยู่พี่นะ
2: ครับผมเยอะเยอะคุ้มค่าแล้วคันเท่าไหร่นะ
1: อะไรนะครับ
2: แกซื้อคันอธิว่าแกซื้อคันมา 600,000 เน
1: ี
2: ่ยแกซื้อมา 600,000 เนี่ยนะ 600,000 แกใช้มา20ปีใช่ไห
1: ม
2: หาเรื่องคุยไงเราอยู่กัน2คน
1: ปีนึง365วันคูณ20กี่พันวัน
2: ใช่ไหมเราเอาเงิน 600,000 แล้วก็หารด้วยจำนวนปีใช่ไหม
1: หารด้วยจำนวนวัน
2: ก็ปีละ 30,000 นะที่เราใช้ไปเอ
1: ้
2: ยปีละ 30,000 นะปีละ 30,000 20ปีก็ 60,000 ถ้าเอาวันหารใช่ไห
1: ม
2: หารด้วย360วันนะก็เป็นวันละ83บาทนะ
1: ก็คุ้มเลย
2: คุ้มมากนะโอ้แกใช้คุ้มมากเลยวันละ83บาทแล้วผ่อนได้มา20ปีวันผ่อนวันละ83บาท

0: มันไม่ต้อง
1: ลูกโตแล้วพี่ถ้าพอจะลูกโต
0: ตายเนี่ยก็ว่ากันไป
1: ก็กิจกรรม
0: มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างยังอยู่เซ็นทรัลยังมีอยู่ไหม
1: 6-12
0: ยังอยู่
1: บิ๊กเซลมอเตอร์โชว
0: ์
1: เซ็นทรัลสุราษฎร
0: ์วันนี้เซลลงตู่ไปโชว์ตัวยัง
1: ไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้า
0: เลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเห็นหน้าแล้วจำได้ไหม
1: จำได้
0: เหรอหน้าเปลี่ยนไปไหมไปทำจมูกทำคิ้วทำอะไร
1: ไปทำหล่อเหมือนอะไรนะเกาหลีเซลเกาหลี
0: โอกาส
1: ขิงใส่แล้วก็20-31กรกฎา
0: งานเงาะตรงที่ไหนตรงไหน
1: สถานที่ยังไม่เห็น
0: นะ
1: เพียงแต่กำหนดวันไว้ก่อน
0: กำหนดวันไว้ก่อนเจอกันแน่นอนนะที่งานเงาะ
1: ปีนี้งานใหญ่หนึ่ง
0: ครับใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวจะไปเที่ยววันเปิด
1: ไปวิ่งงานเงาะด้วยเปล่าพี
0: ่โอ้ไม่ได้วิ่งเพราะวันเปิดนี่จะพวกมีบุคคลสำคัญมากันเยอะมากันเยอะนะฮะมากันเยอะเราก็ไปทำข่าวกันสักหน่อย
1: สมัยก่อนยังจำได้เลยเด็กๆงานเงาะจะมาจัดที่ไอเมื่อก่อนเขาเรียกว่าศาลากลางตรงศาลหลักเมือง
0: นานแล้วนะ
1: นานแล้วนาน
0: จำได้เหรอ
1: จำได้
0: แก่แล้วสิ
1: จนสารกลางระเบิดจะพี่คิดว่าต้องย้ายไปที่ใหม
0: ่ว่าไป
1: แล้วก็พอหลังจากนี้มันก็นะพอสารกลางย้ายก็จัดที่นั่นนานนะพี่
0: นาน
1: มาก
0: นะครับ
1: จัดที่ตรงนั้นเคยไปดูหนังกลางแปลง
0: เคยไปจัดที่สนามข้างวังใต้ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นในสมัยผู้ว่าท่านไหนคิดว่างานง้อเนี่ยมันอยู่แหล่งกำเนิดมาอยู่ที่นาสารก็ให้มันไปอยู่ที่นาสารเถอะน
1: ะครับก็ดีนะพี่นะ
0: สวยที่จัดสวยปีก่อนไม่รู้ปีไหนจำได้ไปทำข่าวที่งานง้อเนี่ยพิธีเปิดนะก็มีการยิงพลุใช่ไหมพลุ
1: ดอกไม้ไฟ
0: ยิงพลุทีนี้ไอ้พลุเนี่ย มันอยู่ใกล้กับหน้าผาเชิงเขาที่มีเจ้าแม่กวนอิ
1: ม
0: ใช่ไหมทีนี้พอยิงขึ้นไปไอ้พลุนั้นมันยังไม่ทันหมดสะเก็ดใช่ไหม มันก็ไปตกที่บริเวณเขาที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมตรงนั้นเขานาอะไรเขาเรียกนาสารว่าไม่แน่ใจที่มีวัดนาสารอยู่ด้วย มันก็ไฟไหม้ ไฟไหม้ภูเขาคนก็ฮือฮาถ่ายคลิป โอ้ยอดวิวดันไปจังเยอะแยะเลย มันเป็นแต่ว่ามันเป็นเขาหินปูนไง มันก็เลยไม่มีอะไรไม่ลุกลามไปไหนต่ออ เราไปฟังเฉยๆแก่แล้วเหมือนกัน
1: แล้วก็1-2สิงหา
0: เจอกันที่ไหน
1: เจอกันที่สนามที่กม18
0: งาน
1: Racing Mania สำหรับคนที่นักเลงรถกระบะ
0: ไม่ใช่นานนะ
1: ไม่นานแล้วไม่นานแป๊บๆแป๊บๆนี่ก็ผ่านไปครึ่งปีแล้ว
0: นี่กรกฎาคมนี่วันที่11แล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก 3-4 วันเราจะรวยแล้วเดี๋ยวจะไปออกรถทราโวแล
1: ้
0: ว
1: นึกว่า FJ
0: จะไปทำรถบ้าน
1: อ๋อทำรถบ้าน
0: คือจะทำรถบ้านแบบว่าขายของได้ด้วยขายกาแฟใช่ไหมให้มีเครื่องชงกาแฟแล้วก็เราจะมีอาหารที่เราปรุงสำเร็จแล้วใส่เก็บไว้ในภาชนะแล้วก็เวลาใครจะทานก็ที่เก็บไว้ถ้ามันเย็นก็เรามีเวฟให้มันร้อน
1: ก็ติดตั้งเครื่องปั่นไฟอะไรไว้ด้วย
0: ก็พร้อมแหละ
1: พร้อมสับเนี่ย
0: แล้วก็
1: แชมป์นี่ทำได้นะพี่
0: ทำได้โอ้แชมป์เล็กไปใช้ทราเวลดีกว่า
1: ตอนครึ่ง
0: จะได้มีที่นอนได้สัก4คนขายของได้ด้วยเรียกว่าแคมปิ้งไปด้วยแล้วก็ขายของขายกาแฟน้ำสารพัดน้ำเอาแบบไม่ต้องมีเมนูเยอะเมนูยอดฮิต
1: ก็ทำแซนด์วิชขาย
0: เซนด์วิชต้องมีไม่เราทำสำเร็จรูปไปพอเขาจะทานกับเว็บใช่ไหมเว็บร้อนๆพิซซ่าก็
1: ม
0: ีมีข้าวผัดพริกเกล้ากะเพรา
1: พิซซ่าเราจะสั่งด่วนมาให้ผัดแกง
0: ไม่พิซซ่าเขามีเป็นแผ่นแล้วมาสำมีแล้วอบแป๊บเดียวไม่นานนะเอาไม่รู้จะเป็นจริงว่าทุกคนมีความฝันนะแล้วเรามีวันไหน1-2ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่1-2ก่อนช่วง
0: เลสซิ่งมาเนี่ย
1: ก็เป็นงานใหญ่
0: นะครับโตโยต้าไปร่วมแน่นอน
1: แน่นอนจัดใหญ่ด้วยก็31นี้ก็จะเป็นเทสสนาม
0: กิจกรรมเป็นลักษณะไงทันเผื่อท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยรู้

0: ไรเลสซิ่งมาเนี่ยคืองานอะไร
1: เขาจะเป็นงานรถกระบะ
0: รถ
1: กระบะ
0: เป็นการแข่งแข่งขันแบบไหนระยะสั้น
1: ระยะสั้นแบทเทิล
0: ระยะสั้น
1: ก็มีหลายรุ่นโอ้
0: โอ้แล้วทาวโวไปแต่งเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: ทาวโวยังไม่มีตัวเตี้ยไง
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: แล้วซื้อแล้วไปเกเองไม่
1: ได้ได้คุ้มหรือเปล่า
0: คุ้มนี่ชอบอ่ะ
1: เออก็เอาลิโวก่อนก็ได้มี
0: อยู่แล้วลิโวที่คนไปมันมีรุ่นตัวเตี้ยอยู่ใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขามีกติกาให้แต่งเติงอะไรไหม
1: ได้มีตั้งแต่รุ่นธรรมดาจนถึงรุ่น
0: เหรอแต่งให้มันแรงใช่ไหม
1: แรงจับเวลา
0: ให้มันเร็วมันแรงรางวัลมีไหม
1: มีรางวัล
0: ใครสนใจติดต่อไป
1: ที่ในเว็บไซต์ Toyota ก็ได้หรือในเพจ Racing Mania
0: Racing Mania
1: เข้าไปดูได้เลย
0: ยังรับสมัครอยู่ไหม
1: รับสมัครทางออนไลน์
0: วีโก้ไปแต่งแข่งกันหน่อยมีช่วงไหนอีก
1: ก็ช่วงนี้ก็
0: มีเท่านี้ก่อน
1: แต่เพราะว่าเดือนกันยามันก็มีตุลามันก็มีอีก
0: แล้ว
1: มีงานชักผ้าอะไรด้วย
0: เดี๋ยวนะตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่ละ
1: ยี่สิบเก้าแล้ว
0: ไม่เดี๋ยวครึ่งหลังเราจะให้สมุยเข้าไงยาวๆหน่อยใช่ไหมสมุย
1: น่ายังไม่ตื่นที
0: ่เหรอ
1: ครับ
0: เป็นไรทำไม
1: เมื่อคืนมีกิจกรรม
0: นอนดึกอ่ะ
1: น่าจะมีตติ้งกัน
0: มีตติ้งอ๋อกิจกรรมทุกคืนเลย
1: เออมีตติ้งในฝันด้วย
0: เออนะก็อย่าลืมวันนี้ช่วงนี้วันนี้เจอกันที่เซ็นทรัลอะไรนะงาน
1: บิ๊กเซลมอเตอร์โชว์
0: บิ๊กเซลมีหลายยี่ห้อใช่ไหมไปร่วมกันToyotaเราก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปร่วมนะก็ไปเจอกันได้มีโปรอะไรบ้างโปรเยอะแยะเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวเรามาว่ากัน
0: โปรอ๋อโปรเดี๋ยว
1: เอาไว้ช่วงหลังเพราะยังไม่ได้เปิดโพยทำไม่ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพี
0: ่เดี๋ยวก็ขออนุญาตให้ได้เตรียมความพร้อมหน่อยด้านเทคนิคหน่อย
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเรากลับมา

0: เข้าสู่ช่วงที่2นะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีมีปัญหามีคำถามนะฮะทุกค่ายรถยนต์นะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาคุยมาถามกันได้นะคร
1: ับ
0: เราจะได้ตอบนะครับแล้วก็เพื่อท่านจะได้ไปเตรียมพร้อมในการที่จะนำไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการต่อไปนะทักทาย FC หน่อยไหมก่อนจะไปต่ออ
1: ๋อลืมไปเลยพี
0: ่ทักทายหน่อยสิ
1: มีใครบ้าง
0: ทักทายหน่อย
1: พี่นิวัฒน์ตาบอดพี่อำนวย
0: พี่อำนวย
1: คุณสุริยันดิษฐา
0: น้องสุริยันชาวขวา
1: พี่ประสิทธิ์ชาวฤทธิ์คุณพินโยแก้พี่ชัย
0: FC เราเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู
1: ่แกฟังอยู่ที่คีรัตครับ
0: อ๋อเหรอคีรัตไปรับเสด็จหรือเปล่าวันก่อน
1: รัชธาพรสวัสดีครับ
0: โอ้ฟังทุกวันเลยนะ
1: หญิงสาว
0: หญิง
1: วัดอะไรนะวัดตะถิ่นฟังที่บ้านช่องค่ะขออภัยถ้า
0: อ๋อบ้านช่องบ้านช่อง
1: ขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับอ๋อเบียร์เอฟซี
0: เบียร์ไม่มาวัน
1: เบียร์เบียร์แบงค์ย่อย
0: ไม่มาวันนี
1: ้มานี่มาในเพจพี่โต้งพี่โต้งพี่พงศักด
0: ิ์มาแล้วมาแล้ว
1: คุณมนัสศรีสุวรรณทักทายFC กันครับ
0: ครับผมครับอ้าวว่างมาแล้ว
1: อืม
0: มาตึ๊บเดียวแล้วก็ว่างไปแล้ว
1: ตอดตอดตอด
0: ตอดตอด
1: ตอดตกใจเล่น
0: อ้าวนะครับถ้าผู้ฟังมีคำถามนะมีอะไรก็เมื่อคืนฟุตบอลเป็นไงฟุตบอลโลกรู้ไหมดูไหม
1: ไม่ได้ดูเพราะดูไม่ได
0: ้สเปน
1: โดนล็อกช่อง
0: สเปน
1: ชนะ 2-1
0: ชนะ
1: เป็นเยี่ยม
0: เป็นเยี่ยม 2-1
1: ก็ค่อยมาตามเขาตอนช่วงช่วงเช้า
0: ติดตามได
1: ้แต่พรุ่งนี้เช้าอ่ะพี่อาร์เจนตินา
0: ตอนเนี้ย
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ไม่ใช่ตอนเนี้ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เออตอนพรุ่งนี้เช้า
1: พรุ่งนี้
0: เจออะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าอาร์เจนตินาเตะ
0: รู้เออติดตามเจออะไรแล้ว
1: ช่างเถอะช่างเถอะช่างเถอะเรา
0: เชียร์บัสอเมริกา
1: ตกรอบตกรอบ
0: ก็เหลืออยู่ทีมเดียว
1: ทีมเดียว
0: อาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินาแชมป์เก่า
0: ก็ยังไม่ปีนี้ดูฟอร์มฝืดๆนะ
1: เขาจะเก่งรอบชิงพี่
0: อ๋อเหรอ
1: เขาจะเก่งรอบชิง
0: เห็นทุกยิงหน้าไปก่อน 2-0
1: เป็นไวรัลอยู่ช่วงกรรมการเข้าข้างหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่รู้ไม่รู้ผมก็
0: ไม่ตอนนั้น 2-0 แล้ว
1: เออ
0: หรือหลับไปตื่นขึ้นมา
1: 2-2
0: 3-2อะไร
1: โปรพิเศษโปรพิเศษโปรพิเศษซื้อไฮลักลิเวอร์รุ่นมาตรฐานนะฮะจนถึงวันที่31นะครับรับข้อเสนอพิเศษทั้งเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่ 6,700 44บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ทั้งเลือกที่2ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% หรืออันนี้ต้องดาว 25% พร้อมประกันภัยชั้น1เหมือนกัน
0: รับสายก่อน
1: ได้ได้ได
0: ้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ใช่เมื่อกี้โทรนั่นแต่ว่ากำลังขับรถอยู่ซึ่งมีแต่นิยุทธ์แล้ว
0: อ้าวไม่พูดได้อ้าวว่ามา
2: คุยไม่ได้กับตัวจักรต้องจุดจอด
0: ครับผม
2: ไอเรื่องโชคนะครับผม
0: โชค
2: ขอเล่าให้ฟังโชครถนะครับโชค
1: คาบูหรือว่าโชคอะไรพี่
2: โชคกันแทบเทือน
1: อ๋อเรียกว่าโชคคาบูเลเตอร์รุ่นเก่า
2: ไอ้ผมเคยคุยที่นั้นนะ
1: ครับ
2: อะไรเราเรื่องเราปีที่แล้วไม่รู้ซึ่งคุณในที่อุณาชุนที่ชัยยาบอกว่าเส้นเปลี่ยนเลยก็ผมมีจองคันอเมริกาคันอเมริกาเจ็ดหมื่นแปดทอดมาตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วทั้งสี่ตอนเที่ยวอะไรมีทั้งรั้วมีทั้งรั้วมีทั้งไอ
0: ้
2: แ
1: ข็งมีทั้งรั่วมีทั้งแข็งนี่
2: แกงโชคตายแต่กลับเปลี่ยนรถตั้งแต่ตอนซึ่งอย่างนี้ของอีซูซูเนี่ยมันส่องแสงว่าส่องแสงว่าแต่พวกนี้ทอดแล้วมันไม่เสียไม่เสียก็มันก็เลยอย่างปกตินะครับไอ้เรื่องโชคนี่พวกเราล่ะไอ้มันเราคับนี่เราไม่เคยรู้นะมันเสียไม่เสียเราก็ไม่เคยรู้
0: ครับ
2: ซึ่งมันอเมริกานี่พวกเปลี่ยนอะไรเป็นของไม่ตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่เคยรู้แล้วแต่ว่ามันอาจจะแตกว่าทีไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกเดี๋ยวมันจะมีแต่นั่นยังไม่เมื่อครับคุณที่เชียร์ยาวก็แน่นอนบอกว่าเส้นเปลี่ยนได้เลยกลัวประมาณนั้นไอ้อายุของมันนะผมก็หลายฝั่งนี้ยังยูทูนี่ผมแค่อาจจะเป็นตัวที่ฟังแต่ว่านี่พูดถึงเรื่องราคานะผมว่าไอ้ยูทูมัน

0: ย่อยกันเนี่ยราคาตอนหนึ่งข้างหน้าก็พันกว่าบาทสองตอนก็ประมาณ1,500ตั้งล่าง700ว่าพันเซไอพันประมาณ1,400ซึ่งมันโตกว่าเราเกณฑ์ชั้นนะนะก็เกณฑ์ตั้งข้างหน้าสองตอนก็400ว่าตั้งล่างตั้งล่างกาตาจองผันว่าไอ้พวกหมอตู้มันแพงกว่าผม
1: ครับ
0: เกณฑ์จริงเออมันคือนี่บนในฟังไอ้กระบาการกระเกณฑ์
1: มันต่างกันเลยมันไม่เหมือนกัน
0: ครับนั่นไง
1: ต่างกันเลย
0: ซึ่งการนี้ผมร้อยวางการนี
1: ้ครับเรามีเรื่องราวเท่านี้นะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วพี่บ้า
0: เดี๋ยวเดินทางต่อแล้ว
2: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับ
0: เร่ง
1: ร
0: ีบทับกันนะผมเร่งไม่ได้ไม่มีสมาธ
1: ิ
0: ในการ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: คร
1: ับขอบคุณครับพี่ครับก็เป็น FC ดั้งเดิมนานมากนะหลายปีแล้ว
2: น่าแต่ยุคพี่สุริน
1: ทร์ยุคพี่สุรินทร์นู่นแหละนู่นยังติดตามอยู่
2: ติดตามอยู่ยังเหนียวแน่น
1: บอกผมยังไม่ตามพี่สุรินทร์เพราะพี่สุรินทร์ไปก่อนครับโปรต่อ
2: ให้รักทาโวให้รักทาโว
1: ทาโว
2: มีตั้งหลายรุ่นทาโวรุ่นมาตรฐาน
1: รุ่นมาตรฐานก่อน
2: โฟเทคนะครับก็ถังเลือกที่1ประกันไฟชั้น1ถังเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69
1: ครับผม
2: ดาวที่ 25% แล้วก็รับการขยายรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ150,000เมื่อก่อนเนี่ยพี่เราซื้อรถ1คันใช่ไห
1: ม
2: มันจะรับประกัน3ปี100,000ใช่ไหมพี
1: ่
2: เดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อน
1: ได้ได้น่าจะเป็นมาจากสมุยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ส
1: วั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ไอ้
2: อันนี้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันเนี่ย
3: อ่าวไทยครับ
2: อ๋ออ่าวไทย
3: ใช่จากหมู่เกาะเล็กๆครับจากหมู่เกาะเล็กๆที่มียอดขายเยอะครับ
2: ตอนนี้โปรโมชั่นที่สมุยมีอะไรบ้างครับที่เฉวงช่วยอธิบาย
3: เฉวงตอนนี้ก็จะมีแคมเปญนะครับมีโตโยต้าฟูลฟิลนะครับสำหรับลูกค้าเก่าโตโยต้าที่มีหน้าเล่มรถโตโยต้าอยู่ไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนซื้อมือหนึ่งมือสองมือแปดเพิ่งซื้อเมื่อวานหรือยังไงนะครับให้มีหน้าเล่มทะเบียนรถอย่างเดียวซื้อรถคันใหม่รับส่วนลดทันที 10,000 บาทครับหรือลดดอกเบี้ย
1: 0.4
3: ง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะครับสำหรับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีรถหรือใช้รถยี่ห้ออื่นก็ไม่ต้องเสียใจครับเรามีส่วนลดให้ 7,500 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ย 0.3 ครับผมครับ
2: อันนี้คือฟูลฟิล
3: ครับ
2: อันนี้ฟูลฟิลใช่ไหม
3: ฟูลฟิลครับฟูลฟิลใช่แล้วก็ยังมีสามารถท็อปอัพเพิ่มกับลูกค้าเก่าได้ด้วยล
1: ู
3: กค้าเก่าประวัติดีของตัวต้าลิสติ้งครับสามารถท็อปอัพเพิ่มไปได้อีกนะครับแคมเปญเยอะแยะมากมายตอนนี้ครับผมครับ
2: แล้วรุ่นอื่นมีแคมเปญอะไรบ้างครับอาจารย์เบียร
3: ์รุ่นอื่นก็เป็นตัวเอทีฟยาริสพวกนี้ก็จะมีเป็นดอกเบี้ยศูนย์ให้อยู
1: ่
3: ครับนะครับแล้วก็ในกลุ่มของรถกระบะตอนเดียวตอนครึ่งเซตอีดิชั่นนะครับก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยกลุ่มขนส่งให้ครับผมครับแล้วจะมีของหอการค้าก็ยังมีให้อยู่ครับผมครับเยอะแยะมากมายเลยอาชีพพิเศษด้วยอาชีพพิเศษ
2: อาชีพพิเศษ
3: อาชีพพิเศษเช่นพวกข้าราชการครู
2: หมอ
3: พยาบาลหมอผู้พิพากษาอัยการนะครับก็มีพิเศษให้ด้วยครับผมครับเพียงแค่ท่านแสดงใบประกอบวิชาชีพให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้อาชีพพิเศษเนี่ยเริ่มต้นไม่ดาวไม่ค้ำด้วยครับถึงแม้ว่าท่านไม่เคยมีรถก็ตามแต่เป็นเราเยอะครับตรงนี
1: ้
3: จำกันไม่หวั่นไม่ไหววันๆหนึ่ง
1: แล้ว
3: ครับ
1: บรรยากาศท่องเที่ยวสมุยเป็นยังไงบ้างฮะจันเบีย
3: ตอนนี้เริ่มคึกคืนครับ
1: คึกคืนนะครับ
3: เริ่มกลับเข้าสู่หน้าไฮซีซั่นแล้วครับกำลังเริ่มครับผม
2: กำลังเริ่มเลยใช่ไหมฮะ
1: เห็นฝรั่งมาเยอะแยะไปสนามบินก็ฝรั่งมาจาก
2: น่าจะแปลกนะพี่ภูเก็ตเงียบมาก
1: ภูเก็ตเหร
2: อ
1: ไม่รู้สิ
3: สมุยเริ่มแล้วครับเริ่มดูจากรถที่สัญจรตอนนี้ครับรถตู้รถแท็กซี่เริ่ม
1: เยอะแยะเลยนะ
3: ขึ้นครับผมครับใช่โรงแรมก็เริ่มมีการบุ๊กิ้งเริ่มเต็มกันเยอะแล้วครับ
2: อาจารย์เบียร์ช่วยขยายกิจกรรมเลสซิ่งมาเนียให้ฟังหน่อย
1: เออใช่เมื่อกี้คุยกันอยู่
3: ไม่ค่อยถนัดหรอครับ
1: อ้าวเหรอเป็นไง
3: นะครับเลสซิ่งมาเนียนะครับก็เป็นกิจกรรมการแข่งรถของเราที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่4มั้ย
2: ปีที่4
1: งานนี้เป็นงานระดับประเทศด้วยงานระดับ
3: เ
1: นี่ยเป็นงานระดับประเทศใช่ไหม
3: เลยนะครับก็
2: เป็นสนามหนึ่งที่ต้องมาของ Racing Mania
3: ใช่ครับเป็นประจำแล้วเราผูกขาดแล้วครับตอนนี
1: ้
3: นะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจแนวทางการแต่งรถนะครับหรือชอบรถซิ่งรถแต่งต่างๆก็แวะเวียนเข้ามาได้เรามีรถโชว
1: ์
3: มาจอดโชว์ไว้นะครับเป็นรถต้นแบบจาก Toyota มาให้เราดูเป็นแบบหรือถ้าว่าใครมีรถแต่งอยู่แล้วอยากร่วมสนุกลงแข่งเบรกเก็ตได้ครับ21วิครับไม่มีค่าสมัครด้วยเผื่อได้เงินรางวัลกลับบ้านด้วย
2: สูงสุดเท่าไหร่ครับรอบที่แล้วที่อาจารย์เบียร์ได
3: ้ของบทหมายถึง
2: ที่1ที่1
3: เงินรางวัลเงินรางวัล 10,000 บาทครับ
2: อาจารย์เบียร์ไปเท่าไหร่วันก่อน
3: ได้ไป 7,000 ครับ
2: อ๋อที่2ใช่ไหม
3: ที่2ครับ
1: ปีนี้ปีนี้เอาที่1ใช่ไหม
3: ต้องคิดว่าอย่างนั้นนะครับคงต้องเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาแล้วครับ
2: แบ็กเก็ตคือแข่งแบบไหนแบ็กเก็ตคือแข
3: ่งให้ใกล้เคียงเวลาที่สุดครับ
2: เช่น
3: แต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า21วิ21.01หรือ21.00ได
1: ้21
3: ขึ้นไปแต่ห้ามต่ำกว่า21ขึ้นได
1: ้ต้องให้
3: 19ก็ไม่ได้
2: เร็วเกินก็ไม่ได้
3: ครับผมครับไม่ได
2: ้ช้าเกินก็อด
3: เหมือนบางทีท่านไปสนามเห็นไหมบางทีไฟเขียวปล่อยตัวแล้วแต่รถแค่เลื่อนล้อออกให้เวลาเดินแต่รถก็ไม่วิ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยรถเขามันแรงเกินไปเขาก็ดึงเวลานิดนึงนะครับท่านจะตกใจว่าทำไมเขาถึงไม่วิ่งแล้วอยู่เขามาได้แชมป
1: ์
3: เขามาดึงเวลา
1: เป็นเทคนิคในการทำเวลาน
2: ั่นคือรุ่นแบ็กเก็ตใช่ไหมนั่นคือรุ่นแบ
3: ็กเก็ตแล้วก็จะมี
2: รุ่นอะไรอีก
3: รุ่นหนึ่งรุ่นเรียกอะไรผมจำรุ่นไม่ได้ที่ว่าออกตัวได้เร็วที่สุดก็คือแค่เลื่อนพอไฟเขียวปุ๊บเลื่อนล้อออกไปเลยแค่นั้นการออกตัวที่เร็วที่สุดตัวเนี้ยก็ง่ายๆไม่ต้องรถไม่ต้องแรงเพียงแค่ท่านมีสติ
1: แล้ว
3: อย่าตื่นเต้น
1: แล้วพอมีเวลาแวบมาที่อสมทไหมฮะเดินสิงหานี
3: ่ไม่นานนี้ไม่นานนี้ครับ
2: เดี๋ยวเราจะเชิญพี่โก้เลยมาด้วย
3: งานนิดนึง
2: เดี๋ยวเราจะเชิญพี่โก้มาด้วยมาโปรโมทงานเลสซิ่งมาเนีย
3: แต่ว่าก็ขอทีมงานฝั่งนี้แป๊บนึงนะครับก็คงจะมีงานเยอะนิดนึง
2: ก็
3: บอกว่าตอนนี้ก็ของเราเป็นโชว์รูมแบบรักโลกด้วยโชว์รูมเจ้าเอง
1: มีมุมกาแฟให้ทานด้วยที่โชว์รูม
3: มีครับมี
1: เพราะเคยเข้า
3: ตอนนี้เราเป็นโชว์รูมรักโลกเพราะว่าเราติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปแล้วได้ผลนะครับเมื่อวานประหยัดไปพันกว่าบาท
1: คำนวณเงินออกมาเรียบร้อย
3: มันมีแอปคำนวณให้เรียบร้อยครับใช่การใช้ไฟแต่ละวันครับ
1: สุดยอดสุดยอด
2: ก็วันที่หนึ่ง
3: อาจารย์ตู่เมื่อไหร่จะมา
2: วันที่หนึ่งบุ๊กพี่โก้ไว้นะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสิงหาตรงกับวันเสาร์พอดี
1: มาก่อน
3: เดี๋ยวผมต้องเคลียร์กับพี่โก้ก่อนเพราะเมื่อวานคุยกับผมอยู่แกอยู่สนามแล้ว
1: อ้าวเหรอ
3: แกเป็นเตรียมสนามแล้วครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้มีงานของพี่โก
1: ้
3: ทานบาร์บีคิวที่โรงแรมดิโอวาเล่ครับ
1: อ๋อดิโอวาเล่โอ้
3: ใช่ก็เป็นการพบปะสังสรรค์
1: ผม
3: รถติ้งรถแต่งต่างๆไปพบปะสังสรรค์นั่งกินบาร์บีคิวกัน
1: ครับผม
3: รู้สึกไม่แน่ใจว่าทีมโตโยต้าเขาจะลงมารีวิวรถแต่งเพื่อไปโปรโมทโฆษณาด้วยหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่ผมเห็นทีมงานของ ETU ลงมาสุราษฎร์แล้ว
2: เพื่อโปรโมทงานเลสซิ่งมาเนียโดยเฉพาะเลย
3: ใช่ๆครับผมครับ
1: ครับผมได้
3: ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากเจ้าเหวงไว้ด้วย
1: FJ เป็นไงบ้างฮะจันเบียร์ FJ เป็นไงบ้าง
3: FJ นี้ส่งมอบต่อเนื่องครับผมครับ
1: โอ้สุดยอด
3: ฝั่งนี้ยังค้างส่งอยู่ตัวนึงเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับผมครับ
3: ใช่
2: สีไหนที่ลูกค้าออกเยอะที่สุดตอนนี
3: ้สีเทาครับสีเทาสีฟ้า
2: สีเทาใช่ไหม
1: แล้วฟุตบอลโลกอาจารย์เบียร์เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหม
3: จริงๆอ่ะผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษผมเชียร์ตัวนักเตะมากกว่า
1: คือ
3: ผมชอบเนมา
2: เอาตกรอบไปแล้ว
3: ใช่ผมไม่ได้เชียร์ทีมไงแต่ผมชอบลีลาการเล่นของเขา

0: ครับ
1: ผมชอบลีลาสไตล์บราซิลครับมันสวยงามมันน่าหน้ามองดี
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้โฟกัสที่ทีมเป็นพิเศษครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เบียร
1: ์ครับผมครับได้ครับ
2: ครับ
1: ครับครับ
2: ดีครับ
3: วันนี้ครับ
2: สีสันนะช่วงก็เดี๋ยวขอพูดถึงฟุตบอลโลกนิดนึง
3: ได้ครับ
2: ได้ไปลุ้นเตรียมตัวลุ้นรางวัลทองคำ7 ล้านบาทไหม
3: ผมไม่ได้ตามข่าวเลย

0: งินเนี่ยรางวัลใหญ่ก็เป็นทองคำ7ล้านบาทนะแล้วก็มีรถยนต์นะรู้สึกจะเป็นโตโยต้ายาริสเอทิปนี่ต้องพูดหน่อยนะใช่บอกใช่แหละใช่รางวัลก็เป็นรางวัลใหญ่นะครับเยอะแยะมีรถจักรยานรถจักรยานยนต์นะโอ้มีกระบะทราโวด้วยไม่พูดได้ยังไงต้องพูดหน่อย
1: อ๋อได้
0: นี่ฉันไปซื้อไปสนีที่ซื้อบัตรทายผล
1: บัตรละเท่าไหร่ใบเท่าไหร่
0: ใบละบาท
1: อ๋อใบละบาทก็ลงทุนคุ้มอยู่นะพี
0: ่
1: ได้ตั้ง7ล้าน
0: ไปเขียนชื่อไอ้บ้านเลขที่เรา
1: ส่งภายในวันที่เท่าไหร่พี
0: ่ส่งมาในวันที่นะต้องวันที่เท่าไหร่นะไม่รู
1: ้ก่อนวันที่เท่าไหร่
0: ก่อนที่นัดชิงจะเริ่มเอาเป็นว่าพอเรารู้ว่าใครชิงก็ทายไปเลยพอรู้ว่าคู่ไหนได้คู่ชิง
1: ไม่เขาจะต้องมีวันกำหนดส่งก่อนกับไพ
0: ่ส่วนใหญ่จะก่อนแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศหนึ่งวันที่เคยเห็นที่เคยส่งมาเล่นนะนี่ซื้อวันละ30 ใบ
1: สามสิบใบ
0: วันนั้นไปสนีมาส่งของบอกพี่ช่วยซื้อผมหน่อยสิได้30 ใบ
1: ก็30 บาท
0: สามสิบบาทก็ช่วยกันลุ้นคนละใบ2 ใบก็ได้นะช่วยไปรษณีย์ด้วยนะแล้วก็ลุ้นรางวัลเผื่อโชคดีก็จะไปรู้ได้กระบะทราโวไปหรือรถเก๋งยาริสเอทีไปหรือไม่นั่นก็ทองคำเลย
1: โอ้โ
0: หเนาะเอ้าลองดูนะเอ้า
1: ถึงพี่คนนึงไม่ได้ส่งใบเดียวนะใช่ไหมพี่คนไม่ได้ส่งใบเดียวอันนั้นก็จะเป็นกิจกรรมของฟุตบอลโลกนะครับถ้าใครจะร่วมสนุกก็ก่อนนัดชิง1วันถ้าทราบคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของโปรโมชั่นด้านศูนย์บริการนะครับก็โปรโมชั่นคุ้มจริงที่ศูนย์บริการโตโยต้าให้ทุกการใช้จ่ายประหยัดยิ่งขึ้นลดสูงสุด 15% ก็มีอะไรกลุ่มเบรกช่วงอัพใบปัดน้ำฝนนะครับก็ใช้ได้เลยอะไรกลุ่มเบรกช่วงอัพใบปัดน้ำฝนลด 15%แล้วก็ถ้ามีการยอดใช้จ่ายเยอะๆก็สามารถผ่อน 0% สูงสุดนาน10 เดือนหรือแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% นะครับนั่นคือโปรด้านศูนย์บริการแล้วก็โปรโมชั่นเปลี่ยนยาง
0: ครับผม
1: ลดส่วนลดตามขอบนะครับสูงสุด 2,000 บาทฟรีตั้งศูนย์ล้อถ่วงยางรับประกันบาทบวมแตกต่ำ1ปีหรือ 20,000 กิโลเมต
0: ร
1: นะครับที่ศูนย์บริการแล้วก็รถที่มีอายุเกิน7 ปีขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทนะครับรับส่วนลดอีก500บาทเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนะครับ
0: โอเคนี่ของศูนย์บริการนะ
1: ของศูนย์บริการแล้วก็สำหรับลูกค้าที่แนะนำ
0: ครับ
1: แนะนำลูกค้ามาเปลี่ยนยางมิชลินยางมิชลินนี่ก็เป็นยางแบรนด์ชั้นนำ
0: ใช่ใช
1: ่ก็จะได้รับบัตรน้ำมันปตท.มูลค่า500 บาทเฉพาะยางมิชลินนะพี
0: ่
1: สำหรับผู้แนะนำก็มี10 รุ่นที่ศูนย์บริการเราก็พยายามสั่งยางเกรดพรีเมียมมาขายก็จะเป็นมิชลินนะครับสำหรับยางแบรนด์อื่นๆก็สามารถสั่งได้นะครับก็ส่วนลดสูงสุดตามขอบนะครับอย่างที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นบิสโตนโยโกฮาม่าดันล็อปนะครับโตโยต้าแล้วก็บางรุ่นก็มีที่เข้าแคมเปญก็คือซื้อ3 แถม 1ด้วยพ
0: ี
1: ่ซื้อ3 แถม 1
0: ครับผม
1: เนี่ยก็ไปใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ
0: ครับ
1: โตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกสาขานะครับพี่ชู
0: ใช่ได้ได้นะ
1: คราวนี้มันมีเรื่องเล่าพี
0: ่เรื่องเล่า
1: ลูกค้าโทรมา
0: ว่า
1: ลูกค้าแกใช้รถ Fortuner Fortuner ตัวรู้สึกปี2020แกซื้อไปนานแล้วพี
0: ่อ๋อ2020ก็ประมาณ16 ปี
1: 2020 6 ปี
0: 6ปีอ๋อ2020
1: แกตกใจว่ามีไฟโชว์ขึ้นมา
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นไฟเตือนถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารแกบอกแกใช้ซื้อรถมา6ปีแกไม่เคยสังเกตว่ามีไฟนี้มันจะโชว์ติดตลอดเวลามันจะอยู่ที่ตรงที่หน้ากากแอร
0: ์
1: เป็นรูปถุงลมนิรภัยแล้วก็มีเป็นเครื่องหมายออนออฟแกก็ตกใจว่าเอ้ยรถแกทำไมไฟถุงลมโชว
0: ์แล้ว
1: มันเป็นปกติน
0: ั่นคือปกติน ั่นคือการแสดงสถานะปกติ
1: ของไอ้ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร
0: แต่ถ้าดับเมื่อไหร่นั่นคือผิดปกติ
1: ด้านผู้โดยสารพี
0: ่

0: ผู้โดยสารมันก็จะมีว่าให้ถุงลมด้านนี้ทำงานหรือไม่ทำงานโดยที่เราเอากุญแจไปไขปิดออนปิดออฟ
1: เปิดปิดได
0: ้เปิดปิดได
1: ้
0: กรณีที่ไม่มีผู้โดยสารข้างถ้าเกิดการชนปุ๊บมันก็จะไม่ทำงาน
1: ก็รู้แล้วก็แกก็ไปไง
0: บอกพี่ไม่เคยสังเกต
1: เพิ่งจะรู้พี่เพิ่งจะรู้แล้ว
0: ท่าน
1: ผู้ฟ
0: ังแกตกใจแกโทร
1: ไม่เคยเห็นไง
0: ไม่ได้สังเกต
1: ไม่ได้สังเกต
0: ผมก็บอกว่าพี่ก็ดูว่ามันออนหรือมันออฟ
1: ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ได้ทราบไว้เดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังที่ใช้ Fortuner
0: หรือว่าLivo
1: ด้วย
0: Livo ก็มี
1: นะที่ว่ามีถุงลม
0: ผู้โดยสารนะ
1: ด้านผู้โดยสาร
0: มันสามารถเปิดปิดได้คือเวลาชนแล้วไม่ให้มันทำงานกรณีที่ว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งมันก็ถุงลมมันก็จะไม่ระเบิด
1: ครับ
0: ไปทักทาย FC พี่ดี้พี่ดี้มา
1: พี่ดี้สวัสดีครับพี่ดี
0: ้ FC แล้วก็พี่พงศักดิ
1: ์พงศักดิ์สันติธารยนต
0: ์คุณรักเดียวหายไปเลยนะพี่เนี่ย
1: โอ้แกไม่ว่างแกรับเงินมือเจ็บมืออยู
0: ่โอ้พี่ตอนนี้ปลา8บาทกว่าแล้วนะ
1: เหรอนี่นานแล้วนะนานแล้วนะปลามีไหม
0: มี
1: ก็มีอยู่
0: นี่มีตอนนี้เต็มเลยพี่
1: เหรอ
0: เต็มที่เลยออก
1: โอ้เหรอแสดงว่าการที่ว่าฝั่งโน้นเขาลบกันเนี่ยทำให้ปาล์มราคาขึ้นใช่ไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ให้เขาลบกันนานๆดีไ
0: หม8บาทกว่าพี่คิดดู
1: ไม่เกี่ยวกันพูดเล่นแต่ยางก็โอเคอยู่นะ
0: โอเคใช่ไหม
1: ยาง
0: ก็ให้ผลผลิตเกษตรมันดี
1: ดีฮะพวกเราจะได
0: ้ยิ่งถ้าราคาปุ๋ยลดลงก็จะยิ่งดี
1: โอ้ปุ๋ยยังไม่ลดนะ
0: พี่รักเดียวแกรวยตายเลยแกขายปุ๋ย
1: น้ำมันลดแต่ว่าตอนนี้ปุ๋ยไม่ลดขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: มันเขาเรียกว่าเวลาเขาสั่งผลิตปุ๋ยมันก็ต้องผลิตล่วงหน้า
1: อะไรก็ต้องรอให้มัน ถึงอีกจุดหนึ่งค่อยว่ากัน
0: นะไม่ใช่ว่า
1: ลิทิไกเพชรสังปั๊มน้ำมันไม่เกี่ยวกับเหนียวไก่
0: ปั๊มน้ำมันไม่เกี่ยวกับเหนียวไก
1: ่เกี่ยวกันเกี่ยวกันนี่เพราะว่าในปั๊มมันมี
0: ข้าวเหนียวไก่ย่าง
1: ข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวขายอยู่ไม่เกี่ยวกับตรงไหน
0: แกหยอก
1: เกี่ยวแล้วได้กินไปเติมน้ำมันแล้วได้กินเหนียวไก่กัน
0: ถ้าปั๊มนั้นไม่ขายข้าวเหนียวไก่แสดงว่าปั๊มนั้นไม่ใช่เป็นปั๊มที่คนเข้าเยอะ
1: ปั๊มนั้นคนไม่เข้าม
0: ันเหนียวไก่ไม่เท่าไหร่ต้องมีเหนียวหมูด้วยพี
1: ่หมูย่าง
0: เหนียวหมูย่าง
1: มีคือเหนียวไก่ต้องเป็นไก่ทอดแบบชาวบ้านทอด
0: อืม
1: นะต้องน้ำมันดำๆหน่อยทอด
0: น้ำมันกี่รอบไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ทอดกี่รอบ
1: อร่อยมันต้องดำเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เวลาไปถึงไหนแล้วเราเลื่อนเปื่อยเลย
0: จะหมดเวลาแล้วพี่ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะไอ้บิ๊กเซลมันต้องโชว์จนถึงวันที่12แล้วก็20-3120-31นะครับงานเงาะ
1: งานเงาะ
0: แล้วก็12สิงหางานเลสซิ่งมาเนีย
1: เลสซิ่งมาเนียเนี่ยเจอกัน
0: แล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดอะไร 15% อะไรกลุ่มใบปัดน้ำฝนโชคอัพอะไรกลุ่มเบรกลด 15%
1: ครับ
0: แล้วก็ยางส่วนลดตามขอบสูงสุด 2,000 บาทแล้วก็ยางรุ่นพิเศษ3แถม1แล้วก็โปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนแล้วก็รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อนำรถมาใช้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าสุราษฎร์ธาน
1: ีนะครับบางคนเวลาเข้าปั๊มไม่ได้เข้าปั๊มไปเติมน้ำมันอ่ะ
0: ไปซื้อเหนียวหมู
1: เวลา
0: หมดแล้วครับพบกันใหม่เสาร์หน้า
1: เสาร์หน้า
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

จากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีย้ำไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานซึ่งตนยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยไปและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาประเทศและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีและผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนโดยตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นางสุภจีกล่าวพร้อมระบุว่าในแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งการดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการไม่ใช่ภาษีและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเมื่อรัฐมนตรีออกมาสื่อสารด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสนใจและรับรู้ผลการดำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้มากขึ้นจึงจะปรับรูปแบบการสื่อสารโดยออกมาชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานด้วยตัวเองบ่อยขึ้นควบคู่กับการทำงานยิงสนั่นวงเล่างานบวชเดือดปมแค้นเก่าสงกรานต์ลั่นไกดับหนึ่งแฟนดีเจในงานถูกลูกหลงเจ็บเมื่อเวลา3 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่82หมู่7ตำบลพระยาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบทพบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นมีคราบเลือดจำนวนมากที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่กระจกและตัวบ้านพบร่องรอยกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายที่1คือนายปิยะโดมม่วงสถานอายุ36ปีอาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทรส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนกับดีเจที่มารับงานในงานบวชถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่บริเวณหัวไหล่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าระหว่างมาร่วมงานบวชมีชาย2คนเป็นพี่น้องกันซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์และเดินเข้ามาสอบถามว่ายังติดใจอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งผู้เสียชีวิตตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลัวจากนั้นจึงมีการคว้างขวดเข้ามาที่ผู้ตายก่อนที่ชายทั้งสองคนจะชักอาวุธปืนยิงไปหลายนัดขนส่งหนุนประชาชนจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างหรือซาเล้งจ่ายภาษีเพิ่มเพียง50 บาทนางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่ารถซาเล้งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถยื่นขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นซาเล้งไ

0: ในทุกสำนักงานขนส่งต่างๆทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องโดยมีเงื่อนไขไม่มากซึ่งจะต้องมีมาตรฐานขนาดความกว้างยาวและสูงตามกำหนดและต้องมีป้ายมีไฟให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยโดยเสียค่าต่อภาษีประจำปีเพิ่มเพียง50บาทเท่านั้นคือภาษีรถจักรยานยนต์100บาทภาษีพ่วงข้างซาเล้ง50บาทรวมเป็น150บาทต่อปีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดขอทะเบียนรถพ่วงข้างซาเล้งประกอบด้วยเล่มทะเบียนรถตัวจริงของเจ้าของรถพร้อมบัตรประชาชนมาขอตรวจสภาพรถและยื่นขออุปกรณ์ส่วนควบซาเล้งเข้าไปในการจดทะเบียนต่อภาษีรถหากวันหนึ่งเลิกใช้ก็สามารถขอแจ้งยกเลิกได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายเวลาเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเพื่อกิจการในครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งหากมาดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนดจะถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อครบกำหนดต่อภาษีประจำปีก็จะไม่ต้องมาถอดพ่วงข้างออกให้ยุ่งยากอีกต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บ

0: าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: 26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนางสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทาง างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวม 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 25,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด 1-2 ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมง

0: งพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก่อนส่งถึงแอร์มีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกุมแอร์มีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินรินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่ารินรินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอร์มีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ใช้นามแฝงว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอร์มีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้างแสนบาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทั้งนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกลุ่ม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์เข้มตลอดทั้งคืนและก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
2: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ค่ะรินรินนะคะ ขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการชื่อทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่ายิ้วในบัญชี Facebook Rose Rose มีการพูดคุยกับแอมีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอมีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Rose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอมีนานางสาวจันทราหรือโรสโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอมีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
1: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนสุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิริพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนทรุดและน้ำรวบซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยขนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงขนดินแล้วก็เปิดช่องว่างปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพ

0: นนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการสุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพย์นะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์นายประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นค่ะมีนางเทียนอายุ69ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้หิ้วหมูปิ้งเข้าไปเยี่ยมลูกชายแล้วก็บอกว่าลูกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเพื่อนที่เรียนมาด้วยฐานะยากจนไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาประกันลูกชายนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทนายความนะคะคือนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายประจวบให้การในชั้นสอบสวนไปแล้วนั้นนายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างก็จะต้องถ้าหากตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
2: ขณะที่มหาดไทยสั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับ

0: ร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและการรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่าบรรดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าชุดพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดาบรรดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุภจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบริาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายคุณพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าเบิดบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะ Celebrate Re-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับ เมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอกจากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับ
1: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินเที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่ลดจำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเวินโจวเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยากุจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
0: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิติน่าเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเลียนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะดาวดิงทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิติน่าบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างๆรุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลั่นจะชอบคลิปของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทยะลา
1: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการนะคะบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะทางคลื่นนะคะ 102.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุอสมทยาลานะคะแต่สัปดาห์นี้เราเป็นแม่ข่ายนะคะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังนะคะทางเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะที่ครอบคลุมนะคะทั่วภาคใต้กันได้เลยนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังบอกข่าวเยาวรุ่นนะที่เราเจอกันทุกวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะคะ 12:30 นาทีนะคะจนถึง 13:00 นค่ะก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะของเยาวชนคนเก่งนะในหลากหลายพื้นที่นะในจังเขาเรียกว่าในทั่วภาคใต้นะที่คุณผู้ฟังก็จะได้เขาเรียกว่าได้รับฟังนะคะกับน้องๆนะเยาวชนคนเก่งนะและสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะทางยะลาจังหวัดยะลาของเราค่ะก็มีน้องๆนะคนเก่งเยาวชนนะคะวันนี้ค่ะก็มีสัมภาษณ์พิเศษนะมาด้วยกันนะคะ3ท่านเลยนะคะจากน้องโรงเรียนนะคะคณราษฎรนั่นเองนะคะก็สำหรับนะคะในช่วงบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะในช่วงของเยาวชนวันนี้นะคะที่อย่างที่บอกไปนะคะจากโรงเรียนคณราษฎรนะคะน้องๆก็นะมาด้วยเรื่องของกีฬานั่นเองนะคะวันนี้มาด้วยกันนะ3ท่านนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะให้น้องๆนะคะแนะนำตัวกันดีกว่านะคะก็เอาเป็นว่านะให้เริ่มจากคนไหนก่อนดีนะคะให้น้องแนะนำตัวก่อนละกันค่ะวันนี้มาด้วยกันนะ3คนนะคะเริ่มจากน้องอะไรเอ่ยน้องฟ้าเหรอคะอ๋อน้องฟ้านะคะน้องฟ้านะคะจากน้องฟ้าชื่อนะน้องบอกชื่อแล้วก็บอกชั้นได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิสราบัวขวัญค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: น้องอยู่ม .6 นะชั้นปีที่6นะคะของน้องก็คือเป็นกีฬาอะไรนะคะ
1: กีฬาเปตองค่ะ
0: ของน้องเป็นกีฬาเปตองนะคะจากชั้นม .6 นะคะก็คือนะนางสาวอภิสราบัวขวัญ นะคะแล้วต่อไปนะคะน้องคนที่2นะคะนะจากกีฬาเทนนิสใช่ไหมคะแนะนำตัวเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิชาดาพรหมจันทร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: นะน้องอยู่ชั้นปีที่5เดี๋ยวเรียกชื่อเล่นดีกว่านะของน้อง
2: น
0: ้
2: องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์น้องฟ้านะคะแล้วก็น้อง
3: เจ้าหญิงค่ะ
0: น้องหญิงนะคะน้องหญิงแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบญจพรทองเหลืองค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะ
0: น้องอยู่ชั้นปีที่1 นะคะของน้องเบญจพรทองเหลืองนะคะน้องหญิงนะคะก็ได้รับเหรียญของน้องเป็นกีฬาอีสปอร์ตใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นเหรียญทองแดงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ของน้องฟ้าก็คือเป็นของกีฬาเทนนิสเป็นเหรียญทองแดงของน้องกีฬาเทนนิสใช่ไหมคะ
5: เปตองค่ะ
0: อ๋อของน้องเปตองน้องฟ้าเปตองนะคะน้องฟ้าเปตองนะอยู่ชั้นม .6 นะคะก็คือได้เหรียญทอง
5: ใช่ค่ะ
0: นะคะจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ของน้องนะคะที่เป็นเทนนิสก็คือเป็นเหรียญทองแดงนะคะกับการแข่งนะกีฬาเยาวชนในครั้งนี้นะคะครั้งที่41นะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะนะมีคำถามเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็สบายๆก็แล้วกันเนาะนะคะนะคะมานะคะกับคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้จะถามน้องไมค์ก่อนละกันนะคะน้องไมค์นะคะที่มาเล่นกีฬาเทนนิสเริ่มต้นจากอะไรคะชอบหรือว่ามีไอดอลหรือยังไง
1: ไม่ค่ะในส่วนของหนูก็คือเหมือนกับว่าเกิดจากการที่เพื่อนมาชวนค่ะใช่
0: อ
1: ๋
0: อเพื่อนมาชวน
1: เพื่อนสนใจแล้วตอนแรกหนูไม่รู้จักกีฬานี้เลย
0: อ๋อค่ะ
1: ชวนเป็นเพื่อนสนิทใช
0: ่
1: ก็ชวนให้หนูมาเล่น
0: ค่ะ
1: แล้วหนูก็ดันชอบจนสุดท้ายเพื่อนก็เลิกเล่นไปเพื่อนรู้สึกไม่ชอบใช่แล้วหนูก็เลยมาเล่นกีฬานี้ต่อจนปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือน้องมาจากเพื่อนชวน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่ากับกลายเป็นว่าเพื่อนที่ชวนก็คือไม่เล่นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องยังเล่นอยู่ก็คือน้องเริ่มมาตั้งแต่เริ่มมอไหนคะ
1: เริ่มมาตั้งแต่มันประถมครับ
0: อ๋อประถมเลย

0: ป .3 เหรอคะก็คือสนใจในกีฬาของเทนนิสตั้งแต่ป .3 อ๋อก็คือว่าเล่นมาหลายปีแล้วก็คือของน้องน้องมายก็คือเข้าเป็นชมรมไหมคะหรือว่า
1: ใช่ค่ะเป็นชมรมเทนนิสเทศบาลนครยะลาเลยค่ะ
0: อ๋อชมรมของเทศบาลเลยอ๋อนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของน้องมายนะน้องอภิสราบัวขวัญนั่นเองนะคะและเอาน้องเทนนิสเดี๋ยวนะต้องขออภัยด้วยน้องวิชยดาพรหมจรรย์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้องนะคะในกีฬาเทนนิสนั่นเองนะคะวันนี้ดีเจตื่นเต้นนะคะ อ่ะต่อไปนะคะน้องที่ได้รับเหรียญทองนะจากกีฬาเปตองนะน้องฟ้าอภิสราบัวขวัญ นะคะจุดเริ่มต้นของน้องที่เริ่มจุดเริ่มต้นของกีฬานี้ค่ะก็คือที่เริ่มเล่นมาน้ำเริ่มจากความชอบไหมคะ
1: ถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ถึงกับอยู่ในจุดที่ชอบอะค่ะอ๋อ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันน้าเป็นโค้ชไปตองพอดี
0: อ๋อ
1: น้าก็เลยดึงเข้ามาเล่นค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็นั่นก็คือได้เล่นไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดนี้ค่ะ
0: อืมก็คือของน้องฟ้านะคะก็คือเริ่มจากที่
1: มีน้า
0: เป็นโค้ชแล้วน้าก็เลยชวนมาเล่นนะคะก็น้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของน้องมาน้องฟ้า วันนี้มาหลายคนนะคะดีเจก็เลยอาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะในเรื่องของชื่อนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องฟ้านะคะจุดเริ่มต้นก็คือมีน้าเป็นโค้ชนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะน้องหญิงนะคะน้องหญิงเป็นกีฬาอีสปอร์ตเดี๋ยวให้น้องหญิงบอกสักนิดดีกว่าว่ากีฬาอีสปอร์ตนะคะเป็นยังไงแบบไหน
2: กีฬาอีสปอร์ตเป็นแบบเกมหลายแบบ
0: ค่ะ
2: มีทั้งเกม FC ออนไลน์ ROV
0: ค่ะ
2: แล้วก็ Street Fighter แล้วก็มีหลายเกมมากเลยค่ะ
0: อืมแต่ว่าของน้องหญิงก็คือเป็นน้องหญิงเล่นเกมอะไรคะ
2: เป็น Street Fighter 6ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ Street Fighter 6
2: ใช่ค่ะ
0: อืมก็คือจะเป็นในแนวแบบไหนนะคะ
2: แนวต่อสู้ค
0: ่
2: ะ
0: แนวต่อสู
2: ้ใช่ค่ะแบบ Fighter ค่ะอ
0: ืมก็คือของน้องอะไรนะน้องมาย
3: น
0: ้องหญิงเอาอีกละเอาละของน้องหญิงนะคะก็คือแบบว่าจุดเริ่มต้นของน้องก็คือมาจากความชอบใช่ไหมคะ
2: ถามว่าชอบไหมก็ชอบค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหรือว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเอ่ย
2: จุดเริ่มต้นก็คือพี่ชายหนูเป็นที่จริงอ่ะพี่ชายหนูเห็นหนูชอบเล่นเกมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: พี่ชายคนตัวนั้นก็แข่งเกม Street Fighter อยู่ค่ะตอนนั้นพี่ชายอยู่ม .5
0: ค่ะ
2: แล้วก็พี่ชายก็เลยมาชวนหนูมาเล่นค่ะแล้วก็เขาก็เป็นโค้ชให้หนูค่ะจนมาถึงปัจจุบันแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือของน้องหญิงก็คือแบบมีพี่ชายที่ชวนมาเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องก็แบบว่าพอชวนมาน้องก็รู้สึกว่าคือก็ต้องมีความชอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ถนัดเนาะถนัดในการต่อสู้หรือเปล่า อ่ะนะคะก็เราก็มาคุยกันในเรื่องของที่มาที่ไปนะว่าทำไมนะคะน้องถึงเข้ามาเล่นนะในกีฬาส่วนนี้นะคะและเอาเป็นว่านะคะน้องทั้ง3คนนะคะวันนี้ก็จะมีอย่างที่บอกไปนะคะน้องได้รับเหรียญทองนะกีฬาเปตองแล้วก็เหรียญทองแดงกีฬาเทนนิสแล้วก็เป็นทองแดงกีฬาอีสปอร์ตนั่นเองนะคะอยากจะถามน้องไมค์ก่อนละกันนะอยากถามน้องไมค์ก่อนนะคะว่าไปแข่งที่ไหนที่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดกับรางวัลที่ได
1: ้ก็น่าจะเป็นรายการเยาวชนนี่แหละค่ะเพราะมันเป็นแบบเหมือนกับช่วงอายุใช่ไหมคะเหมือนถ้ารายการอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบ8ปี10ปี12ปีแบ่งตามอายุของตัวเองค่ะแต
0: ่
1: ถ้าสมมุติว่าเป็นรายการเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็คือจะมีแค่รุ่นอายุเดียวก็คือ18ปีเลยค่ะไม่เกิน18ปีก็คือเท่ากับว่าถ้าหนูอายุ13ปีหนูก็จะแข่งกับพี่ถึง18ปีเลยก็เลยคิดว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่น่าภูมิใจเพราะว่ามันก็จะเป็นรายการที่แบบถึงหนูได้มาตอนหนูอายุ16ปีใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่ามันเป็นรายการที่มีพี่อายุ18แล้วแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนทีมชาติด้วยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าการที่หนูได้เหรียญนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้หนูภาคภูมิใจมากเลยค่ะ
0: ก็คือเป็นการก็คือเหรียญรอบนี้ใช่ไหมคะที่แข่งที่สุราษฎร์เนาะก็คือน้องจะคือภูมิใจที่สุดเนาะก็คือที่น้องได้รับเหรียญมานะคะอ่ะ

0: ่อไปน้องหญิงบ้างก่อนแล้วกันน้องหญิงนะคะน้องหญิงภูมิใจแล้วก็แบบดีใจกับรางวัลไหนมากที่สุดคะ
1: ถ้าพูดตามตัวนะคะหนูดีใจในแบบรายการเยาวชนเหมือนพี่มาค่ะ
0: อ๋อเหมือนพี่มาเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะหนูภูมิใจที่ได้ที่3ของรอบประเทศค่ะหนูภูมิใจมากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: คือแบบหนูซ้อมมาเป็นเดือนมาเป็น6เดือนค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือรายการนี้เนาะของจังหวัดสุราษฎร์นั่นเองนะคะต่อไปน้องฟ้าชื่อเหมือนดีเจเลยนะคะ เราก็อาจจะแบบว่า มาเลยค่ะน้องฟ้าเดี๋ยวถามน้องฟ้าเลยนะคะน้องฟ้านะคะกับกีฬาเปตองรางวัลไหนที่น้องแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดคะ
2: ก็เป็นรางวัลที่เพิ่งไปแข่งมาเนี่ยค่ะกีฬาเยาวชนเหมือนกันค่ะที่เหรียญทองมาเพราะทุกปีอ่ะคัดติดแต่ว่าปีที่แล้วเราไปแข่งที่ชลบุรีแต่ว่าได้เหรียญเงินมาคือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากเลยที่สามารถทำได้แล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาครองได้เหรียญทองมาครองค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเป็นใช่ค่ะ
0: นะคะน้องก็สรุปว่านะคะน้องทั้ง3คนก็คือแบบเขาเรียกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจนะในการที่ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ครั้งที่41ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะน้องก็แบบได้เรียนกันมานะคะทางเขาเรียกว่าตัวน้องเดี๋ยวถามดีกว่านะคะว่ามีใครที่แบบว่าเป็นคนเขาเรียกว่าซัพพอร์ตน้องใครจะตอบก่อนดีน้องฟ้าก่อนก็ได้ค่ะน้องฟ้าซัพพอร์ตน้องในเรื่องแบบว่าในเรื่องของกีฬามีใครที่แบบซัพพอร์ตน้องบ้างคะ
2: ถ้าซัพพอร์ตในเรื่องของกีฬาก็คือมีน้าเลยค่ะที่เป็นโค้ชที่ตัวหลักคือมีน้าค่ะแล้วก็พ่อแม่อะไรเนี่ยน้าก็จะเป็นโค้ชแล้วก็ซัพพอร์ตทางด้านกีฬาทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะแบบการเรียนการอะไรแกซัพพอร์ตหมดเลยค่ะทั้งซ้
0: อม
2: เป็นโค้ชเป็นเหมือนกับเปรียบเสมือนเป็นพ่อคนที่สองอะค
0: ่
2: ะแบบซัพพอร์ตดีมากเลยค่ะทั้งมีการซ้อมทุกอย่างเลยค่ะที่น้าทำมาก็คือแบบดีมากเลยค่ะน้าเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีเลยค่ะ
0: แล้วน้องอยากบอกอะไรน้าไหมคะที่เป็นโค้ชให
2: ้ก็แต่บอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สามารถทำให้หนูมีวันนี้ได้แล้วก็สามารถไปคว้าเหรียญทองมาได้ค่ะขอบคุณ
0: นะคะน้องก็นะถ้าโค้ชได้ฟังอยู่ก็แบบดีใจเนาะนะคะน้องก็ได้เหรียญทองมาด้วยต่อไปน้องไมค์นะคะน้องไมค์แล้วกันเนาะน้องหญิงยังไม่หลับใช่ไหมคะ น้องไมค์นะคะน้องไมค์น้องไมค์มีใครที่แบบว่าซัพพอร์ตเราน
3: ะคะจะเป็นถ้าเป็นนักกีฬานะคะ
0: ค
3: ่ะหลักก็คือน่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ครอบครัวใช่ค่ะ
0: คุณแม่
3: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหนูไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจริงๆก็พอเราไปแข่งก็ต้องออกเงินเองบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ก็คือคุณแม่จะช่วยซัพพอร์ตหมดเลยแบบคือหนูเรียนด้วยค่ะแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยคือคุณแม่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยใช่แล้วก็มีชมรมเทนนิสค่ะเทศบาลนครยะลาที่แบบว่าจัดสนามให้กับเยาวชนค่ะให้เยาวชนได้มีสนามซ้อมใช่ค่ะ
0: ของเทศบาลนครยะลาใช่ไหมคะอืมแล้วก็ที่ทราบข่าวมาก็คือท่านผอ.เนาะที่โรงเรียนคณะราษฎรนะคะท่านนพดลมุนีรัตน์ใช่ไหมคะครอบก็เป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตน้องๆในเรื่องของกีฬาด้วยใช่ไหมคะนะคะต่อไปน้องหญิงกับกีฬาอีสปอร์ตนะที่น้องได้เหรียญมานะคะได้เหรียญมาในครั้งนี้ด้วยนะคะน้องหญิง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะมีใครซัพพอร์ตน้องนะคะ
1: ก็คือมีพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายค่ะมีโค้ชด้วยค่ะอีกคนนึงก็คือโค้ชหนุนค่ะแล้วก็เขาอ่ะซัพพอร์ตในเรื่องการเรียนแล้วก็การซ้อมนะคะบางทีก็พี่ชายก็กดดันให้หนูอะซ้อมไปเยอะๆแล้วก็พ่อแม่หนูด้วยค่ะแต่ว่าคนที่ซัพพอร์ตหนูมากที่สุดก็คือพ่อกับแม่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เขาซัพพอร์ตเรื่องการแข่งเกมค่ะเขาจะบอกว่าหนูอะต้องซ้อมแบบไหนหนูต้องใช้ท่าต่อสู้แบบไหนค่ะ
0: ค่ะก็คือแบบว่ามีหลายๆคนเนาะที่อยู่เบื้องหลังของเรานะที่ช่วยให้เราแบบได้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะและตอนนี้นะคะน้องก็แบบว่ามีการซ้อมต่อสัปดาห์

0: ยังไงบ้างคะเอาน้องน้องอะไรดีคะน้องน้องหญิงไหมน้องหญิงตอบก่อนก็ได้ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ทักของหนูซ้อมทุกวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: คือหนูเห็นพี่คนนึงที่เขาชื่อว่าพี่กันค่ะเขาเป็นทีมชาติของเกมสตรีทไฟเตอร์เขาเคยเป็นทีมชาติของสตรีทไฟเตอร์ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หนูเห็นเขาแบบเล่นเก่งมากแล้วก็พ่อหนูก็บอกว่าไม่ขออภัยค่ะก็คือพี่ชายคนโตที่เป็นโค้ชให้หนูค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกพ่อว่าพี่กันอ่ะเขาแบบซ้อมทุกวันวันละหลายชั่วโมงค่ะ
0: อ๋อก็คือซ้อมจากหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็ทุกวันค่ะ
0: ค่ะอ๋อซ้อมค่ะ
1: แบบจันถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อจันถึงวันอาทิตย์เลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อืมค่ะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของน้องหญิงนะที่มีการซ้อมทุกวันนะในกีฬาของน้องอีสปอร์ตต่อไปน้องฟ้าน้องฟ้านะมีการซ้อมยังไงบ้างคะ
2: ของหนูถามว่าซ้อมทุกวันไหมมันก็ไม่ถึงกับทุกวันมากค่ะมันอยู่ว่ามันจะมีรายการหรือเปล่ามันกับถ้าซ้อมจริงๆก็คือรายการเยาวชนเลยค่ะก็จะซ้อมก่อนหน้าก็มา 2-3 เดือนค่ะแต่ถ้าแบบหมดรายการไปออกโอเพ่นอะไรเนี้ยก็จะไม่ค่อยซ้อมสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าติดอยู่กับเรื่องการเรียน อะไรด้วยค่ะจะไม่ค่อยมีเวลาที่ไปซ้อมมากเท่าไหร่ค่ะใช่
0: ก็คือเราจะแบบฝึกหนักตอนที่แบบจะไปแข่ง
2: ใช่ค่ะก็จะแบบเก็บตัวซ้อมเช้าแล้วก็เย็นเช้าเย็นอะไร
0: เช้าเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะต่อไปน้องไม้นะคะน้องไม้ซ้อมทุกวันหรือเปล่า
3: ค่ะในส่วนของหนูก็คล้ายๆพี่ฟ้าค่ะก็คือจะไม่ได้ซ้อมทุกวันคือเหมือนกับกีฬาเทนนิสมันก็เป็น full body นะคะการทำร่างกายก็คือแบบส่วนใหญ่ถ้าทำแบบบ่อยๆแบบทุกสัปดาห์ละ2ครั้งก็จะเป็น body trainer ค่ะก็คือทำร่างกายแต่หนูจะไปซ้อมแบบเทนนิสหรืออะไรเงี้ยคือแล้วแต่รายการแข่งเหมือนกันค่ะจะไปซ้อมช่วงนั้นใช่เพราะก็เรียนก็เลยไม่ได้มีเวลาซ้อมเหมือนกันค
0: ่ะก็คือแต่ถ้าปกติซ้อมก็คือซ้อมหลังเลิกเรียน
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะนะคะก็น้องๆก็แบบนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าซ้อมนะก่อนที่จะไปแข่งในรายการนั้นๆแต่ก็ซ้อมอย่างหนักเนาะอืมนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่ได้เหรียญมาใช่ไหมนะคะต่อไปนะคะก็จะถามอะไรดีนะคะเกี่ยวกับของประสบการณ์ดีไหมนะของน้องว่าเคยไปแข่งอะไรมาบ้างนะแข่งที่ไหนมาบ้าง
3: ค่ะหนูจะเลือกรายการแบบนี้นึงนะคะเพราะเยอะมากเลยที่หนูไปแข่งมา
0: ของน้องไมค์ก็คือว่ามีอนาเหรียญ
3: ค่ะ
0: ที่ได้รับมากี่รายการนะคะ
3: เยอะ
0: อ๋อเยอะโอเคค่ะถ้าเยอะนะคะเราคงจะพูดไม่จบนะคะในช่วงนี้นะคะงั้นถามอย่างนี้ดีกว่าจุดเด่นรู้สึกว่าจุดเด่นของตัวเองในการเล่นกีฬาเทนนิสเรามีจุดเด่นอะไรที่แบบสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้
3: หนูคิดว่าหนูมีโฟร์แฮนด์ที่สามารถแบบว่าค่อนข้างคมค่ะก็คือตีคมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธหลักในการที่จะทำแต้มแล้วก็ไทยแบบนั้น
0: ค่ะแล้วน้องฟ้าล่ะคะ
2: จุดเด่นนะคะ
0: จุ
2: ดเด่นของหนูก็มันต้องใช้สมาธิค่ะมันต้องมีความนิ่งความดุดันในการแข่งขันถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะหลุดไปเลยค่ะ
0: มันก็
2: จะทำให้แบบเข้าไม่ได้ตีไม่โดนอะไรประมาณนี้ค่ะมันต้องมีสมาธิแล้วก็มีความนิ่งพอสมควรเลยค่ะที่อยู่ในเกมนั้นๆนะคะ
0: เนาะเพราะว่ากีฬาเปตองก็คือต้องใช้สมาธิสูง
2: สูงมากเลยค่ะ
0: สูงมากเลยเนาะนะคะนะต่อไปน้องหญิงนะคะกับกีฬาอีสปอร์ตนะคะเรามีจุดเด่นที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เหมือนแบบพี่ฟ้าเลยค่ะมันต้องใช้สติแล้วก็สมาธิด้วยค่ะเพราะคู่ต่อสู้แบบคู่ตรงข้ามของหนูนะคะเขาแบบโหดมากเลยค่ะ
0: ของน้องหญิงนะคะคู่ต่อสู้มีความโหดยังไงคะน้องหญิง
1: ก็คือเขาแบบใช้สมาเขาใช้สมาธิค่ะแบบก็คือ
0: สรุปว่าคือเขาแบบเขาเรียกว่าใช้สมาธิในคือจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้สมาธิเนาะในการเล่นใช่ไหมคะเขาก็แบบเขาก็ใช้มาเราก็ใช้ไปคล้ายว่าคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะแบบใช้จิตนะในการเล่นสำหรับนะคะก็ตอนนี้นะเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะ

0: ช้ใหม่ค่ะและ recover นะคะนำกลับมาผลิตใหม่ค่ะโดยเน้นการปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมตั้งแต่การคิดนะคะก่อนบริโภคการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะการลดการใช้การนำกลับมาใช้ซ้ำการซ่อมแซมการส่งต่อนะคะการรีไซเคิลและการนำการนำของเก่าไปดัดแปลงเป็นของใหม่นะคะเพื่อช่วยลดปัญหาขยะแล้วก็ผลกระทบค่ะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ในส่วนของความหมายของแต่ละอานะคะคุณผู้ฟังนะมาเริ่มต้นนะคะกับรีทิงกันก่อนเลยรีทิงนะคะก็คือคิดใหม่นะคะก็คือการคิดทบทวนนะคะก่อนซื้อหรือบริโภคนะคะว่าจำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นหรือไม่นะคะหรือมีทางเลือกนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่านี้ไหมค่ะคุณผู้ฟัง2ก็คือ refuse นะคะปฏิเสธค่ะในส่วนของการปฏิเสธนะคะสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นหลอดถุงพลาสติกนะหรือของที่ใช้ได้ครั้งเดียวค่ะและ reduce นะคะก็คือลดการใช้ค่ะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรนะคะให้เหลือเท่าที่จำเป็นค่ะเพื่อลดการเกิดขยะแล้วก็ลดการใช้พลังงานนั่นเองค่ะและในส่วนของ reuse ค่ะคุณผู้ฟังก็คือใช้ซ้ำนะคะนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีนะก็กลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งนะคะเช่นใช้ถุงผ้าซ้ำค่ะคุณผู้ฟังแทนการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะคะและในส่วนของ repair ค่ะคุณผู้ฟัง repair ก็หรือการซ่อมแซมนั่นเองค่ะนะซ่อมแซมนะคะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะแทนที่จะทิ้งหรือซื้อใหม่นั่นเองค่ะและในส่วนของ regift ค่ะคุณผู้ฟังก็คือส่งต่อการส่งต่อสิ่งของนะที่ยังใช้งานได้ดีให้กับผู้อื่นที่ต้องการแทนที่จะทิ้งไปนั่นเองค่ะและนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังก็คือรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำวัสดุที่ใช้แล้วค่ะเช่นกระดาษแก้วพลาสติกนะคะไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะและนะข้อที่8นะคุณผู้ฟังนะก็คือ recover นะคะนำกลับมาผลิตใหม่ค่ะการนำสิ่งของเก่านะคะที่ไม่ใช้แล้วค่ะมาดัดแปลงนะหรือแปรรูปให้กลายเป็นของใหม่ที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะหลัก 8R นะคะก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ก็พูดกันไปแล้วนะคะในส่วนของ 8R ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะและในส่วนของประโยชน์นะคุณผู้ฟัง 8R จะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็หนึ่งเลยนะคะในลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วยลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดนะคะซึ่งช่วยลดภาระของสิ่งแวดล้อมค่ะและนะคะก็คือประหยัดด้วยอีกข้อหนึ่งก็คือประหยัดทรัพยากรค่ะคุณผู้ฟังการใช้ซ้ำการซ่อมแซมและการรีไซเคิลนะคะก็ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะและนะคะในส่วนประโยชน์ข้อต่อไปค่ะคุณผู้ฟังก็คือลดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะการผลิตนะคะการลดการผลิตค่ะคุณผู้ฟังการขนส่งและการใช้พลังงานนะคะก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะและประโยชน์ในข้อต่อไปค่ะก็คือส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเรานะคะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นทริคนะคะหลัก 8R ค่ะคุณผู้ฟังที่จะส่งท้ายในวันนี้นะคะกับช่วงของMCOT Radio Go Green ค่ะ
1: MCOT Radio Go Green

0: คอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแดนดินถิ่นใต้กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็เสาร์หน้านะคะจะเจอกับนะคะอสมทจังหวัดไหนค่ะคุณผู้ฟังก็รอฟังรอติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้ากันเลยวันนี้ช่อฟ้านะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียบประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดย

0: นายณัฐพงศ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกทรัมป์กล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: Go Green
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะ 14:15 นนะครับดีเจช้างณัฐพรการิการรายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่ติดตามรับฟังกันได้ทั่วทั้งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทางออนไลน์นะก็สามารถดูรายการเราสดๆนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะฮะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะฮะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทครับคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทจังหวัดจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดสุโขทัย FM 99.25 เมกะ

เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับ2ชั่วโมงนะด้วยกันนะฮะที่คุณสามารถที่จะติดตามแล้วก็รับฟังรายการของเรานะครับตรงนี้ได้ครับคุณผู้ฟังฮะนี่ก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำถามถึงกันนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันมานะผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ08เอาใหม่075นะ419225ครับ075 419 225นะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือบทเพลงนะที่คุณสามารถที่จะแนะนำถามถึงกันเข้ามาจะฟังกันอยู่ที่สถานีวิทยุนะคลื่นความถี่ใดนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะมาขอเพลงกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับที่075นะครับ419 225นะครับ075 419 225นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะกันเข้ามานะครับได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดกันอยู่นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยนะกับดีเจช้างนะครับสอบถามกันมาเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat เรื่องราวของยารา Black Cat 1นะก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยเอาไปใช้กันแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับถูกอกถูกใจหรือเปล่าใช่ดีไหมนะฮะก็สามารถแจ้งบอกกันมาได้เช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆนะปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราการันตีครับคุณผู้ฟังครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วนะต่อเนื่องกันนะตามที่เราแนะนำนะครับ 5-6 ครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเรายินดีคืนเงินนะปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินให้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณเกียร์ Black Cat กำลังเดินทางครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนในห้องส่งนะครับเพราะว่ามีภารกิจกันอยู่นะก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็กำลังเดินทางครับที่จะมานั่งจัดรายการร่วมกับ DJ ช้างนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะฮะตรงนี้กันด้วยบทเพลงที่จบไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับอันนี้ก็เป็นงานเพลงนะครับของพี่เบาวีนะฮะสำหรับงานเพลงนี้นะครับก็เอามาให้คุณได้รับฟังกันเนี่ยเป็นงานเพลงแรกต้อนรับกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันวันนี้เราเจอกันก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่11เดือนกรกฎาคมนะครับ2569นะวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับ2569ครับคุณผู้ฟังครับนะทักทายกันมาตอนนี้นะฮะสวัสดีกันด้วยครับคุณธัญพัฒน์นะฮะบอกว่าคิดถึงค่ะนะฮะขอบคุณมากทานข้าวเที่ยงหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีป้าพึ่งด้วยนะทักทายกันเข้ามานะครับคุณพี่กุศลนะครับห่อหุ้มนะครับสวัสดีด้วยนะครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับให้ดีเจช้างกันด้วยก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับ2ชั่วโมงนี้นะครับเรามี2ผลิตภัณฑ์นะจากบริษัทครับที่เอามาบอกกล่าวเอามาแนะนำกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับจะปลูกพืชอะไรก็ตามแต่จะทำไร่ทำสวนอะไรก็ตามแต่เลยนะวันนี้เนี่ยขอให้เป็นพืชนะคุณผู้ฟังเราแนะนำนะว่าคุณเนี่ยสามารถนะเอาปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยไปใช้ได้เลยนะเพราะปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1สามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคุณจะปลูกทุเรียนปลูกส้มโอนะปลูกฝรั่งนะปลูกมังคุดนะปลูกละมุดปลูกลำไยนะปาล์มน้ำมันยางพารานาข้าวพืชผักพลิกโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างถั่วฝักยาวแตงกวาแตงโมนะทั้งหมดนะครับที่เป็นพืชเนี่ยนะคุณสามารถเอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ไปใช้ได้นะกับพืชทุกชนิดเลยเพราะนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เนี่ยอันนี้ใช้งานง่ายมากนะเอาไปผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดพ่นนะ 7-10 วันครั้งหนึ่งนะครับใช้งานง่ายเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วปลอดภัยนะครับไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับปุ๋ย Black Cat เราคือธาตุอาหารรองครับเราคือธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเราได้รวบรวมธาตุรองธาตุเสริมเอาไว้นะครับในชุดเดียวนะซึ่ง1ชุดก็มีชนิดน้ํา1ลิตรนะแล้วก็มีชนิดผงเนี่ย1ขวดเวลาใช้งานคุณก็เอาไปผสมกับน้ำนะตามที่เราแนะนำตามสัดส่วนที่

บริษัทแนะนำจากนั้นก็ฉีดพ่นต่อเนื่องครับ 5-6 ครั้งไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลนะฮะไม่ดีขึ้นนะฮะ บริษัทยินดีคืนเงินนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากล้าที่จะการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนั่นเองให้คุณมั่นใจว่า1,980 บาทซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันราคาค่อนข้างแพงไปหรือเปล่าดีเจช้างนะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าปุ๋ย Black Cat 1,980 แพงนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยใช้ปุ๋ย Black Cat มาก่อนแต่เมื่อคุณมีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้แล้วนะครับใช้กันแบบต่อเนื่องแล้วเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะกับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรนะที่จะได้รับนะกันไปอันนี้ก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น 1,980 บาทไม่แพงครับนี่คุณพี่พรทิพย์นะฮะกาญจนสุวรรณบอกว่าสวนสุรินทิพย์นะบอกว่าใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ดีมากค่ะจากอำเภอบางขันครับนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันนะฮะจากคุณพี่พรทิพย์นะครับที่ส่งมาบอกกันนะว่าสวนสุรินทิพย์นะฮะใช้ Black Cat ใช้ดีมากจากอำเภอบางขันนะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ยืนยันกันมาครับว่าใช้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเงินที่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat ไปเนี่ยคุณจะสูญเงินเปล่านะเพราะเราการันตีไงครับว่าเรายินดีคืนเงินครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ 1,980 บาทไม่แพงและคุ้มมากๆเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องจะไปช่วยนะครับในการลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้เลย 40% ครับจากเดิมใส่อยู่นะ10กระสอบลดลงไปเลย6กระสอบครับนะลดลงไป4กระสอบขออภัยนะคุณก็ใส่แค่6กระสอบเนี่ยนะคุณลดไป 40% สำหรับในส่วนของการใส่ปุ๋ยทางดินแล้วต้นทุนคุณจะไม่ลดได้อย่างไรเมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยารา Black Cat 1ใช้กันไปแบบต่อเนื่องทำให้ต้นเนี่ยมันสมบูรณ์ทำให้ต้นมันแข็งแรงนะจากที่เป็นเรียวไม้กวาดนะจากที่กำลังจะรอดหรือกำลังจะร่วงเนี่ยนะพอได้ปุ๋ย Black Cat ได้ยารา Black Cat 1นะครับก็กลับฟื้นคืนมานะฮะโรคต่างๆเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงครับโอกาสในการที่เกิดโรคทางพืชเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเหมือนคนเราแล้วครับถ้าเราได้ทานอาหารที่ครบ5หมู่เราได้ออกกำลังกายอยู่บ้างนะร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะคุณไปโดนฝนนิดโดนฝนหน่อยนะคุณก็ไม่เจ็บไข้คุณก็ไม่ป่วยถูกไหมฮะคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอคุณไม่ต้องไปซื้อยามารับประทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณนั้นอ่อนแอร่างกายของคุณนั้นไม่แข็งแรงคุณได้รับประทานอาหารเนี่ยไม่ครบตามที่ร่างกายของคุณต้องการเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอโดนลมโดนฝนหน่อยโดนนี่นิดหน่อยคุณก็เจ็บไข้ได้ป่วยละก็ต้องไปหาหมอไปจ่ายค่าหมอไปจ่ายค่ายานะนั่นก็เช่นเดียวกันครับพืชก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปซื้อยาที่จะต้องมาลงทุนเพิ่มในการที่จะมารักษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการลดต้นทุนนะให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วผลผลิตก็เพิ่มนะฮะดกเลยนะต้นก็ไม่โทรมนะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณหรือว่าเปลืองเงินกับการลงทุนเอาไปฟื้นต้นให้กลับคืนมาเพื่อทำผลผลิตกันในฤดูกาลต่อไปนะฮะใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ใช้คู่กันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะฮะ1ชุดราคา 1,980 บาทครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ6ชุดเนี่ยเราก็แถมฟรีกันอีก1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังครับ24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณประหยัดไปอีกครับ 9,600 บาทต่อลังนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนครับมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนทั้งคนทั้งพืชเลยนะก็จะมีฤทธิ์นะในการไปป้องกันนะครับแล้วก็ยับยั้งในเรื่องราวของเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของยารา Black Cat 1ครับ 1,540 บาท1ขวด1ลิตร1ลังมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดในราคา 17,520 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังฮะนี่ใครสนใจวันนี้นะฮะทั้งปุ๋ย Black Cat หรือจะเป็นทั้งในส่วนของยารา Black Cat 1นะหรือว่ามีปัญหาต้องการสอบถามการใช้งานติดต่อปรึกษาคุณเกียร์ Black Cat โทรตรงเจ้าของบริษัทได้เลยครับที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939
9939นะครับติดต่อตรงนะได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับคุณผู้ฟังครับย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้อาจจะจดกันไม่ทันนะฮะ0634596939ครับได้จากไมค์พิรมพรนะครับชื่อว่าทางลูกรังครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะจากจังหวัดยะลานะครับจากคุณมะยะลาแล้วก็คุณเจนนี่แหละครับจากสุราษฎร์ธานีนะขอเพลงอะไรก็ได้นะของพี่บ่าววีเมื่อกี้เพลงแรกเลยพี่บ่าววีเปิดไปละ

จากพี่ไมค์พี่รมพรครับชื่อเพลงว่าทางลูกรังนะฮะสำหรับบทเพลงนี้นะครับก็จัดให้ฟังกันไปนะตามที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะขอบคุณพี่นานะครับจากสิชนด้วยนะครับแนะนำเพลงหนุ่มบาวสาวปานนะของวงคาราบาวนะกันขึ้นมานะครับนะสำหรับพี่นาจากอำเภอสิชนนะขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะก็จะทยอยเปิดให้นะสำหรับเพลงคาราบาวนี่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะกับรายการเรามากนะครับเพราะว่าเปิดเมื่อไหร่นะฮะไลฟ์สดจะโดนบล็อกนะฮะทันทีเลยนะครับพี่นานะก็ต้องกราบขออภัยด้วยก็แล้ว

กันเนี่ยนะครับนะเพราะว่าจะเป็นวงของคาราบาวเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะก็คือแต่ละเพลงแต่ละค่ายก็จะมีลิขสิทธิ์แหละครับแต่ว่าความรุนแรงนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะบางค่ายบางเพลงเนี่ยก็ตอนออกอากาศยังไม่เป็นไรแต่พอรายการจบไปแล้วจะไปดูย้อนหลังนะเสียงเงียบนะครับไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้แต่บางค่ายบางเพลงเปิดปุ๊บนะก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับหน้าไลฟ์สดนะฮะหยุดไลฟ์สดกันทันทีอะไรประมาณนี้นะดีเจช้างก็ต้องขอเลี่ยงๆนะในเรื่องราวของความเสี่ยงนะฮะตรงนี้นะกันด้วยก็แล้วกันนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับแนะนำกันมาพี่ธวัชชามทองนะบอกว่าสวัสดีครับน้องช้างขอเพลงดอกดาหลาของโอมทับ5ด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์ไอติมวอร์มมินิปากพนังนะครับสวัสดีดีเจช้างวันนี้มาแล้วนะนะฮะแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าเพลงนี้เพราะค่ะทางลูกรังครับคุณสมยศนะสวัสดีด้วยครับคุณคนึงนิดนะจันทรายศสวัสดีเจ้าดีเจช้างหนุ่มหล่อนะฮะมาคนเดียวกะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณเกียร์จะตามมาวันนี้คุณเกียร์มีภารกิจก่อนถึงเวลาเข้ารายการนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเสร็จธุระแล้วก็จะรีบตามมาทักทายกันในห้องส่งกับคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับสวัสดีพี่ขวัญนะครับจากร้านขวัญจรนะครับที่บ้านหนองนกอำเภอปากพนังนะจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับบ้านหนองนกนี่ติดปากพนังหรือยังพี่ขวัญหรือว่ายังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะฮะทางไปปากพนังแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณละมุนอบอุ่นนครด้วยนะครับจากท่าศาลาจากคุณสุทัศน์นะฮะก็ทักทายกันมาพี่สุทัศน์อนุกูลนะครับสนใจปุ๋ยแบล็คแคทต้องการยาราแบล็คแคทวันไปใช้งานกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อกันมาได้เลยครับใช้แล้วไม่ผิดหวังครับเพราะถ้าผิดหวังเรารับผิดชอบนะฮะโดยการคืนเงินนะครับนี่นะนั่นคือปุ๋ยแบล็คแคทครับคือถ้าของเขาไม่ดีจริงนะฮะของไม่มีคุณภาพจริงของเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลจริงเราคงไม่กล้าการันตีในคุณภาพกันแบบนี้แน่นอนศิลปินมนแคนแก่นคูนครับชื่อเพลงว่ากรณิกา

ชื่อเพลงว่ากรณิกานะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับมนแคนแก่นคูนนะครับมอยกับพี่วรรณโชคด้วยนะเพลงนี้พี่วรรณโชคก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับมนแคนแก่นคูนนะครับแล้วก็ป้าพึ่งบอกที่นี่ฝนจะตกแล้วนะครับมืดมากค่ะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังที่ไหนจะตกก็ตกไปนะแต่ขอเป็นพื้นที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะโซนหัวไซเชียนใหญ่ระโนดนะฮะแถวนั้นอย่าตกก็แล้วกันนะเพราะนี้เขามีงานอยู่นะฮะที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนะครับนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจบรายการเนี่ยดีเจช้างก็จะรีบนะฮะไปด้วยเหมือนกันนะก็เป็นเทศกาลบอลลูนเดี๋ยวนะเทศกาลดนตรีและบอลลูนนะครับอำเภอหัวไซนะฮะ1ท่องเที่ยว1อำเภออบจ.เขาไปจัดให้ที่นั่นมีบอลลูนนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ลุ้นมากเลยดีเจช้างแทบช็อกนะฮะ ตื่นเช้ามา 9:00 นโทรหาบอลลูนไม่มีคนรับสายปิดเครื่อง นะฮะแต่ตอนนี้บอลลูนไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีดนตรีด้วยนะค่ำคืนนี้แล้วก็พิเศษเลยครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรนะไม่ใช่เกษตรพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะเขาก็มีปัญหานะฮะด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะฮะในส่วนของราคากุ้งใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันจะมีกุ้งเนี่ยปกติเราก็จะมีส่งขายที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มันมีหนังสือจากมาเลเซียออกมานะคือหนังสือออกประมาณวันที่28บอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไม่รับซื้อกุ้งนะฮะจากประเทศไทยอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะฮะมันก็เลยส่งผลให้กุ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายออกไปมาเลเซียก็มีปัญหาเรื่องราวของราคาครับนะก็เป็นหน้าที่อีกแล้วครับทางพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็ช่วยพี่น้องนะฮะก็ไปร่วมเอาเป็นคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะฮะไปจำหน่ายนะในงานนี้ด้วยนะที่หัวไซที่หาดแพรกเมืองเนี่ยนะฮะคุณเกียร์เอากี่โลนะเขามีเป็นกุ้งขาวแวนนาไมนะขนาด 45-47 ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยปกติเนี่ยกิโลละ 200-220 นะแต่ว่าในงานนี้เนี่ยขาย180บาทต่อกิโลคุณผู้ฟังนี่ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะแล้วก็กุ้งกุลาดำลวกนะฮะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดพิเศษอันนี้แพ็คละ99บาทนะฮะนี่ตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานเด้งเด้งเด้งเด้งสดใหม่ตัวใหญ่เนื้อเด้งนะเขาว่ามาอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะอ่ะก็ไปชิมกันได้ครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไปช่วยพี่น้องนะฮะชาวที่เลี้ยงกุ้งนะฮะด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆที่บอกกล่าวกันเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้วงสำราญก็ฟังรายการอยู่แน่เลยวงสำราญนะฮะซึ่งเราก็เคยจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตนะBlack Cat สัญจรที่จันทบุรีนะฮะวันนี้เนี่ยนะ

เขาก็มีการจัดงาน10ปีวงสำราญพัทลุงจากเสียงเพลงสู่มิตรภาพนะฮะที่โรงแรมโรงแรมร้อยทองรีสอร์ทนะฮะจังหวัดพัทลุงนะฮะก็มีบัตรเข้างานเนาะมีพี่บ่าววีมีเอกชัยศรีวิชัยมีวงสำราญมีวงวานอนนะแต่ไม่ใช่วานอนนครศรีธรรมราชนะเป็นวานอนราชบุรีครับแล้วก็มีบางนัดด้วยนะครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไปเที่ยวงานกันได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะไปซื้อบัตรหน้างานก็ได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากน้องๆเนี่ยวงสำราญด้วยนะครับจากจังหวัดพัทลุงครับขอเพลงเก็บฝันไว้ข้างฝาจากคุณหลวงไก่นะฮะหนุ่มหน้ามนคนเมืองคอนนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีขอเพลงของพี่เสกโลโซมาด้วยนะชื่อเพลงว่าผู้กล้านะครับนะก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยนะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็ถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับคุณพีรพลเนี่ยสวัสดีครับลุงช้างแหมเรียกซะแก่เลยสวัสดีจ้าหลานฟังอยู่ในวิทยุอ้าวทำไมไปอยู่ในวิทยุออกมาอย่าเข้าไปอยู่ในวิทยุฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ป้าเพิ่งเปิดดังนะฮะให้ลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวนะที่ร้านได้ฟังรายการดีเจช้างด้วยนะฮะแล้วก็สาวเพิบโกปันแต่สวัสดีด้วยนะครับเพลงเพราะครับดีเจพี่วรรณโชคบอกนะคุณสุทัศน์อนุกูลนะพี่ขวัญนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังมารับรางวัลเป็นปูผัดข้าว1จานจากที่ร้านขวัญจร นะครับไม่น่าจะพอนะจานเดียวเพราะเดี๋ยวต้องมีคุณเกียร์อีกนะมีน้องอุอีกนะมีน้องวอยอีกแล้วอยู่กันหลายคนนะครับเบื้องหลังเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงดีเจคนน่ารักตั้งนานอ้าวทำไมล่ะคุณดาวันไปไหนมาเนี่ยขอเพลงบ่าววีจากเพลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวจัดบ่าววีให้อีกสักเพลงหนึ่งชั่วโมงหน้าแล้วกันเพราะว่าชั่วโมงนี้ผมเปิดเพลงของพี่บ่าววีไปแล้วนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนรบนะฮะพี่รัตนะบอกว่าลืมเลยวันนี้นะฮะนะฮะพอไม่ได้เคาะจอเคาะใจแล้วลืมเลยตอนบ่ายที่จุฬาภรณ์เนี่ยร้อนมากนะครับจุฬาภรณ์ร้อนมากนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักทายเนาะพูดคุยกันได้กับรายการของเราตรงนี้ท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะครับเราเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับพืชนะมีความต้องการนะครับแล้วก็ต้องการในส่วนของอาหารเนี่ยทั้งหมดนะ3อย่างด้วยกันครับ1อาหารหลักครับนั่นก็คือ NPK นะฮะสูตรต่างๆนั่นแหละที่เราใส่ให้กันทางดินนะ2คือธาตุอาหารรอง3คือธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่พืชต้องการนะครับอาหารหลัก NPK เราให้กันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะธาตุรองธาตุเสริมอันนี้พืชจำเป็นต้องใช้ครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะนะแต่จำเป็นแต่ต้องการไม่มากนะฮะในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมปกติเราก็ต้องไปซื้อกันมาทีละตัว2ตัวมันมีทั้ง10กว่าตัวครับ14ตัวธาตุรองธาตุเสริมอ่ะนะคุณก็มาเลือกใช้เอาช่วงนั้นก็ใช้ตัวนี้ช่วงนี้ก็ใช้ตัวนั้นมาผสมเองทำกันเองกว่าจะได้ฉีดก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นวันๆเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยนวัตกรรมด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับคุณผู้ฟังมันก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่เราได้มีการรวบรวมในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมเนี่ย14ชนิดเนี่ยไว้ในชุดเดียวนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat คุณผู้ฟังไม่ต้องไปผสมนะฮะแยกผสมอีกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะยุ่งยากนะเอากันแบบทำงานง่ายๆเลยนะเอาไปผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดพ่นกันได้เลยครับไม่เสียเวลาในการที่จะต้องมาคอยผสมกันอีกนะครับนั่นคือในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมที่ชื่อว่าปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังฮะนี่นะก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับแล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าในส่วนของปริมาณการผสมเนี่ยนะ1ชุด 1,980 บาทคุณถ้าเป็นต้นมันโซมๆนะต้นมันแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยก็ต้องผสมแบบเข้มข้นหน่อยหรือว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปอะไรเงี้ยครับก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์ดีนะเราใช้กันในระยะต่อๆไปในระดับที่มันปกติเนี่ยคุณก็ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรพืชผักอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็ผสมน้ํา 2,000 ลิตรได้เลยครับคุณผู้ฟังนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้นทุนลดแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะทำให้คุณนั้นปลอดภัยทำให้สุขภาพของคุณนั้นดีขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพของต้นไม้ของพืชเพียงอย่างเดียวสุขภาพของเจ้าของสวนคนทำสวนเองก็จะดีแล้วก็สุขภาพทางการเงินสุขภาพทางเศรษฐกิจของคุณเงินคุณก็จะเหลือมากกว่าเดิมเพราะต้น

ทุนของคุณนั้นลดลงนั่นเองครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ตอนนี้เรากำลังรับสมัครผู้กล้าจำนวนมากครับที่จะเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีเราคืนเงินครับย้ำเพลงจากพี่เสกโลโซคุณขอมาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผู้กล้าครับ

ผู้กล้านะฮะสำหรับบทเพลงที่จบไปนะครับจัดให้กันไปแล้วครับสำหรับงานเพลงนะที่ท่านผู้ฟังนะครับแนะนำถามถึงกันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับโดยดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ063ครับ459 6939ครับ063 459 6939ติดต่อคุณเกียร์

ไปอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยครับนี่วันนี้มท.2ลุยตรวจโรงแรมอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2ลุยตรวจโรงแรมอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตครับสั่งขยายผลสอบนอมินีการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะในส่วนของชาบัสเฮาส์นะฮะซึ่งมีการอ้างว่าเป็นธุรกิจของชาวอิสราเอลนะครับในพื้นที่ป่าตองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงวันศุกร์ครับบอกว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทันทีนะครับหากรัฐบาลอิหร่านดำเนินการหรือพยายามที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีแห่งสหรัฐครับคุณผู้ฟังฮะนี่นะเรื่องราวของสหรัฐกับอิหร่านก็ทำท่าจะดีแต่สุดท้ายก็รบกันต่อเหมือนเดิม กรุงลอนดอนของอังกฤษเกิดปรากฏการแฟนเพลงพิทบูนะฮะร่วมแปลงโฉมมาเป็นคนศีรษะล้านครับเพื่อสร้างสถิติโลกครั้งใหม่เมื่อกลุ่มผู้เข้าชมร่วมกันทำลายสถิติโลกในฐานะการรวมตัวของผู้คนสวมหมวกครอบศีรษะล้านจำลองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกครับคุณผู้ฟังครับนี่นะฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับในเรื่องของท่านนายกนะก็มีการประชุมด่วนนะเร่งรัดเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาผู้กระทำผิดแล้วก็คืนความเป็นธรรมนะครับให้กับคนที่เขาตั้งใจไปติวมาให้กับคนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือให้กับคนที่เขาทำข้อสอบได้ครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีตังค์ 300,000 400,000 เพื่อจะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะไปทุจริตอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเพื่อให้ตัวเองนั้นติดนะครับในการสอบนะอันนี้ก็แบบเป็นจำนวนคนที่แบบได้รับผลกระทบก็เยอะเลยทีเดียวแหละแล้วคุณลองนึกดูสิถ้าการเริ่มต้นเป็นข้าราชการเริ่มจากการโกงเข้าไปแล้วนะฮะคือแทนที่คือไม่ได้คนฉลาดอะเข้าไปแวดวงราชการเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณอยู่ไปตั้งอีกกี่ปีคุณอยู่ไปจนเกษียณนะ60ปีอะนะฮะแล้วประเทศไทยเรามันก็ขับเคลื่อนด้วยข้าราชการซะด้วยสิถ้าเดิดได้ข้าราชการที่มันเริ่มต้นจากการเข้าไปทำงานจากการคอร์รัปชันจากการโกงไปแล้วคุณคิดว่าอนาคตประเทศชาติของเรามันจะไปในทิศทางใดล่ะถ้าข้าราชการเป็นแบบนั้นไปเสียแล้วนะครับคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ต้องนะต้องรีบดำเนินการแล้วก็จัดการคืนความเป็นธรรมนะฮะกันให้ด้วยแล้วกันนะแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนว่ามันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วแหละเอาไม่เป็นไรที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็ว่ากันไปฮะแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อฝีมันแตกแล้วนะฮะมันก็ต้องหาคนที่รับผิดชอบมันก็ต้องหาคนที่กระทำผิดนะฮะแล้วก็เอาคนที่เขาโดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยกลับเข้ามานะฮะคืนความยุติธรรมนะให้กับเขาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ขอให้ทำให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก็แล้วกันนะครับ10:55 น.ครับคุณผู้ฟังครับเราคงจะต้องพักกันก่อนสำหรับในชั่วโมงนี้นะใครที่สนใจปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ครับที่คุณเกียร์ Black Cat เจ้าของบริษัทนะฮะย้ำนะว่านี่คือเจ้าของแบรนด์นี่คือเจ้าของบริษัทนะทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังติดต่อคุณเกียร์ที่เบอร์โทรครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ครับติดต่อไปได้เลยบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองนะตรงข้ามกับร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับกินติ่มซำก็ได้เช้าๆแต่6โมงจนถึงบ่ายโมงฮะแล้วก็เสื้ออาหารพืชด้วยนะปุ๋ย Black Cat ยาราBlack Cat 1อยู่ตรงข้ามกันเลยขอบคุณน้องอาด้วยพยาบาลสาวสวยครับจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคือมีต้นทุเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีใบแล้วมันเป็นเรียวไม้กวาดแล้วนะมันจะรอดไม่รอดนะเมื่อเช้าก็มารับไป1ชุดทดลองก่อนปุ๋ย Black Cat 1บวกกับยาราBlack Cat 1 1เอาไปฉีดพ่นเลยจ้ะผสมแบบเข้มข้นเลยนะจ๊ะนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ดีจะซื้อยกลังค่ะน้องอาบอกได้ซื้อยกลังแน่นอนจ้ะเพราะคุ้มกว่านะฮะ1ลัง24ชุด 37,920 บาทเขียนฝันไว้ข้างฝาครับงานเพลงจากรัชนกศรีโลพันธ์ครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการเรื่องค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกรนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกคณะเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองภูเก็ตพบความผิดปกติด้านเอกสารก่อนเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งบนถนนผังเมืองสายกออำเภอกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันในครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจ

0: การมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กได้เรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านประกันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวในเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อเด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้ง

0: อกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

สวยจนล้นนะครับบทเพลงจากคุณแจ็คธนพลครับคุณผู้ฟังครับ15:16 นนะครับดีเจช้างต้อนรับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะออกอากาศพร้อมกันครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่คุณผู้ฟังนั้นกำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วครับนะฮะสนใจปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat 1ติดต่อเจ้าของบริษัทติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939

39นะปุ๋ยแบ็คแคทครับนี่ใช้ดีใช้ต่อเนื่องนะฮะบอกต่อเลยนะว่าใช้ดีจริงๆนะฮะเห็นผลจริงๆลูกดกนะฮะหนามหยีหนามเขียวภูเต็มนะครับคุณผู้ฟังครับเห็นผลจริงครับด้วยปุ๋ยแบ็คแคทครับโดยวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับแค่คุณผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะฮะใช้ได้ทุกพืชครับฉีดทุก 7-10 วันครั้งตัวเดียวจบจริงทุกระยะ 1,980 บาทครับใช้คุ้มกว่าใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวหลายตัวเลยใครที่มีปัญหาต้นโทรมนะใบไม่เขียวผลไม่ดกนะลูกไม่สวยครับนะติดต่อคุณเกียร์เลยครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939ครับส่วนที่นะเหลืองโทรมก้านทูบนะเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มนะฮะนี่ลองกันมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ยังไม่หายก็ยังไม่ดีก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเปลืองตังไปเปล่าๆปี้ๆนะวันนี้แนะนำครับ Black Cat ครับตัวเดียวจบเลยนะปุ๋ย Black Cat บวกกับยารา Black Cat วันช่วยได้ครับฟื้นต้นไวกระตุ้นการแตกใบอ่อนนะต้นจะกลับมาเขียวสมบูรณ์ได้ใบใหญ่ใบเขียวนะใช้ต่อเนื่องเห็นผลชัดเจนครับยืนยันจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศไทยนะซึ่งใช้กันเยอะมากนะตอนนี้นะสำหรับปุ๋ย Black Catใครที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะก็อย่าปล่อยให้ต้นโทรมครับมาฟื้นต้นมาทำใบให้มันแตกยอดใหม่ไวๆกันดีกว่านะกับปุ๋ย Black Cat พร้อมที่จะเตรียมต้นให้สมบูรณ์สำหรับผลผลิตรอบต่อไปครับใช้ปุ๋ย Black Cat นะ 1,980 บาทคู่กับยารา Black Cat 1,540 บาทซื้อคู่ราคาเพียง 3,420 บาทจากปกติ 3,520 บาทลด100บาทเหลือ 3,420 บาทคู่นี้ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับสำหรับกรณีเอาไปฟื้นต้นทำใบช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรงครับฟื้นต้นหลังตัดเก็บใบเขียวเข้มแตกใบอ่อนเร็วทำใบแน่นใบดกใบสวยครับนี่บำรุงรากดูดซึมไวนะเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอกและติดผลในรอบถัดไปครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ครับคุณผู้ฟัง063-459-6939 063-459-6939นี่วันนี้บอกเบอร์คุณเกียร์นี่10กว่ารอบแล้วนะถ้าใครยังบอกว่าจดไม่ทันเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษตัวเองแล้วนะ ต้องลงโทษตัวเองแล้วนะเพราะวันนี้ย้ำเบอร์กันเยอะมากนะฮะในรายการเรานะครับแล้วก็พี่ตะพึ่งนะฮะปุ๋ย Black Cat ใช้ดีจริงค่ะหลานป้าเอาไปใช้กับทุเรียนลูกสวยงามสวยทุกลูกค่ะนะฮะนี่ขายหลานๆ นี่ครับปุ๋ย Black Cat นะนี่มีขายอยู่ที่หลานป้าพึ่งครับอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะก็มีขายอยู่ด้วยนะฮะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังกดไลค์กดแชร์กดให้ชั่วโมงที่2ค่ะนะฮะแล้วก็วันก่อนนี่เจอท่านกำนันจุนนะฮะบอกว่าก็ยังใช้อยู่นะปุ๋ย Black Cat คุณธัญพัฒน์บอกว่าเพลงเพราะมากค่ะนะช้างขอบคุณมากเลยจ้ะนะเพิ่มเติมกันมาครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0754192225ครับ0754192225ครับนะฮะหรือจะเป็นทางไลฟ์สดนะนี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนำบทเพลงนะกันเข้ามาได้ครับเลือกหนึ่งผลงานเพลงของพี่บ่าววีครับมาให้ฟังกันนะครับนะสำหรับบทเพลงนี้นะฮะเด็กมูกล่อครับน่าจะไม่สบายครับเป็นเด็กที่ไม่สบายเด็กต้องไปหาหมอเด็กต้องไปโรงพยาบาลครับสำหรับเพลงนี้นะเด็กมูกล่อครับงานเพลงของพี่บ่าววีอาสยามครับขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรมอบให้เป็นความสุขชั่วโมงยามบ่ายวันเสาร์วันนี้นะ

เด็กมุกล่อครับบทเพลงจากพี่บ่าววีนะฮะสำหรับงานเพลงนี้ฝากให้กับพี่รัตน์นะปณิสราโกมินนะครับด้วยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับมีข่าวนะฮะกันออกมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการใช้นะเรื่องราวของการฉีดยาทุเรียนนะฉีดพ่นเคมีแล้วก็มันส่งผลกระทบนะไปยังเพื่อนบ้านนะฮะแล้วมันก็มีการร้องเรียนกันนะเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ต้องนำมาเนี่ยบางที่บางแห่งก็ทำให้เพื่อนบ้านเสียชีวิตอ่ะแล้วเขาก็ต้องไปพิสูจน์ซึ่งผลนี้ออกมาว่าเพราะสารเคมีครับคุณผู้ฟังนะฮะหลายพื้นที่หลายอำเภอนะที่มีการทำสวนทุเรียนกันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องราวแบบนี้ครับเกิดขึ้นนะกันอยู่นะค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้นะจะไม่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะที่มันไม่เป็นอันตรายนะครับกับพืชแล้วก็รวมไปถึงคนชั้นบรรยากาศนะอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะอันเนี้ยก็เป็นปุ๋ย Black Cat แหละแล้วก็ยาราBlack Cat วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรนะครับที่จะได้ใช้นะฮะตรงนี้กันได้เลยอันนี้ผมก็แนะนำกันเลยนะเพราะมันเป็นปัญหากันมาอย่างยาวนานแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีการถกเถียงกันนะครับสำหรับในเรื่องราวตรงนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับนะเขาก็มีการต้องเข้าไปดูแลเนาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเราก็คำนึงถึงนะสำหรับผู้ที่เขาไม่ได้ทำสวนทุเรียนด้วยนะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้สวนนะของคนที่เอาเคมีนะไปฉีดพ่นนะหรือว่าไปใช้ในสวนอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่านี่คือทางออกที่ดีมากๆเลยทำให้

ทุเรียนก็ได้ผลผลิตที่ดีนะฮะมีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นการไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็ใช้ Black Cat ครับแล้วก็ยารานะครับ Black Cat 1จ้ะนะฮะติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับใช้แล้วปลอดภัยจริงๆจะได้ไม่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆสวนของเราด้วยเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวกันใช้ Black Cat ยารา Black Cat 1ครับดีที่สุดเลยจ้าดอกดาราครับงานเพลงจากน้องโอมวงทับ5

ครับคุณผู้ฟังครับงานเพลงจากน้องโอมทับ5นะฮะชื่อเพลงว่าดอกดาหลานะครับบทเพลงเพราะๆนะฮะแล้วก็สนุกด้วยนะฮะเอามาให้ได้ติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับวันเสาร์นะวันนี้11กรกฎาคม2569วันนี้ดีเจช้างนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณเกียร์วันนี้ก็น่าจะติดภารกิจทั้งวันแหละผมว่านะวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาเจอกันนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันได้นะเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็

วันอาทิตย์นะครับ2ชั่วโมงด้วยกันที่เราจะมาพบกันเนี่ย9สถานี10คลื่นความถี่ครับคุณผู้ฟังครับนี่ฟังกันทั่วนะทั้งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับปุ๋ยแบล็คแคทใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆนะครับนี่สวนแม่โสภาอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้กับตะไคร้นะครับคุณผู้ฟังครับใช้แล้วเป็นไงบ้างจ้าคุณแม่จ๋าแต่กอดีจะลูกช้างต้นใหญ่ลูกน้ำหนักดีนี่นะครับแบล็คแคทสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจริงๆนะครับเหมือนที่แม่โสภาบอกแล้วครับว่าปลูกพืชหลายชนิดก็ใช้แบล็คแคทกับพืชทุกอย่างใช้แล้วได้ผลจริงปลอดภัยนะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับวันก่อนนี่เห็นคุณเกียร์ไปสวนของพี่นะฮะพี่อะไรนะไปสวนนะฮะเป็นฝรั่งนะฮะของแม่โสภาใช่ไหมแม่โสภานี่ก็มีฝรั่งเหมือนกันนะฮะปลูกฝรั่งด้วยเหมือนกันนะครับนะที่ศรีสะเกษลูกดกผิวสวยน้ำหนักดีนะฮะนี่ติดเยอะจนห่อไม่ทันเลยนะฮะรวมไปถึงสวนของพี่สาวแล้วก็ลุงดำเนาะที่อำเภอปากพนังก็เช่นเดียวกันสำหรับฝรั่งกิมจูใช่ไหมอ๋อหงเป่าสือนะฝรั่งหงเป่าสือนะฮะนะครับอันนี้ก็ของพี่สาวนะครับอยู่ที่อำเภอปากพนังนะครับก็ใช้แบล็คแคทร่วมกับยาราแบล็คแคทวันครับซึ่งตอนนี้นะสวนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะจากแปลงที่เคยโทรมนะผลผลิตน้อยตอนนี้ต้นโตขึ้นนะครับใบเขียวสวยผลผลิตผิวสวยแล้วก็ดกขึ้นด้วยอีกฝั่งที่เคยใช้ยายี่ห้ออื่นมาก่อนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะทำผลผลิตได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับนี่นะฮะในส่วนของลุงดำนะครับแล้วก็พี่สาวนะครับที่อำเภอปากพนังครับหงเป่าสือนะครับนี่ใครที่ลองได้ชิมลองได้ทานแล้วรับรองว่าต้องติดใจเพราะคุณภาพของเขาแบบเน้นๆจ้ะนะฮะต้นสมบูรณ์ติดดกผิวสวยรสชาติหวานอร่อยเลยนะเพราะวันนี้นะสวนใครที่ปลูกหงเป่าสือแล้วไม่ดกติดลูกยากผิวไม่สวยแวะมาดูสวนนี้ได้เลยครับดกมากจนกิ่งหักกันนะครับดกมากจนเก็บขายกันไม่ทันนะดกมากครับห่อไป 8,000 กว่าลูกแถมลูกใหญ่น้ำหนักดี4ลูกเนี่ย2กิโลกรัมกันเลยทีเดียวครับสวนป้าสาวลุงดำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่คือส่วนหนึ่งนะพี่น้องนะที่จะบอกกันนะฮะเป็นการยืนยันว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆและก็ใช้ได้ดีด้วยกับพืชทุกชนิดเลยนะครับแล้วเรากล้าการันตีคุณภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวสวนเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณแม่ธนชาชุมคงด้วยสวัสดีคุณป้ากุหลาบด้วยนะคุณสมเด็จเกื้อกูลนะคุณประจักษ์นะสวัสดีด้วยนะครับเพิ่งเห็นหล่อมากๆครับขอเพลงดีเจชุมชนด้วยนะครับขอบคุณด้วยจ้าอ่ะขอมาจัดไปเลยแล้วกันเนาะกับบทเพลงนี้นะครับดีเจชุมชนนะครับบทเพลงที่แนะนำกันมานะครับคุณผู้ฟังเนาะส่วนใครอยากฟังเพิ่มเติมกันก็0754192225ครับศิลปินชัดชัยมงคลทองครับชื่อเพลงว่าดีเจชุมชน

0: วัสดีครับวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ข้อเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นเศร้าแก่แม่ไม้หรือลูกเศร้าซวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาท่านพอแรงพิงก็โทรมาพอดีวัสดีครับ
1: ค่ะวัสดีค่ะค่ะ
2: เสียงว่านจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆนี่ค่ะ
2: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรเตบ้านค่ะ
2: ละที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณ
2: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะคุณ
2: ในข้อข้อไส้แม่ที่เราข้อข้อไส้แม่ที่

0: เมย์กำลังล้างชามอยู่ค่ะอาค่ะ
1: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
0: พอกำลังคัดปืนอยู่ค่ะอาค่ะ
1: แล้วแค่นี้ก่อนนะหนุ่ยนะแค่นี้ก่อนนะเพลงที่ข้อมาคอยจัดให้นะคอยจัดให้ชาบไป

0: วัสดีครับผมเอพี่น้องมีรักแคว้นเพลงและการจมร่มคุณรักเสียงเพลงทุกตานกองใจคิดถึงคราวเหมือนเดิมอาลูเทสวัสดีครับผม
1: นะวัดนี้จ้า
0: โอ้ค่อยมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยว
1: เพลงของทุกทุกกาแดนหรือไม่มีของทุกกาแดนเอาของจักกาจันน่ะไม่มีจักกาจันเอาของแมงบอ
0: หมอไม่เคยมั่งเกี้ยว
1: หมอไอ้บีปีดยังบอนบะยามาน
0: หมอ
1: น้องนกเจ้าของนูกอัวเจ้าของลิงและลูก
0: เนี่ยนะเจ้าทุกบ่ดีเวลาหมดแล้ว
1: นิเตศยมลม
0: เฮ้ยเอา
1: อุลลักเสียงเพลง
0: แค่นี้ก่อนนะบ่ดีเวลาทําตายหมดแล้วชะพลเจอกันทําตายหมดแล้ว
1: แล้วนายวังไม่เพลงนี่ก่อไปนะ
0: ไม่ใช่วังแล้ว

0: สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันจันทร์ไม่มีวันหยุดกันนะคะกับดีเจสาวคนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไรกระโตมาได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจดีสาวคนสวย
0: ค่ะก็เพลงไรค่ะ
1: ไม่จะไว้ก็เพลงไว้ต้นไปเจอโลตัสนี่ว่างไหม
0: ดอ
1: กจ้า
0: อ๋อนึกว่าโตมาก็เพลงโตมาจนไปเจอโลตัสเลยค่ะ
1: มันเนี่ย
0: อ๋อแล้วไปป่าได้ยัง
1: อืมก็แล้วแต่ดวกแล้วแต่ดวกตัวแหละ
0: อ๋อแต่ว่าปะเนี่ยดีเจป่าลูกไปกันได้ไหมคะ
1: ก็ปะนั้นอย่าไปอย่าแปดเปล่งไม่ก็อย่างแกนี่แหละ

0: ราการของธงทองแดงอยู่ในคณะนี้หลังจากแพ้ไก่จวนมาจดๆร้อนๆไก่อีโขกวางเปล่งไรมั่งเอออารมณ์เสียอยู่ได้ขอกันมาตา
1: เออเนี่ยมาสายถึงแล้วอาโลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะ
1: อาหลวไหนอาโหลดิ
2: ไม่หลวยแล้วจะสั่งยังมึงไม่ใช่ของกะลีเท่าไรเอง
1: ไม่สัญญาณเปลือกคลื่นเต็มเลย
2: ฮัลโหลฮัลโหล
1: ครับได้ยินครับได้ยินไหมตัวจากไหนอันนั้น
2: นี่แหละจังกงคอยอ่ะ
1: ทองทองแดงครับ
2: อ๋อแทงช่องโดงเออ
1: ว่าทองทองแดงไอ้ย่าหูนวกยังขอเพลง
2: นี่ว่าก็เพลงจับเพลงแก
1: เพลงจับเพลงอยู่ตา
2: ให้เออเพลงมึงอันนั้นแต่เพลงกู
1: เพลงอะไรครับ
2: เพลงพวงพวง
1: ไ
2: ง
1: ไอ้ไรผงผงใครยิงกันฟาดไหนกับผงผง
2: ไม่ยิงกันถือถุงน้ายก็เพลงพวงพวงนะ
1: อ
2: ๋
1: อเพลงผงผงของใครอะครับ
2: เพลงอะไรเพลงโกโก้กองชักชัยมงกุฎทองไอ้ได้ได้อะผงพวงอะ
1: โอ้จัดใจมงกุฎทองอ๋อผงผายมัดแล้ว
2: ทุกตังแล้วทุกตังแล้วผงผายมองแล้ว
1: เออผงผงตกใจไป
2: นานเน
1: ่มอบไปกับใครมั่งอะครับ
2: มอบให้อาชิมอาซออามาอากงและกับพ่อตาเมียยายโอ้เมียยายไม่มอบให้มากแกตายแล้ว
1: ตายแล้ว
2: เออมอบให้ลูกเช่ากงเล็กลูกเช่ากงโตแล้วการลูกเช่าที่ยังไม่เกิดที
1: เดี๋ยวเอาปันนี่ดีหว่าตาปันนั้นไปยกสำเนาทะเบียนบ้านไม้มัดตะโกดพ่อโกดแม่โกดตายายมาแล้วจะจัดให้นะ
2: ส่งแสงใจห้องไอ้ทวงทวงล้วงนี
1: ้เออแกนี่แหละ
2: เปกไก่มาแล้วมาใส่หาล้มกับกุนฟังแล้วว่าใส่หาวุฒิเลปีนี
3: ้จบจากเพลงนี้นะกับเพลงดีเจชุมชนสวัสดีคุณพี่สุวรรณีกองแก้วด้วยครับสวัสดีจ้า15นาฬิกากับ42นาทีดีเจชุมชนนะฮะเสียงร้องจากพี่ชัดชัยมงคลทอง6นาทีกว่าๆเลยนะระหว่างนั่งฟังดีเจกับคนฟังเขาโทรศัพท์มาขอเพลงกัน

นี่ยก็สนุกสนานครับบรรยากาศยามบ่ายๆอากาศก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนนะครับตอนนี้นะฮะแต่ฟังรายการนี้ก็สบายใจเนาะนะฮะฟังและสบายใจโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพอจะได้รับรู้รับฟังถึงทางเลือกในการทำเกษตรนะครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่อันตรายนะอย่างปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับที่พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเลือกใช้งานกันได้ครับทีมนักตบสาวไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมครับตบสยบบราซิล 3-0 เซตนะครับการันตีไม่ตกชั้นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วนะครับนี่นะฮะก็ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับนักตบสาวไทยนะครับชนะบราซิล 3-0 เซตนะครับคุณผู้ฟังครับโดยทัดดาวนึกแจ้งนะตบทำแต้มมากสุด15คะแนนครับทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ13ขออภัยฮะอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วครับส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2ครับสำหรับนัดต่อไปนะครับทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีครับทีมอันดับ3ของโลกนะในวันที่12กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นะก็อย่าลืมนะติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจนะกับนักตบสาวไทยของเรานะกันด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอุ้ยถนนยุบอีกแล้วแหละถนนยุบบ้างอุโมงน้ำรั่วบ้างนะครับประเทศไทยเรานะฮะนะครับก็ว่ากันไปเนาะสำหรับเรื่องราวของบ้านเมืองข่าวคราวต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะฟังอสมทนี่ก็ดีนะคุณผู้ฟังทุกต้นชั่วโมงเรามีข่าวจากสำนักข่าวไทยครับให้คุณเนี่ยได้ติดตามกันได้ทุกๆต้นชั่วโมงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่คุณก็จะไม่ตกข่าวแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเกษตรแล้วนะครับไม่อยากจะขาดทุนนะฮะไม่อยากจะให้สุขภาพเสียนะไม่อยากให้ยุ่งยากแนะนำเลยฟังรายการนี้ฟังรายการนี้แล้วเราจะได้รู้จักกันนะครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสแนะนำคุณผู้ฟังเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะไปใช้กันนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat ครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำนะ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับราคา 1,980 บาทครับนะ 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดนะเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดนะเราแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาเพียงลังละ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทนะอันนี้คุณก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะ 9,600 บาทกันเลยนะในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังส่วนยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ํา 1,000 ลิตรครับราคา 1,540 บาทครับ1ลังจะมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะครับราคาลังละ 17,520 บาทครับ 17,520 บาทสำหรับยารา Black Cat 1ครับแล้วก็ตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นนะครับในการที่จะไปร่วมทริปท่องเที่ยวนะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1เราจะไปกันที่ประเทศจีนนะฮะเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับเดินทางกันก็จะเป็นในช่วงของปีหน้าให้เวลาคุณสะสมนะฮะในการใช้งานปุ๋ย Black Cat กับยาราบ Black Cat 1จนถึงสิ้นปีนี้70ท่านแรกที่ใช้ปุ๋ย Black Cat หรือว่าซื้อปุ๋ย Black Cat ครบ4ลังแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับปุ๋ย Black Cat 4ลังบวกกับยารา Black Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ในปีหน้าเราดูแลคุณตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะจนกลับมาถึงประเทศไทยเลยไปกลับตั๋วเครื่องบินค่ารถค่าอาหารที่พักนะดูแลให้ครบเลยนะครับในการเดินทางไปกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะเพียงแค่คุณนั้นซื้อนะปุ๋ย Black Cat นะครับสะสมครับครบ4ลังยารา Black Cat 1 5ลังนะ
ก็รับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยมีเวลาให้คุณได้สะสมกันไปจน

ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นและย้ำว่าเฉพาะ70ท่านแรกเท่านั้นเพราะเรารับได้แค่70คนจริงๆติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939แล้วก็เบอร์นี้ก็เป็น ID Line ด้วยนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะไปหาคุณเกียร์ Black Cat นะผ่านทางเบอร์นี้ได้เลยนะครับ063-459-6939แถวหน้า1แถวอะไรเนี่ยหัวไทยหัวไซสะเทือนวันนี้นะฮะใช่วันนี้นี่ได้ข่าวมาที่หัวไซนี่คึกคักมากเลยที่หาดแพรกเมืองนะครับวันนี้เขามีงานนะครับเป็นงานเทศกาลบอลลูนนะครับนี่เต็มท้องฟ้านะครับ8ลูกด้วยกันนะขึ้นพร้อมกันที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นไม่บ่อยนะที่จะมีนะผมไม่แน่ใจว่าเคยจัดหรือเปล่านะในลักษณะบอลลูนที่มาเยอะถึง8ลูกแบบนี้ครับก็เห็นก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะ8ลูกเหมือนกับวันนี้ที่จะเกิดขึ้นที่หัวไซแล้วก็ที่เคยเจอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลูกกลมๆทรงกลมอย่างเดียวใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นแบบเป็นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบูโซอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีเป็นหน้าตาเป็นตุ๊กตาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีน้องๆเด็กๆหนูๆนะคุณพ่อคุณแม่พาลูกจูงหลานกันไปเที่ยวงานกันได้ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะวันนี้2วันด้วยกันนะ11 12เห็นแจ้งกันมาบอกว่าแม่ค้าเยอะมาก นะมีคนที่ไปถึงงานแล้วแจ้งกันมาว่าแม่ค้าเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเขามีเต้นแอโรบิกด้วยนะเต้นรับลมชมบอลลูนนะฮะนี่ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะใครอยู่แถวระโนดสงขลาใกล้ๆนะก็ไปได้6โมงนี่เขาเต้นกันก่อนมีครูทีซุมบ้าจะทำหน้าที่ในการนำเต้นนะมันแน่นอนนะผมว่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดด้วยดีกว่าหาชุดก่อนหาชุดให้มันเข้ากับบรรยากาศริมชายหาดหน่อยไปเต้นแอโรบิกดีกว่านะวันนี้ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซไปชมบอลลูนแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะเป็นกิจกรรมดีๆครับร้านข้าวขาหมูน้องออกจากบ้านหรือยังป้าพึ่งบอกว่าได้ดูลูกดีเจแล้วบายใจมากค่ะหัวร็อกก็เก่งนะคะบายใจจ้ะนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาเอาเรื่องราวดีๆครับมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย Black Cat ไม่ว่าจะเป็นยารา Black Cat 1นะซึ่งพี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้แล้วเห็นผลเอาไปใช้แล้วได้ผลดีเราก็มีความสุขนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมานั่งบอกกล่าวแนะนำให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังครับ15นาฬิกากับ50นาทีครับไปกันต่อนะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับสำหรับในช่วงนี้งานเพลงจากการนะครับชื่อเพลงว่าคาถาขุนแผนครับ

หลวงพ่อกล้วยครับแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจินะฮะอีกองค์หนึ่งนะที่ดีเจช้างนั้นให้ความเคารพนะฮะแล้วก็ศรัทธามากนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการห้ามฝนนะฮะคาถาของอาจารย์นี่ก็ได้มีโอกาสเอามาใช้นะครับในหลายๆงานเลยนะก็จะรอดทุกงานเหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันวันพรุ่งนี้เจอกันนะฮะดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ครับบ่าย 2-4 โมงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองความคืบหน้าเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รั่วซึมที่วงเวียนใหญ่เข้าสู่วันที่3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยสัญญาณเป็นบวกพื้นที่สุดตัวไม่ขยายเพิ่มนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์จนทำให้ดินซุดตัวผ่านไปแล้ว3วันโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่ซุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายศิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้การชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 ซมล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7ซมซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรค

0: การเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากรในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุมทัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการแนวสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน ทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวก

0: Shop ที่ Shop มาเนี่ย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Networkเสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: คือสิได้อยู่แม่นบ
1: ่สิ่งกันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากโอ้โหคู่ขวัญก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลต่อเนื่องจากบุญผลาหมดอายุนะฮะงั้นจากพี่มนแคนกันคูนครับร้องคู่ไว้กับน้องเวียงในเรื่องมนเพลงนี้30พอก็เพิ่งปล่อยมาโอ้แอบฟังแล้วมันเพราะเหลือเกินก็เลยต้องมาเปิดให้คนฟังได้ฟังงานบน FM 95นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วครับยังอยู่ต่อกับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
2: ซึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นจ่อคิวฮิตนะครับ13ถึง17กรกฎาคมเหมือนเดิมเรามาแนะนํา5เพลงใหม่ที่เข้ามาในคลื่นและจะเปิดวนๆกันไปจนถึงสุกนี
1: ้ครับผมนะครับอ่ะซิงเกิลแรกครับที่จะพูดถึงแนะนำกันฮะงั้นจากออยแสงสินครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดชื่อเพลงครับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาไปฟังกันครับ

0: งั้นจากออยแสงสินครับเพลงนี้แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะก็อย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปเพลงนี้จากสังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณภูมิหัวตะพานเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบอลธีรพลนะฮะซิงเกิลแรกที่เข้าสู่ระบบจอกชีวิตของเราครับ
1: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงใหม่จากบ่าววีครับสังกัด S1 Music ชื่อว่าเอาที่บายใจ
0: ไปฟัง

0: เอาที่บายใจครับผมจากบ่าววีสังกัด S1 Music คำร้องทำนองแม็กโฟกซองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอภิชัยชูเกือครับผมเพลงที่2
1: มาแบบว่าโจ๊ะเลยนะเอาที่บายใจครับพี่น้องครับนะครับมาเดินทางกันต่อโอ้ยเดินทางกันต่อครับกับซิงเกิลที่3ในระบบจอคิวของเราโอ้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะสำหรับซิงเกิลใหม่ๆจากพี่ตั๊กแตนชลดาครับรอบนี้โอ้อาจารย์วัสุรวมไปถึงพี่ตั๊กแตนนี่ก็ปล่อยซิงเกิลรัวๆเลยนะเพลงใหม่ครับชั้นท้องตั๊กแตนชลดาเอ๊ะยังไงไปฟังต่อครับ

0: แม่เพลงนี้ถ้าฟังเนื้อหาจริงๆค่อนข้างจะเศร้าเลยทีเดียวนะ
1: ครับผม
0: ฉันท้อง
1: กดดันเลย
0: ฉันท้องเอออันนี้ถ้าสมมติว่าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะแบบตึงเลยทีเดียว
1: ครับเพลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพลงที่มาแบบแนวสตอรี่แบบนี้ก็
0: ถูกต้องนี่
1: ก็แต่
0: ซึ่งก็ต้องยอมรับที่พี่ตั๊กแตนได้หยิบยกเพลงนี้มาถ่ายทอดให้แบบว่าคนที่ประสบพบเจอปัญหาหรือว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นเรื่องราวที่คนที่เซนซิทีฟแต่คือประสบการณ์แบบนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเพลงอย่างที่น้องคริสได้บอกไปเนื้อหาแนวนี้ค่อนข้างจะมีน้อย
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์วสุห้าวหาญนะที่ได้แต่งประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับของร้องทำนองนะเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระครับ
1: แล้วก็เรียบเรียงโดยยีนศิลาแดง
0: อืมนี่ถือว่าโอ้ใครที่เข้าไปชม MV แล้วก็คงจะมีน้ำตาบ้างแหละ
1: ครับผม
0: นะ
1: มาเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงเป็น cover version เป็นจริงๆต้นฉบับเป็นของจินตลาภูนลาภนะครับชื่อเพลงว่าแผลใหม่แต่อันนี้จะเป็น cover version ของหมิว
0: รัชดาภรณ
1: ์ครับ
0: ไปฟังกันก่อนเลยครับ

แผลใหม่นะครับเหมียวรัชดาพรครับเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ต้นฉบับนี้เป็นจินตราภูลราบสังภูลราบครับสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยพยัตภูวิชัยเรียบเรียงโดยสมศักดิ์พิลารัตครับนี่ก็เป็นเพลงที่4ครับผมมาเพลงต่อไปเลยเป็นผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจครับคนผ่านทาง

0: ขนผ่านทางครับเงินจาก X สุภกฤตนะฮะเพลงนี้จากสังค่าย Johnny Music โอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาพอตั้งแต่ปล่อยเพลงมาเพลงของน้อง X นี่หลายคนก็ถามหาของกันเข้ามาช่วงหน้าไมค์กันค่อนข้างหลายท่านเลยทีเดียวนะครับ มันก็ถือว่าแบบอะไรนะ
1: ได้ฟังกันแล้วนะครับผม
0: ถูกต้องถูกต้องนะ
1: คนผ
0: ่
1: านทาง
0: ใช่ๆๆนะครับซึ่งเพลงนี้ได้ปลายปากกาจากพี่ตะมิสเตอร์แคนเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณน้ำวายล้อมเดชนะนี่เสียเปียกบอกว่าปรบมือให้เลยฮะแหมฟังเหมือนว่าอะไรมีคำว่าฟ้ามีปลายอะไรเงี้ยส่งทางเธอเสียชอบหมดเลยที่มีคำว่าปลายฟ้านี่ให้เป็นปลายฟ้าเสียชอบหมด
1: คือเสียไม่ชอบอยู่ไปจนจบเสียชอบแค่ส่งๆอยู่ผ่านทางก็พอแล้วก็ส่ง
0: ไม่รู้ไงเออเราก็ได้แต่สงสัยเสียเปียกอย่างเดียวเลยนะฮะ
1: นี่ก็เป็น5ผลงานของจอคิวฮิตครับเพลงแรกเลยก็คือแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาของออยแสงสินนะครับแล้วก็เพลงที่2เอาที่บายใจของบ่าววีเพลงที่3ครับฉันท้องของตั๊กแตนชลดา
0: ครับเพลงที่4ครับ
2: เสาอาทิตย์
0: ทำ
1: ไมม
0: ัน
1: เป็นเองอ่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไปโดนมือไปโดนโอ้ดีเราก็ตกใจเพลงที่4ครับเพลงแผลใหม่จากหมิวรัชดาพรครับส่วนสุดท้ายเพลงที่5ค้นบานทาง X สุภกฤตนะ
1: ครับผม
0: แต่มาช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนละกันเดี๋ยวผมแก้ไขให้ฟังเพลงจากน้องลำไยไหทองคำวันนี้10:37 น.ฟังเพลงกันต่อครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
10: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังแป๊บๆก็ต้องส่งต่อให้รายการถัดไปตอนนี้บริเวณแถวๆอสมทห้วยขวางพระราม9อาจจะมีน้องฝนโปรยปลายพรมเหมือนน้ำมนต์มาเบาๆนะอ่ะก็ฟ้าฝนอาจจะถามหากันอยู่เพราะว่าได้รับผลกระทบกันอยู่บ้างสำหรับพายุที่เกิดขึ้นแถวๆชายฝั่งแถวๆเวียดนามใช่ไหมฝั่งนู้นนะฮะก็ไม่ใช่เวียดนามสิฝั่งประเทศจีนนี่ตอนนี้ฝั่งอยู่ฝั่งโน้นกันแล้วนะก็ประเทศไทยของเราทั้งทิศตะวันตกก็ดีทางภาคอีสานก็ดีก็มีฝนโปรยปลายลงมาส่วนภาคกลางนี่ก็มีประปรายบางพื้นที่นะครับส่วนทางภาคใต้ก็อาจจะน้อยลงบ้างแล้วนะจากช่วงที่ผ่านๆมาอ่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยกันด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ถูกขอแล้วก็แนะนำกันเข้ามาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่สำหรับโอ๊ตคณิตนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปกติของผม 4:00 นจนถึง 1:00 นตรงครับ
11: ครับผมแล้วก็เจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึง 5:00 นครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวทิ้งท้าย2เพลงเจอกันสัปดาห์หน้าครับ
10: ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร. อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การทรุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและชะลอการทรุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบางแห่งพบว่ามีอาคารเกิดการเอียงตัวแต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวอย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมในระยะต่อไปรฟม.อัปเดตการรื้อสะพานลอยแล้วเสร็จเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์084-356-5211รวบแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันธ์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตร

0: คอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่าจ้างครั้งละ200ถึง 2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะฮิตพิเศษอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในพ.ศ.นี้แล้วก็พ.ศ.ต่อไปทุกท่านเลยนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกปัจจุบันนะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์ทำนองคำร้องและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับผู้ที่แต่งร่วมด้วยก็คือคุณจินตนาใกล้ประยงนะครับและคุณณัฐมนบุญมากนะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาสลับกับเพลงอื่นไปด้วยทุกครั้งไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มฟังเพลงกันเลยนะครับช่วงนี้จะให้ท่านฟังเพลงในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าน้ำลงนกร้องนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เล่นแอคคอร์เดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรไพรเพชรดำเนินนะครับเพลงที่สองสิบหมื่นนะครับสุริยารุ่งตะวันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเสน่ห์เพชรบูรณ์ขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงคนร้อยเล่นะครับประกอบชัยพิพัฒน์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยลินดาณภาพันธ์นะครับเพลงที่สองไฟเสน่หานะครับววัชยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์ชำนาญไพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพียงพิษสิริวิไลขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสุดเพราะขอเชิญครับ

มาให้เสียเวลาให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังครับเริ่มด้วยเพลงแรกชื่อว่าวาสนาเจ้าลอยนะครับสถาพรบุรีแสงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยรังสีบอร์

สุดนะครับเพลงที่สองหนุ่มเรือนแพนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยกาเวาเสียงทองนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกแล้วนะครับอ่ะขอเชิญท่านฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
7: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
8: ให้ท่านรับฟังต่อไปไทยสากลสุดซึ้งซึ้งทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงที่หนึ่งชื่อว่าไร้อารมณ์นะครับสมพงษ์ตระการพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธนงศักดิ์ภักดีเทวานะครับเพลงที่สองขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับคำร้องทำนองโดยทวีพงษ์มณีนินนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธานินอินทรเทพแหมทั้งสองท่านนี้นักร้องเสียงนุ่มทั้งสองท่านขอเชิญท่านรับฟังครับ

ให้ท่านรับฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งเพราะมันๆนะครับเริ่มด้วยเพลงคุณไม่รักทำไมไม่บอกนะครับอาจารย์พินขวัญชัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยคณะรุ่งนิรันดร์นะครับขับร้องโดยจันทราณกาลสินเพลงที่สองแต๋วจ๋านะครับจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติ2535เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสาลิกากิ่งทองอ่ะขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
4: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเจอกันทุกเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรส่งมาได้ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดในตอนนี้นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องอาเซียนนะคะให้อาจารย์เล่าความประทับใจนะคะทริปที่เสาร์ที่เราหายไปเป็นเทปนะคะคุณผู้ฟังขออภัยหาเวลาอัดเทปไม่ได้ก็เลยเป็นเทปของเสาร์ที่แล้วไปเสาร์ก่อนหน้านะคะให้อาจารย์เล่าถึงความประทับใจทริปพิษณุโลกอยุธยาค่ะ
1: ก็ได้มิตรภาพที่ดีงาม
0: ค่ะ
1: ทั้งมิตรภาพที่มีอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกทริปที่ไปนะฮะจะมีมิตรภาพใหม่ที่บวกกับมิตรภาพเก่า
0: ค่ะ
1: เพิ่มขึ้นตลอดเวลาคุณน้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงๆเนี่ยก็เป็นมิตรภาพกันมานานแล้วนะครับก็คือบางท่านก็ไม่มีจังหวะที่ลงตัวก็เลยไม่ได้ไป แต่พอลงตัวนะฮะก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมานานแล้วก็ แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรนะครับก็รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีงามนะครับนั่งรับประทานอาหารไปคุยนั่นคุยนี่แลกเปลี่ยนสารพัดเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์
0: ค่ะมีเรื่องลี้ลับด้วย
1: ใช่นะครับก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แม้กระทั่งคนที่เขาสัมผัสได้เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเขาเอาตัวอย่างมาให้ชมไม่ได
0: ้
1: แต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยต่างก็จะมีประสบการณ์ก็เนี่ยบางท่านนะคุณอ้อมถามว่าเนี่ยอาจารย์บางทีพี่ไปตรงนั้นพี่ไปตรงนี้มันจะรู้สึก
0: มัน
1: ร้อน
0: ร้อนหนาวขนลุกอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้รู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่าอากาศมันหนักหนัก
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะอ้อมขอเพิ่มเติมนิดนึงตอนไปที่พระราชวังจันทน์นะคะ
1: คร
0: ับ มีอยู่2คนที่เข้าไปแล้วคุยกันไปคุยกันมาขนลุกไปดูพระนเรศวรนะคะมีพี่แอร์กับน้องวิเรานี่แหละค่ะบอกอุ้มขนลุกอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆคุณแอร์เนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมาก
0: ค่ะชอบไปทริปบุญนะพี่แอร์ฟังอยู่หรือเปล่าทักทายกันมาได้นะคะ
1: ก็ใช้ชีวิตด้วยบุญจริงๆ
0: ค่ะไปอินเดียชวนไปอินเดียด้วยนะอาจารย์ไปแสวงบุญ
1: อยู่เมืองไทยก็บริจาคเลือดทุกสายเนี่ยเพิ่งหลังจากกลับมาจากทริปล่าสุดเนี่ยส่งภาพมาโชว์แล้วครั้งที่81ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ลองเฉลี่ยอย่างนี้คุณอ้อมเวลาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับจะเว้นกันทุก3เดือนนั่นหมายความว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจริงๆเนี่ยปีหนึ่งก็จะบริจาคได้4ครั้งก็ลองนึกดูว่า81ครั้งเนี่ยกี่ปีมาแล้วเป็นระยะเวลา20ปีเป็นอย่างน้อยที่คุณแอร์บริจาคเลือดนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็น้ำใสน้ำใจที่ดีงามอันนี้แหละนะมันส่งผลแล้วก็จริงๆตอนไปพระราชวังจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะมาขอบคุณนะฮะที่เสียสละขนาดนั้นแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอ้อมเคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาแบบรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็หนักมากจนบางทีท้อถอยอะไรพวกนี้นะครับแต่พอทำใจได้สงบอารมณ์ได้นึกถึงนะครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นในห้วงที่มีลมหายใจก็ทำคุณงามความดีซะ

0: อยากกวาดอะไรเข้าหน้าตักตัวเองแล้วก็หอบไปที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่อยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้แหละครับสำคัญแล้วก็สัมผัสได้กับทุกท่านเลยที่ไปทริปนี้นะครับนะก็คือหนึ่งละน้ำใสใจจริงจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแม้กระทั่งแม่ครูแม่ครูที่สอนทำกับข้าวก็แจกสูตรแล้วเดี๋ยวนะฮะทำอันนี้นะคะหลังจากแล้วพอกลับมาเนี่ย ก็โชว์กันนะว่าอันนี้อร่อยจริงๆค่ะครูหยี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ครูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอสามีของแม่ครูซึ่งไปอยู่อเมริกาอายุ17ปี
1: ค่ะ
0: คิดดูทุกวันนี้74
1: ค่ะ
0: ไปอยู่อเมริกานะครับตอนนี้กลับมาพักร้านนะครับก็ผมพอละอาจารย์ผมให้ลูกๆที่นู่นดูหมดละ
1: ใ
0: ช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินเจริญใจนะครับเงินสวัสดิการที่ส่งมาแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ 5,000 เอง 5,000 ดอลลาร์นะครับ ผมก็เลยบอกว่าทำบุญกับอาจารย์ก็ได้นะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะอาจารย์อีกสักนิดนึงเกี่ยวกับความประทับใจในทริปนี้นะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ที่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดาก่อนนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะพักเบรกเราก็คุยกันเรื่องของทริปสองแควอยุธยานะคะอาจารย์มิตรภาพที่เกิดขึ้นแต่ละทริปนี้มีความหมายจริงๆนะแล้วเราก็จะเจอกันต่อไปนะคะอาจารย์
6: ผมมาเรียบเรียงดูคุณอ้อมก็คือเอามาต่อกันกับทริปนี้นะครับประมาณว่าตั้งแต่ที่เราจัดทริปมาเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเที่ยวเนี้ยเอาทุกทริปมามิกซ์กันหมายความว่าท่านที่เคยไปทริปแรกก็มาน
5: านมากแล้วก็มา
6: ใช
5: ่ที่เพิ่งเคยไปก็มาอีก
6: ใช่คือเท่าที่เราจัดมาเนี่ยผมมาเรียบเรียงดูนะก็คือมีมิกซ์กันทุกทริปแล้วเอามาในพิษณุโลกและอยุธยา
5: ค่ะ
6: ครับอย่างคุณพี่หมอจินนะฮะพ
5: ี่
6: จินเนี่ยก็ไปทริปแรกเมื่อปี2015ที่โฮจิมินห์นะครับแล้วก็เจ๊จินก็ไปทริปทุ่งไหหินหลวงพระบาง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ครับแล้วก็ลองมามิกซ์ดูสิฮะอย่างคุณแอนเนี่ยก็ไปกัมพูชา
5: ไปพม่า
6: ไปพม่าไปอะไรเนี่ยเลยเอามาเรียงกันเอ๊ะเหมือนกับเอาทุกทริปเนี่ยมามิกซ์กันแล้วก็บวกกับคนที่มาใหม
5: ่
6: นะครับแล้วคนที่มาใหม่ก็ได้เปรียบเลยนะก็คือถามประสบการณ์คนที่ผ่านทริปนั้นทริปนี้มาแล้วก็แลก
5: สนุกมากนะคะ
6: ก็พอแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: เอาเขียนโปรแกรมใหม่ได้เลย
5: เอาพูดถึงโปรแกรมใหม่นะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศเวียดนามตามคำเรียกร้องนะคะเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่เดี๋ยวกำลังพิจารณาเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวออกมาเร็วๆนี้ค่ะอาจารย์กำลังเตรียมการอยู่นะคะก็คิดว่าจะมีวิทยากร3ท่านเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปกัน2บัสนะคะ
6: คร
5: ับ ค่ะกำลังสนุกเนาะค่ะเดี๋ยวโปรแกรมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสักประมาณเดือนหน้ามาแล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู
6: ่ให้เลย
5: ค่ะแล้วเจอกันทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปกับเราสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สังคมนะคะสมุทรปราการฝนตกหนักนะคะเมื่อกี้แถวนี้ก็ตกเหมือนกันแต่หยุดไปแล้วค่ะพี่สัตรินพี่วิชัยนะคะน้องขนลุกเรื่องอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่กล้าถามค่ะก็อยู่มันก็มีแหละเข้าไปในสถานที่เป็นประวัติศาสตร์บางคนก็จะขนลุกก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่พี่วิชัยบอกปากพนังชัดเจนน้องอ้อมนะคะพี่พันนิพาพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ไหคำสบายดีคุณอ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะสวัสดีพี่ไหคำนะเจ้าคุณอมรินะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
6: ท่านไหคำบุญมันยื่น
5: ใช่พี่ไหคำฟังเราตลอดเลย
6: นามสกุลบุญมั่นยืน
5: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเดี๋ยวรอฟังวันที่15นี้หลักสูตรเรียบร้อยวิทยากรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะประกาศรับสมัครประมาณกลางสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะอาจารย์
6: ครับ
5: นี่ก็จะได้เจอรวมสุดยอดวิทยากรด้านอาเซียนของเมืองไทยในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเอามาแจ้งให้ทราบกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดค่ะ
6: ดีครับ
5: ค่ะหมดช่วงเวลาขายของแล้วค่ะอาจารย์มาดูข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ช่วงนี้กัมพูชาเขาไปเวทีนานาชาติบ่อยมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปพูดในเวทีนานาชาตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาไปกล่าวหาว่าไทยเนี่ยกำลังใช้ขั้นตอนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลชะลอคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางบกคืบหน้าเพียงเล็กน้อยต้องหยุดชะงักลงค่ะคนนี้เขาเป็นประธานคนที่หนึ่งของวุฒิสภากัมพูชาใช่ไหมคะอาจารย
6: ์
5: ค่ะชื่อคุณอุสบอริสนะคะค่ะ
6: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แม่เป็นช่างแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่วนะฮะประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือกัมพูชาเนี่ยเวลาพูดถึงอะไรจะพูดไม่ครบ
5: ค่ะ
6: แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าก่อนที่กระบวนการเจรจาคณะกรรมการชายเขตแดนร่วมหรือชายแดนร่วมเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งอันใดนะครับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยยิงปืนใหญ่ BM 21มาตกใส่พลเรือนคนไทยเสียชีวิตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยสู้รบกันมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็พอหยุดยินก็ไปเรียกร้องว่าเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับคือพยายามที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องทะเลนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็ในเมื่อว่าขนาดทางบกมันก็ยังไม่คืบใช่ไหมคุณอ้อมคุยกันทางบกเนี่ยก็ทะเลาะกันเพิ่มๆกันมาแล้วก็ยิงกันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องได้มรดกโลกมานะครับได้ปราสาทพระวิหารมาได้มรดกโลกมาก็ไปถึงศาลโลกอะไรสารพัดแล้วมาเปิดยิงกันอะไรพวกเนี้ยมายั่วยุที่ปราสาทนั้นปราสาทนี้เอาทุ่นระเบิดมาวางอะไรต่างๆแล้วอันนี้ทำไมไม่เห็นพูดถึงจริงนะครับก
5: ็
6: นั่นแหละฮะมันก็เลยก็อย่างที่บอกไงก็คือแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่วนะฮะ
5: ฟ้องใหญ่เลย
6: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องใครนะฮะเราก็พูดด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะครับข้อมูลที่เป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็มีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้เพราะฉะนั้นทุกเวทีเราก็สามารถที่จะตอบโต้แก้ไขในสิ่งที่เขากล่าวอ้างได้นะครับยกเว้นเวทีนี้เพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีสำหรับประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคือในปลายปีนี้คุณอ้อมมันเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับรัฐบาลของกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคำว่าพูดในที่นี้หมายความว่าณปัจจุบันนี้บางประเทศอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการแล้วนะครับเคยใช้หรือไม่ฉะนั้นก็เคยตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะเวียดนามก็อยู่ในนี้เราก็อยู่ในนี้นะประเทศไหนที่เคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ล้วนแล้วแต่จะอยู่ในการประชุมอันนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นองค์กรซึ่งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีการร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็แค่ว่าเราเคยคุยเราเคยพูดภาษาฝรั่งเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งที่ไม่ดีปมที่เป็นปมเขื่องอะไรต่างๆนานามันก็มีอยู
5: ่
6: เพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ประโยชน์หรือช่วยได้ก็พยายามจะใช้เท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันมีเวทีที่มีความสำคัญนะครับและมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังยิ่งกว่ากลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่ง
5: ค
6: ที่เจอกันรวมๆเท่านั้น
5: อันนี้แล้วคนที่เขาประชุมด้วยเป็นกลุ่มนี้เขาก็จะเก็ตกับสถานการณ์ที่เขาเอาไปรายงานไหมคะอาจารย
6: ์ไม่มีผลกับเราหรอกคุณน้อง
5: ค่ะ
6: ฝรั่งเศสในหลวงกับพระราชินีก็เพิ่งเสด็จใหม
5: ่ใช่ค่ะ
6: ก็ทำความเข้าใจไว้แล้วแล้วก็คณะรัฐบาลก็ไปด้วยใช่ไหมล่ะ
5: ค่ะ
6: นั่นแหละครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรา เห็นว่ามีการเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทยด้วยซ้ำก็ในห้วงที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของบรรดาประเทศที่ใช้หรือเคยใช้ภาษาฝรั่งคุณอ้อม ก็มาครงก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยในจังหวัดเดียวมันก็เป็นแค่เวทีที่เอาไปสะท้อนอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานและเนื้อหาสาระที่คุณนำเสนอนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นจริงแค่ 30% 70% นี่เป็นเท็จล้วนๆไม่มีใครฟังอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับ
5: ใช
6: ่นะครับไม่ต้องกังวลครับก็สรุปก็คือแม่เป็นช่าง
5: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งในกัมพูชาเมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวกันประท้วงด้วยนะคะอาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันในพนมเปญค่ะรำลึกครบรอบ10ปีของการฆาตกรรมนักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดังและประณามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการปกปิดทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะนักวิเคราะห์ชื่อดังนี่ชื่อว่าเข็มเลค่ะเขาคลุกคลี
6: ต้องอ่าน
5: เข็มเล
6: แกมลี
5: แต่ถ้าภาษาไทยเขียนออกเป็นเข็มเลใช่ไหมคะอาจารย
6: ์
5: เข็มเล
6: เข็
5: ม
6: เล
5: เข็มเลใช่ไหมอาจารย
6: ์
5: แกมเลเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่คลุกคลีอยู่กับการเมืองระดับรากหญ้าค่ะถูกยิงระยะเผาขนที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเมื่อปี2559นะคะก็เป็นนักวิจารณ์นักการเมืองนะคะเป็นการวิจารณ์นักการเมืองกัมพูชาทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อประเทศนะคะไม่นานก่อนถูกสังหารเนี่ยแกมเลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวของฮุนเซนนะคะสะสมมาอย่างยาวนานค่ะอาจารย์ถูกเก็บเลย เป็นฝีมือใครคะอาจารย์ ใครสั่ง
6: ไม่ต้องสงสัย ใ
5: ครไม่ต้องเดาด้วย
6: ไม่ต้องเดาใครแปลไปจานกับคนนั้นแหละคือแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าฮุนเซนปล่อยให้มีการเดินขบวนครั้งนี้ได้อย่างไร
5: ใช่ใช่กำลังจะถามอาจารย์ว่าอยู่ๆทำไมเขาถึงประท้วงกันได้มีใครกล้าหือเหรอ
6: กำลังจะเลี้ยวไปหาอเมริกาก ลับมาจากปักกิ่งฮุนเซนหน้างอตลอด
5: ค่ะ
6: เพราะว่าท่านสีก็คงตกกับ
5: ท่านสีก็ทิ้งระยะห่างเหมือนกันนะไม่สนิทชิดเชื้อเหมือนเดิมค่ะ
6: ระยะแล้วก็คงมีภาษาที่อยู่นอกการประชุมอยู่เยอะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก่อนที่จะมานั่งเจอกันอย่างเป็นทางการนะฮะหลังฉากเนี่ยก็คงคุยกันในหลายๆเรื่องถ้าใจความสำคัญก็คือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไม่พอใจอย่างมากที่ฮุนเซนสร้างปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้เท่าที่ผมสำรวจมาเอาสำรวจนะไปนั่งคุยมาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาให้เนี่ยจีนไม่พอใจที่เอามาใช้ยิงกับประเทศไทยทั้งที่เงื่อนไขในการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นทวิภาคีแล้วมีความสำคัญก็คือว่าเอาไปแล้วเนี่ยห้ามใช้กับมิตรประเทศของจีนซึ่งประเทศเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณอ้อมมันก็เลยทำให้สิ่งที่ฮุนเซนเปิดฉากที่ชายแดนแล้วก็โบราณสถานกับประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกับจีนเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของเขามันใหญ่กว่ากัมพูชาเยอะอาเซียนเนี่ยก็คือเขาต้องเชื่อมโยงให้ได้ทั้ง11ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปด้วยในปัจจุบัน แต่พอฮุนเซนมาเปิดฉากที่ชายแดนเห็นไหมฮะมันก็กระเทือนไปแล้วเขาก็เลยเป็นที่มาของการเชิญจริงๆต้องใช้คำว่าเรียกตัวไปปักกิ่งแล้วพอฮุนเซนกลับมาก็จำใจต้องแถลงบอกว่าต่อไปนี้จะแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่ชายแดนกับประเทศไทยโดยสันติวิธีและเป็นไปตามกฎหมายแต่ในวันเดียวกันก็ให้แม่ทัพบกผู้บัญชาการกองทัพบกของตัวเองลงนามร่วมกับผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิกของอเมริกาหรือฟื้นการสอบรบขึ้นมาหลังจากที่ได้สอบรบกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วก็มายุติลงเมื่อปี2016เนื่องจากว่าฮุนเซนเอาการสอบรบกับจีนมาแทนนั่นแหละพอจีนไม่พอใจฮุนเซนก็ไม่พอใจจีนโต้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าหักดิบนะครับก็เลยเลี้ยวกลับคืนไปหาอเมริกาซึ่งผมเชียร์ให้ไปหาบ่อยๆรับรองขาฉีกแน่นอน นะฮะเหยียบเรือสองแคมแทนที่จะวางตัวเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นแต่นี่คือแสวงหาอำนาจโดยพยายามเอามหาอำนาจนั้นมาเป็นเครื่องมือของตัวเองนะครับแล้วในวันที่กำลังจะกลับไปง้ออเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออกไปก็เลยต้องทำให้มันดูว่ามีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบ้านก็เลยยอมให้มีการถือป้ายประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกมเล่แกมเล่เขาวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะฮะคนนี้ผมเคยเจอนะเคยเจอกันหลายครั้งที่พนมเปญ
5: แล้วตอนระหว่างเขาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะโดนอุ้มเนี่ยค่ะไม่โดนเก็บหายไปไม่ใช่แค่โดนอุ้มนะอาจารย์เขาโดนอะไรบ้างคะในระหว่างนั้น
6: คือจริงๆเขาก็เป็นนักวิชาการคุณอ้อม
5: ค่ะ
6: นักวิชาการแล้วก็นักเป็นสื่อสารมวลชนด้วยเขียนบทความให้ต่างชาติเยอะอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานนะฮะสิทธิเสรีภาพของสื่อรวมไปถึงในเรื่องของสิทธิในทางการเมืองประชาธิปไตยนี่แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็พูดถึงความร่ำรวยของตระกูลฮุนโดยการเปรียบเทียบให้เห็นว่าจากที่ไม่มีอะไรเลยช่วงวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วเขาก็เอาข้อมูลของหน่วยงานอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Global Witness มาอ้างอิงซึ่ง Global Witness เนี่ยก็เคยมาเก็บข้อมูลมาคุยกับผมบ่อยเหมือนกันในสมัยหนึ่งเขาก็มันก็เอาไปเป็นองค์ประกอบในการเขียนรายงานซึ่งรายงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่เปิดให้สากลได้รับรู้ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Global Witness ได้เลยแล้วก็เขาจะทำงานในเรื่องของเนี่ยแหละคุณอ้อมไอ้พวกการตัดไม้ทำลายป่าการให้สัมปทานการไล่ที่ดินชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุที่ทำแบบเถื่อนอะไรสารพัดซึ่งไอ้สิ่งที่ Global Witness ทำแล้วก็แกมรีเอามานำเสนอเนี่ยมันไปกระเทือนฮุนเซนทุกเรื่องนั่นแหละในวันที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศนะครับในทุกสำนักเลยตอนนั้นเนี่ยในพนมเปญยังมีอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP AFP BBC Voice of America Radio Play Asia อะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงพนมเปญโพสต์เนี่ยก็ยังคงเป็นของต่างชาติทุกวันนี้เป็นของฮุนมานานแล้วนะครับพนมเปญโพสต์ก็คือไปบีบคอบังคับซื้อจากเขาให้เขาออกจากประเทศตัวเองนั่นแหละนะฮะแกมดีให้สัมภาษณ์ในวันในตอนในวันในตอนเช้าคุณอม
5: ค่ะ
6: มาถูกสังหารในตอนในวันเดียวกันนั่นแหละ
5: ค่ะ
6: นัดเจอว่าเขาก็นัดเจอกับหลายๆคนแล้วก็ร้านกาแฟที่เขาถูกยิงตายก็คือร้านกาแฟอเมซอนปั๊มปตท.ใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่พนมเปญแล้วที่มันโหดร้ายทารุณยิ่งไปกว่านั้นสำหรับฮุนเซนก็คือพอแกมรีถูกสังหารมันก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคุณอ้อมทุกสายตาก็มองไปที่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าที่แรกก็บอกว่าไม่มีจับตามจับคนลงมือไม่ได้แต่ทีนี้ที่ปั๊มปตท.มันมีกล้องวงจรปิดก็ตามจับมือปืนได้2คน ไอ้มือปืนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สะทอดใครเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงจะถูกตัดสินจำคุกมันก็รอด นะฮะมันก็รอดก็คือไม่ติดจริงถึงตัดสินจริงแต่ไม่ติดจริงเพราะว่าเป็นเครื่องมือของฮุนเซนที่ผมบอกว่ามันโหดร้ายกว่านั้นก็เพราะว่าฮุนเซนบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้แกมลีที่บ้านเกิดเขา
5: ฮุนเซนนะคะ
6: ใช่ค่าแล้วสร้างอนุสาวรีย์ให้พร้อม
5: โอ้
6: เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณ
5: เนียนเนียนไป
6: แต่จริงๆทุกคนก็รู
5: ้อาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะคะ
6: เชิญครับ
5: ค่ะ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีพี่แต้มสายพันธุ์นะคะอาจารย์ส่งมาบอกว่าตระกูลฮุนเซนพูดอะไรออกมาผมไม่เชื่อแล้วครับผมเอาศาสนาพุทธของเราบนโลกนี้มาอ้างอิงไม่เชื่อครับเจ้าเล่ห์

0: กระล่อนปิ้นป้อนครับนะอาจารย์พี่วิชัยบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮุนเซนฟังอยู่นะ
1: ไม่เป็นไรฮะ
0: ให้ฟังไปเนาะ
1: จะฟังจะได้เสื่อมฟังแล้วสำนึกหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ
0: อาจารย์พูดเรื่องอะไรเกมชื่ออะไรนะเกมเลต่อไปฆ่าเขาไปสั่งฆ่าเขาแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
1: ์เพื่อหวังว่าจะบริสุทธิ
0: ์
1: แล้วก็ส่งลูกชายคุณแม่เน็ต
0: ค่ะ
1: เป็นคนหล่อเสาก่
0: อน
1: ใน
0: ขนาดนั้น
1: อนุสาวรีย
0: ์ค่ะ
1: เกมเลนี่เป็นคนจังหวัดตาแก้ว
0: ค่ะ
1: ตาแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทางใต้สุดของกัมพูชานะครับชายแดนติดกับเวียดนามคุณน้องเป็นจังหวัดที่สวยอยู่นะจริงๆในวันที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ผมก็ไปยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซนนะฮะก
0: ็ตอนนั้นฮุนมาเน็ตตำแหน่งอะไรคะอาจารย
1: ์มาเน็ตเป็นผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
0: ไปหล่อเสาอนุสาวรีย์ให้เขา
1: ที่ตะแก้ว
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรฮะคือฮุนเซนมันโตมาจากกองศพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากองศพก็นึกภาพออกไหมล่ะมันคือเรียงรายไม่ใช่เรียงรายเฉย
0: ๆ
1: ก็กันหลายๆชั้นตอนอยู่แถวเขมรแดงก็สังหารไปเยอะอยู่นะก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนกำจัดใครจะสังหารใครเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากหรือถ้าคุณน้อมจำได้ก็จะมีเคสคล้ายๆกับแกมลีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นสมาชิกพรรคสมรังสีซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อปี2013
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ไม่ใช่ส.ส.ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักแต่เขาก็แอบเข้าไปในกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศส เขาก็ไปต่อสายกับฐานเดิมของพรรคคณะพรรคสงเคราะห์ชาติหรือที่เราเรียกว่าพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เสียมเรียบหรือที่เราเรียกเสียมมาลาดนั่นแหละเขาก็ออกพอกลับมาปุ๊บคนมันก็มีการตรวจสอบแล้วคนตรวจสอบว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นใครมันก็เลยไปตามดูไทม์ไลน์ก็รู้ว่าคนเนี้ยเข้าไปทางปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถโดยสารไปกับกลุ่มทัวร์นะฮะพาสปอร์ตก็เป็นพาสปอร์ตฝรั่งเศสมันก็เลยไม่เป็นที่สงสัยแต่พอมาดูชื่อชื่อเขมรนี่นะก็เลยตรวจเช็คก็ปรากฏว่าอ้าวตกลงคนคนนี้เขาเคยเป็นส.ส.ในพรรคเดียวกันกับสมบังศรีแสดงว่าต้องมาเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งโดยแอบเข้ามาเพราะคนอื่นเข้ามาไม่ได้คุณอ้อมก็ต้องใช้คนที่โนเนมที่สุดแอบเข้าก็จะได้เล็ดลอด
0: ค
1: ือถ้าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปยากนะครับยากอยู่แล้วพอคนนี้เขาเข้าไปได้พอคนที่ตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าคนคนนี้เป็นใครพอเขารู้ความจริงเขาก็เลยต่อสายพอดีเขามาอยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางกลับปารีส คนคนนี้ก็คือคนที่ถูกยิงที่หน้าวัดบวรจำเคสนั้นได้ไหม
0: จำได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองอาจารย์
1: ใช่ครับก็เคสนั้นแหละก็ถูกยิงที่หน้าวัดบวรแล้วคน
0: เวลาค่ะ
1: คนที่เป็นมือปืนก็คืออดีตทหารเรือของไทยนะครับก็เป็นอยู่ซุ้มมือปืนอยู่กับเจ้าพงเจ้าพ่อนะครับแต่คนชี้เป้าก็คือคนไทยคนยิงก็คือคนไทยส่วนคนที่เอารูปร่างสันฐานไปให้ก็คือคนเขมรนะครับถ้าเด็กไม่ออกก็คนที่เขาเป็นล่ามให้กับเวลาโทรกันระหว่างอังเคิลกับหลานนั่นแหละนะครับส่วนคนที่ตามจนรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครก็คือฮุนมานิต
0: ค่ะ
1: ฮุนมานิตก็คือลูกชายคนที่สองของฮุนเซ

0: ครับคือคุณเซนเนี่ยมีลูก5คนนะครับจริงๆมี6คนแรกเนี่ยตายในเขตเขมรแดงแต่ว่าคนฮุนมานัทเนี่ยเป็นคนที่2ก็คลอดในเขตเขมรแดงนะฮะแล้วก็พอคุณเซนได้อำนาจโดยเวียดนามช่วยนะฮะก็เกิดลูกคนที่2ก็คือฮุนมานาก็เป็นลูกสาวเกิดที่พนมเปญก็ต่อปีต่อมาก็ได้ลูกชายก็ฮุนมานิตฮุนมานิตคนนี้แหละทุกวันนี้เป็นกำลังจะได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นพลเอกแทนตำแหน่งในกองทัพบกแล้วก็ฮุนเซนก็หมายมั่นจะปั้นคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในอนาคตณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบข่าวกรองแห่งชาติทั้งหมดนี่แหละเขาก็เลยเจอและเขาก็เป็นคนที่ป้อนข้อมูลจนเป็นที่มาของการสังหารโหดที่หน้าวัดบวร
1: ก็รูปแบบในการสังหารน่ะสังเกตดูหลายเหตุการณ์ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะอาจารย์คือยิง
0: แบบเดียวกันครับคุณน้อมอย่าลืมนะว่าเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยตอนนั้นก็ยังโทรศัพท์คุยกันได้แต่ตอนนี้คงทำยากแล้วแหละเพราะว่าแม้แต่ท่านยกโทรศัพท์คุยก็ไม่มีใครกล้าคุยแล้วอัดเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นก็นอกจากสแกมเมอร์จะแตกลังแล้วนะครับก็ตระกูลที่เคยรักหอมกันเนี่ยก็แตกกันแล้วก็ดูระยะเวลาว่าเขาจะกลับไปหอมแก้มกันอีกไหมแต่ผมเชื่อว่าหอมนะเพราะว่าเงินมันเยอะคนไทยก็อย่าละสายตาเราก็จะเตือนให้ท่านทราบอยู่เรื่อย
1: ๆได้เลยค่ะนะอย่าละสายตากับประเทศนี้นะคะเราต้องมีช่วงบางข่าวบางช่วงเขาใช้ช่วงว่าเกาะไม่ปล่อยนะอาจารย์บางช่องเกาะตลอดเลย
0: จริงๆถ้าฝ่ายความมั่นคงแห่งประเทศไทยฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสนอให้รื้อฟื้นคดีของทหารที่เป็นมือปืน
1: ที่วัดบวรนะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่สะท้อนถึงใครก็ไปเลยบีบคอเลยเองต้องสะท้อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ต้องพูดความจริงไห
0: มแล้วอยู่ๆเขาจะไปยิงทำไมเขาไม่รู้จัก
1: ต้องบีบคอให้พูดความจริง
0: ใช่ไม่งั้นก็จะโทษหนักเลย
1: ค่ะ
0: คุณอยากจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหม
1: ค่ะ
0: นะครับอุ้ยแล้วถ้าเขาสมมตินะอันนี้สมมตินะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้เป็นจริงนะสมมติว่า
1: เขาเอ่ยขึ้นมา
0: ทำให้การบอกว่าคนคนเนี้ยจาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายเอนายบีอะไรก็ว่าไปซึ่งนายเอนายบีเป็นลูกน้องของคนนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ตรงเป้าเลยนะครับก็ให้เขาสารภาพซะว่าฮุนเซนจาง
1: อาจารย์ว่าจะสาวถึงไหมล่ะเขาอาจจะจ้างแบบชั้น3ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงชั้น1
0: ก็ให้จ่าบอกว่าคนเซ็นจ้างก็สิ้นเรื่องไม่เห็นยากคนเซ็นยังปั้นความเท็จเอาผิดคนอื่นได้เลยถ้าจะเล่นเกมนะถ้าสมชฟังอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ
1: ์แต่ถ้าเขาสารภาพมาจะทำยังไงต่ออาจารย
0: ์ก็ออกหมายจับคนเซ็นสิครับ
1: เพราะว่ามายิงในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ก่อเหตุในไทย
0: ใช่นอกจากอาจจะมีหมายจับเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ออกหมายจับเพิ่มไปเลยนะครับเป็นผู้บังการฆ่า
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็เหมือนแต่เดี๋ยวคนเซ็นก็จะควักเงินมาสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอีกนะก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ระวังนะอาจารย์คุณเซนฟังอยู่นะอาจารย์ระวังเราบอก
0: เป็นมาอย่างนี้จะปีแล้ว
1: พี่ที่ใช้ชื่อว่าแคลอรี่ดีต่อใจบอกฟังไปกินข้าวเพลินเบิ้ลข้าวไม่รู้ตัวนะอาจารย์เจริญอาหารนะกินเผื่อด้วยนะคะพี่แคลอรี่นะคะเอาอาจารย์มันมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชานี่แหละแต่อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยอ้อมอ่านแล้วไม่เข้าใจมันติดใจมากเรื่องของการปลูกถ่ายไตอะค่ะอาจารย์ทางท่านทูตจีนประจำกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งที่อ้างว่าแพทย์ชาวจีนเนี่ยได้ทำการปลูกถ่ายไตในกรุงพนมเปญโดยบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการปลูกถ่ายไตในกัมพูชาคะอาจารย์
0: ไอ้พวกแก๊งจีนเทาในกัมพูชาคุณน้อง
1: ค่ะ
0: มันขายทุกอย่าง
1: อ๋ออันนี้คือการซื้อขายใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ขายทุกอย่างหรือตั้งไอ้พวกที่เป็นเหยื่อในสแกมเมอร์ด้วยกันถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วหรือบางคนเนี่ยถูกซ้อมจนตายอะไรพวกเนี้ยคุณน้องมันก็ไม่เอาศพทิ้งเปล่าๆนะมันก็คว้านเอาเครื่องในไส้พุงนี่แหละมาขายนะครับทั้งหัวใจ
1: ค้ามนุษย์อ่ะ
0: หัวใจทั้งตับทั้งม้ามทั้งอะไรที่มนุษย์ต้องการแม้กระทั่งดวงตา
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นการค้าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย
1: ์
0: นะครับแล้วจะให้ใครนะสามารถผ่าตัดพวกนี้ออกมาได้มันก็ต้องหมอเท่านั้นใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วหมอเนี่ยก็มันแก๊งจีนมันก็ต้องหมอจีนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวจริงเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยเขาออกมาไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็เพราะว่าเนื้อหาใจความมันเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตีขุมว่ามันคือจีนทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คือจีนมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับก็เหมือนพวกสแกมเมอร์แก๊ง 14K นี่แหละนะคือการค้าอวัยวะเอาอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นคดีในญี่ปุ่น ก็เพราะว่ามีคนญี่ปุ่นที่มีปัญหาเป็นโรคไตก็เลยซื้อนะครับเสียเงินซื้อผ่านกระบวนการค้าอวัยวะมนุษย์แล้วปลายทางของการผ่าตัดเปลี่ยนไตก็อยู่ในกัมพูชา
1: เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของเส้นทางกระบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการขายอวัยวะค่ะโดยเฉพาะไตการปลูกถ่ายไตนะอาจารย์ศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชาในการหมายอาจารย์หมายถึงว่าการผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ทั้งอวัยวะด้วย
2: อ
3: วัยวะนี่มันมีมาสองทาง
2: ค่ะ
3: ก็คือเขาก็จะไปซื้ออวัยวะจากคนกัมพูชาที่ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขายได้ภาษาอังกฤษเขาใช้เขาเรียกว่าคิดนี
2: ่คิดนี่
3: ก็คือไตนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: คือถ้าคนมีปัญหาโรคไตมันต้องไปฟอกบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไตถ้าคุณไม่อยากฟอกไตคุณก็ต้องเปลี่ยนไตแล้วการเปลี่ยนไตเนี่ยมันสามารถขายได้ข้างหนึ่งมันมีสองข้างค่าเงินก็เก็บไว้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแต่ด้วยความยากจนมันก็มีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ยอมที่จะขายเพราะเงินมันก้อนใหญ่อยู่นะเคสที่เป็นข่าวนี้เป็นเคสที่คนญี่ปุ่นเขายอมจ่ายเงิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด40 ล้านเยนก็ลองนึกอย่างเงี้ยทุกวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันจะ100 เยน25 บาทมั้งครับมันก็ประมาณนั้นแหละถ้า40 ล้านเยนนะคุณอ้อมลองคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่ก็เงินก้อนใหญ่อยู่คนขายของตัวเองก็จะได้ไป1 ใน 3นอกนั้นก็จะเป็นกระบวนการของแก๊งแล้วก็ให้หมอนะฮะมันมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งอันนี้เข้าไปในข่าวสืบลับนะครับ

0: มันมีก็คือว่าสถานพยาบาลอันหนึ่งซึ่งเป็นสถานพยาบาลของกองทัพกัมพูชาลักลอบทำเรื่องนี
1: ้
0: โดยนายทหารใหญ่ในกัมพูชาก็ทำมาหากินกับเรื่องนี
1: ้
0: เพราะมันได้เงินเยอะนอกจากการซื้อจากคนกัมพูชาแล้วมันก็จะมีพวกนี่แหละคุณอ้อมพวกที่เป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์พวกที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งนะถูกทรมานถูกทุบตีจนปางตายอ่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตายคุณอ้อมก็ผ่าตัดเอาอวัยวะก่อนแล้วก็เอาไปฝังเอาไปทิ้ง ก็ประมาณนั้นมันก็เลยมีอวัยวะเนี่ยขายกันในระบบออนไลน์ที่เป็นในทางลับนะครับแล้วคนที่จะเปลี่ยนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปทำนอกประเทศกัมพูชาไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้มันก็เลยทำในกัมพูชาและเท่าที่ผมได้ยินมานะอันนี้เคยไปทำข่าวอยู่เมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะไอสถานที่ที่ว่านั้นนะครับมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในค่ายทหารชื่อโรงพยาบาลชื่อว่าพระให้ออกเสียงแบบไทยก่อนนะพระมาลาม
1: าลา
0: ซึ่งแปลว่าหมวกนะฮะพระมาลาแต่ถ้าออกเสียงแบบคาแมร์จะออกเสียงว่าเพี้ยเมียเลีย นะครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะฮะออกเสียงอย่างนั้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็มีจริงๆแล้วพวกผู้บัญชาการกองทัพทุกคนในกัมพูชาที่ร่ำรวยก็รวยจากเรื่องนี้ด้วยเวลาเดียวกันคุณอ้อมเพราะนั้นรายงานข่าวของญี่ปุ่นเป็นจริงเพียงแต่ว่าจีนต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทางการจีน
1: อาจารย์ค้ามนุษย์กับสแกมเมอร์เนี่ยของที่ของกัมพูชานี่พอๆกันไหมคะ
0: อวัยวะมันย่อมน้อยกว่าการหลอกอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงไงราคาแพงก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละไตการเปลี่ยนไต1เคสเนี่ย40ล้านเยน
1: ค่ะ
0: ลองคำนวณดูก็เวลาเราคูณก็40ล้านเยนก็100เยนมันก็คือ25บาทนั่นแหละลองคูณแล้วก็หารกันดูทุกวันนี้ไม่เก่งเลขแล้วนะครับ สมองมันเหนื่อยแล้วนะฮะบอกเบอร์โทรมาเนี่ยไม่เคยจำ นะฮะ
1: คุณสุขภัทรบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องฮุนเซนยาวไปเลยยาวเลยจะไปชายแดนศรีสะเกษสุรินทร์ได้ไหมหนออาจารย์ไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วนี่อาจารย
0: ์วันที่20นี้ก็จะไป
1: เอาอาจารย์ไปบอกเขาน่ะเดี๋ยวฮุนเซนใช้คนมาส่องแล้วก็จะไปสร้างอนุสาวรีย์ให้อาจารย์นะ
0: เขาไม่รู้ว่าไปจุดไหนหรอกบอกฮุนเซนนะวันที่20นี้ไปนะตัวเองวันที่10เดือนหน้าก็ไปอีกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปบรรยายด้วยคุณน้องไม่ได้ไปธรรมดา
1: อาจารย์นี่ถามอาจารย์จากใจเลยนะถ้ามีวันหนึ่งวันใดฮุนเซนเชิญอาจารย์ไปคุยด้วยอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับเขาคะ
0: ผมไม่เด็กก็ต้องฮุนเซนมากรุงเทพ
1: สมมติสมมติยกหูอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ได้อาจารย
0: ์ไม่โทรศัพท์ไม่เอ
1: า
0: เสียง
1: อ๋อโอเค
0: ฮุนเซนถ้าอยากคุยมาเลยกรุงเทพนะครับพอฮุนเซนมาผมก็จะบอกตำรวจมีหมายจับไว้แล้ว
1: ถ้าอาจารย์ได้คุยกับเขาอาจารย์อยากจะคุยอะไรถามแทนคุณผู้ฟังอยากจะพูดอะไรกับเขาอาจารย
0: ์ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วก็ทำ พูดอย่างสุภาพ
1: ค่ะ
0: มันใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะบำท
1: ม
0: เข
1: ้
0: าใจไหม
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะหมดอายุไขแล้วก็เป็นคนดีซะบ้างทำคุณงามความดีซะบ้างโอ้เนี่ยเห็นภาพนี้ไหมหลังจากเมื่อวานเนี่ยเขาเดินทางไปที่จังหวัดพระวิหารนะฮะ
1: ช่วงนี้เขาหาเสียงใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเพียงพร้ำเยอะนะครับเพรา
1: ะ
0: เขาเพียงพร้ำเยอะก็นี่แหละสมรังสีโจมตีทุกวันแล้วไม่ใช่วันละครั้งนะครับวันละอันลิมิเต็ดนะฮะคือคุณเซนพูดอะไรสมรังสีก็จะบอกอีกอันหนึ่งนะครับคุณเซนขยับอะไรสมรังสีก็ขยับไอ้ที่ผ่านกันนะครับแล้วมีของแถมให้ด้วยเวลามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับกัมพู

จากที่เกิดในประเทศไทยคนเซนก็เอาไปสำนักศรีก็เอาไปขยายต่อแปลเป็นภาษาเขมรให้คนเขมรฟังด้วยบอกว่าอย่าไปเชื่อมันคนเซนมันโกหกอะไรประมาณนั้นแหละคุณอ้อมเกมเมอร์เป็นยังไงเรื่องเขตแดนสูญเสียตรงไหนบ้างก็เห็นไหมเนี่ยประเทศไทยเขาบวงสรวงปราสาทตาควายกันยิ่งใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไปวันหนึ่งเป็นกุลุตนะครับอนุสรณ์สถานจาร

0: เนี่ยนะมันสวยสดงดงามนี่คือสิ่งที่เป็นฝีมือของฮุนเซนที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียนั่นแหละสิ่งที่สมาชิกเอาไปขยายต่อก็คืออันนี้แต่เขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศไทยนะ
1: ค
0: ่ะได้เดียงแต่ว่าก็ดีแล้วให้เขากัดกันเองเอ้ยไม่เขาทะเลาะกันเองก็นั่นแหละฮะสิ่งที่มันเจ็บมากแล้วก็ในความเป็นในความไม่เป็นมนุษย์ต้องใช้คำว่าอมนุษย์แบบฮุนเซนเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจที่จังหวัดเพียววิเฮียถ้าออกเสียงแบบคะแมนนะฮะคำว่าเขตคือจังหวัดเขตเพียววิเฮียนะฮะก็นั่งหอกลับนี่แหละคนอื่นก็ขับรถตามมันก็นั่งหอกลับแล้วก็ส้มซานมาตีหน้าเศร้าไปร่วมงานศพของแม่เข็มสุขาซึ่งเข็มสุขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุก27ปีโดยข้อมูลที่เป็นเท็จฮุนเซนเป็นคนสร้างแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาจนศาลตัดสินจำคุก27ปีแต่ว่าไม่ขังคุกเอาไปกักบริเวณไว้ที่บ้านในวันที่แม่ของเข็มสุขาป่วยฮุนเซนก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมครับจนกระทั่งมาอยากจะคืนดีกับอเมริกาก็ทำเป็นพ่อพระนะครับอนุญาตให้เขาไปพออนุญาตให้เขาไปเสร็จปุ๊บนะเอาก็เอามาตีข่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาสันติภาพนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปแกล้งและทำลายชีวิตเขาเนี่ยมันไม่พูดถึงตีหน้าเศร้าเอาเงินใส่ซองไปบริจาคช่วยในงานศพแม่ของเข็มสุขาเมื่อวานนะครับแล้วก็กราบแม่
1: เขาเป็นคนแบบนี้เนาะอาจารย์เขาเป็นคนแบบนี้จริง
0: ก็มันได้ภาพไงได้ภาพในขณะนี้มันกำลังอยู่ในโหมดของบิดาสันติภาพ
1: ค่ะ
0: มันได้หลายโหมดอยู่นะหุ่นเซ
1: ็ตอาจารย์ไปเรียกเขามันได้ยังไง
0: เอามันอมนุษย์นามของอมนุษย์ก็ต้องมัน
1: อาจารย์
0: เขาไม่ใช่มนุษย์นะคุณอ้อมผมไม่ถือว่าหุ่นเซ็ตเป็นมนุษย์นะหุ่นเซ็ตเป็นอมนุษย์เพราะฉะนั้นสรรพนามของอมนุษย์เนี่ยก็คือมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือไม่งั้นก็ตนหุ่นเซ็ตหนึ่งตนแต่ว่าพูดสั้นๆก็คือมันเข้าใจกันนะฮะคนโหดร้ายทารุณขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีศักดิ์ศรีอะไร
1: คร
0: ับทำลายชีวิตคนอื่นได้แล้วก็ทำบาปมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้สำนึกอันใดเลยนะผมโอ้มันต้องตกนรกเยอะแน่เลยเนี่ย
1: พี่โจมิเตอร์ถามอาจารย์ว่าฮุนเซนเนี่ยพูดไทยได้เหมือนเตียบันไหมเตียบันพูดไทยได้ไหมจัน
0: คนเกาะกงก็พูดได้อยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ลูกเตียบันพูดไทยได้ทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมียของเตียเซฮาที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็เป็นคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยนะเมียของเตียเซฮานะฮะเมียของลูกน้องคุณเซนที่เป็นสสก็เคยเป็นคนไทยอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คุณใหญ่ทางเชียงใหม่นั่นแหละ
1: แล้วคุณเซนพูดได้ไหมอาจารย
0: ์พูดได้แต่เขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะสำเนียงมันไม่ได้คุณน้องคือภาษาเขมรเนี่ยมันไม่มีเอกโทตรีประจันตวา
1: เพราะเขาพูดไม่ชัดอยู่ดีเนาะ
0: ไม่ชัดนะแต่พูดได้นะในแม้เวลาเขาออกเสียงนะตักชินชินวัตนะชาวบริษัทยงใจหยดนะฮะจัดใจจุนของมันก็จะประมาณจวนดิกภัยนะฮะมันมีคลิปหนึ่งไปฟังดูสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขารู้หมดแหละเขาบอกว่าเขารู้หมดก็เอาอย่างนี้คุณเซนเป็นนายกมาเขาเจอนายกไทยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นแหละมากี่คนแล้วนะหลังจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เราเปลี่ยนนายกมากี่คนฮุนเซนรู้จักส่วนจะสนิทชิดเชื้อร่วมสังอย่าไปใช้สังฆกรรมสิเนาะไม่ใช่พระ เพราะว่าพระเนี่ยต้องใช้สังฆกรรมร่วมจารกรรมกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เอาใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฮุนเซนหรือข่าวคราวของกัมพูชาก็ยังส่งมาได้นะคะอาจารย์วันนี้ถามกันมาเยอะมากเหมือนกันพี่อรสาสวัสดีนะคะพี่โจมิเตอร์กำลังชมอยู่พี่วนิดานะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วนิดา

0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์นะคะ
1: ครับเชิญ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ลับมาคุยกันต่อนะคะยังไม่พ้นเรื่องกัมพูชานะอาจารย์เพลงก็เกี่ยวกับกัมพูชาด้วยพี่หอมหวนถามมาว่าแล้วใครนะที่โดนจับอะคะอาจารย์แล้วซัดทอดฮุนเซนไหมล่าสุดมีไหมอาจารย
1: ์ล่าสุดที่ถูกจับเลย
0: ใช่
1: ไม่มีมีแต่ฮุนเซนจับคนอื่น
0: อ๋อใช่ที่ฮุนเซนจับไปค่ะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะพี่หอมหวนถามอย่างนั้นนะ
1: ต้องระบุฮะว่าช่วงไหนช่วงใบนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก็จะมีห่วงที่เปิดศึกกับเราก็จะมีนักข่าวสองคน
0: ค่ะ
1: นักข่าวสองคนที่มาไลฟ์สดที่ประสานตาเหมือน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิไม่ใช่ไหมตาเหมือนน่าจะตาเหมือนทบมาไลฟ์สดที่ประสานตาเหมือนทบแล้วก็ไอ้ภาพที่ไลฟ์สดนั้นเนี่ยมันเห็นทุ่นระเบิด PMN 02เขียวๆเป็นพวงเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดขึ้นในห่วงที่ทหารไทยเราไปเหยียบหลายแล้วกัมพูชาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้วางระเบิดนะฮะ พอปฏิเสธว่าไม่ได้วางระเบิดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาก็คือฮุนเซนเนี่ยก็โบยไปว่านักข่าวทั้งสองคนเนี้ยกระทำการที่เป็นพิษส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับก็ล่าสุดพวกเขาก็ถูกตัดสินจำคุกถ้าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนละ7ปี 7ปีก็เร็วอยู่นะเพราะว่าถูกจับปีที่แล้วก็ถูกตัดสินปีนี้ ก็

0: พี่น้องเขาก็เรียกร้องให้ฮุนเซนเห็นใจนะครับเพราะว่าในทั้งสองคนนี้ก็มีลูกยังน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ฮุนเซนไม่สนหรอกนะครับแล้วก็หรือการเปิดศึกสงครามกับบ้านเราเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่หลายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อยแต่ก็ถูกปกปิดนะครับว่าตายนิดเดียวถึงขนาดว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับมารีสุเจตาออกมาพูดเลยบอกว่าไอ้ที่คุณอ้อมจำได้ไหมที่มีกลิ่นเน่าเหม็นที่ชายแดนที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องปิดใส่หน้ากากนอนนะเพราะว่ามันกลิ่นเน่าเนาะ
1: ในศพใช่ไหมของทหาร
0: นั่นแหละก็คือไม่มาเก็บศพคือมันมาเก็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุนระเบิดมันเยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือไอ้คนที่ตามมาเก็บเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บตัวเองไปด้วยนะครับก็จะอยู่กับคนที่ตัวเองจะมาเก็บน
1: ะ
0: มันก็เลยไม่มีใครมาเก็บนะครับแล้วมันก็ปรากฏว่ากระแสข่าวนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วคนที่ไปขยายความเรื่องนี้ก็คือสมรังสีสมรังสีก็เพราะว่าเขาทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ได้เมื่อเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วสมรังสีเนี่ยทะลวงเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์ของฮุนเซนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจีนนั่นแหละแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาทะลุทะลวงก็เป็นเทคโนโลยีของอีลอนมัสก์จริงๆมันก็สู้กันนะระหว่างจีนกับอเมริกาอยู่สมรังสีบอกว่ามีหลายพันนายที่เสียชีวิตจากการรวบรวมสถิติแล้วก็จดหมายขอความช่วยเหลือจากหญิงไม้คำว่าหญิงไม้ในที่นี้ก็คือเมียทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทุกคนก็จะส่งข้อความส่งไฟล์ส่งอะไรเนี่ยไปให้กับฝ่ายสมรังสีเขาก็เอาภาพนั้นมาต่อกันเนี่ยปรากฏว่ามีมากกว่า 5,000 กว่าชีวิตนะฮะแต่กระแสข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สูญหายไปนะครับมันมากกว่า 8,000 มากกว่า 8,000 แล้วก็มันก็หนาหูมากขึ้นเพราะว่าคนกัมพูชาได้รับข่าวสาร2ด้านแล้วไม่ใช่ถูกปิดหูปิดตาโดยสื่อของฮุนมานาด้านเดียว
1: ค
0: ่ะพอสมรังสีเขาแทรกแซงเข้าไปได้คนแล้วมันก็ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายแล้วก็หญิงไม้ที่อุ้มลูกมันจะมีคลิปหนึ่งถ้าคุณอ้อมจำได้มันหลุดออกมาก็คือหญิงไม้นั้นเนี่ยไปถือป้ายอยู่ที่หน้ากองบัญชาการทหารในกรุงเป็นแล้วก็ถูกรวบแล้วจนล้มหน้ามืดนะฮะแล้วก็ถูกตัดตอนอะไรสารพัดนี่แหละไอ้ภาพนี้มันเล็ดลอดออกมาก็เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกรวบเขาก็เลยนัดกันนะครับนัดกันก็คือถ่ายจากระยะที่อยู่ห่างพอสมควรแต่เขาก็ใช้วิธีการซูมแล้วไอ้คลิปนี้มันก็เล็ดลอดก็คือเขาไม่สามารถที่จะโพสต์จากในกัมพูชาได้นะครับเขาก็เลยส่งให้กับญาติซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยก็เลยเผยแพร่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมแต่มันก็เป็นการจุดประกายให้กับหญิงไม้อีกจำนวนไม่น้อยรู้ว่าจะส่งไฟล์ข้อความพวกนี้อย่างไรนะครับเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของสมรังสีนะไปค้นหาไฟล์เก่าๆของเขาก็จะเอาภาพของทหารที่หญิงไม้ทั้งหลายเนี่ยส่งมานะฮะเลี้ยงกันเนี่ยเยอะมากคุณอ้อมมันก็เลยเป็นที่มาของมารีสุเจตา ออกมาแถลงบอกว่าไอ้กลิ่นเน่าที่ชายแดน มันคือทหารไทย ที่ตาย
1: นั่นโอ้ยบ้านเราไม่มีทางทิ้งไว้อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าทหารไทยที่ตายไปเนี่ยมากกว่า 8,000
1: กล้าพูดเนาะ
0: ก็เลย นั่นแหละตัวเลข 8,000 เนี่ยคือเป็นจริง
1: ค่ะ
0: เราว่าทหารไทยเนี่ยไม่จริงนะครับมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องก็คือ 8,000 กว่านั้นคือทหารเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยคือทหารเขมรแดงล้วนๆ
1: พี่ฮุนเซนไม่ได้ดูดำดูดีด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่

0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เป็นผลให้เกิดในวันนี้วันนี้ก็คือว่าเขาออกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหาร
1: ค่ะ
0: เพราะทหารที่มีอยู่เดิมนั้นเสียชีวิตไปเยอะและคนที่จะให้เขามาสมัครมันก็ไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าคุณปล่อยทิ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ทำไมเขาไม่ใช้ BHQ มาอยู่ชายแดนบ้างล่ะอาจารย
0: ์พวกนี้มาเหยียบกับระเบิดไตรุ่นแรกเลย มันอยู่ในเมืองคุณอ้อมมันไม่ดูป่า
1: ไม่ดูป่าดูเขาเนาะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยต่อค่ะจังหวะแป๊บนึงเราต้องเบรกค่ะอาจารย์ตัดสัญญาณแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: มาคุยต่อเรื่องกัมพูชาเมื่อสักครู่อีกสักนิดนึงค่ะอาจารย
4: ์ก็มันก็กลายเป็นว่ามันต้องแก้ตัวนะคร
3: ับ
4: คือสิ่งที่ฮุนเซนเพียงพำต้องใช้คำว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่หลังการสิ้นสุดการสู้รบรอบที่สองมันเป็นห่วงเวลาที่ฮุนเซนเพียงพำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขามีอำนาจคือไม่มีทางถอยอันหนึ่งอันที่สองผู้ที่ค้ำจุนบัลลังก์ให้อย่างจีนก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะกลับไปง้ออเมริกาที่ดีดเขาออกไปก่อนที่จะไปหาจีนเขาก็มีเงื่อนไขก็เลยทุกวันนี้ก็คือไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับคำว่าไม่รู้จะเอายังไงดีก็คือหนึ่งไม่กล้าตัดสัมพันธ์กับจีนก็ยังต้องการหล่อเลี้ยงเพื่อวงตระกูลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าเดิมแล้วกำลังจะถูกลดถอนอำนาจลงโดยจีนต้องการที่จะสร้างอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี1993ก็คือพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาตั้งแต่สมัยเจ้านรดมสิงหนุแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่จีนเห็นว่ามันต้องคุมกำเนิดฮุนเซนฮุนเซนในห่วงของปลายชีวิตนะครับคือมันไม่มีใครอยู่นิ่งได้หรอกคุณอ้อมพี่ชายตายต่อกัน2คนแล้วฮุนเซนก็เป็นคนที่3ในวงตระกูลมันคงนอนไม่หลับนะฮะเนี่ยก็ดีแล้วที่นอนไม่หลับนะมันจะได้ย่นระยะเวลาเครียดอยู่ตลอดชีวิตนะนักต้องตื่นเช้าขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับคือมันต้องมาแก้ตัวนะครับในทุกสถานการณ์แล้วทุกวันนี้ต้องเดินทางไปทุกจังหวัดจริงๆเนี่ยการเดินทางไปทุกจังหวัดมันก็ถ่ายทอดด้วยเพื่อที่จะทำให้คนกัมพูชาเห็นว่ามันยังมี power มันยังมีอำนาจนะครับแล้วก็สั่งการได้ก็เพราะว่ามันมีกำลัง BSQ อยู่นะครับในการค้ำจุนบัลลังก์แต่อย่าลืมว่า BSQ ที่มันใหญ่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือได้แล้วเพิ่มจำนวนได้ถึง 35,000 นายเนี่ยเดิมมันคือเงินมาจากสแกมเมอร์

0: แต่พอสแกมเมอร์ถูกปราบนะครับจีนก็บล็อกทุกทางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลับไปเมืองจีนหมดแล้วการที่จะได้ผลประโยชน์จากสแกมเมอร์ดังเดิมเนี่ยมันก็คงยากนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็พุ่งเป้ามองไปที่กัมพูชาในฐานะสแกมโบเดียแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่นั่งที่ลำบากกว่าเดิมนะครับจะไปแบมือขอคนนั้นจะขอคนนี้มันก็คงได้ยากและจีนเนี่ยก็จำกัดความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือก็คือเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมแล้วก็การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนที่มีในกัมพูชาคืออยู่ๆจะให้จีนเขาถอนตัวออกจากกัมพูชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางนะครับเมื่อฉันมีอิทธิพลเหนืออยู่แล้วฉันก็ต้องรักษาอิทธิพลฉันต่อไปสำคัญที่สุดการที่จะมีอิทธิพลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องกันไม่ให้อเมริกากลับเข้ามานะครับการกันอเมริกาไม่ให้กลับเข้ามามันก็ต้องหล่อเลี้ยงฮุนเซนไว้ชนกับสมรังสีนะถ้าสมรังสีกับฮุนเซนชนกันนะครับคนที่จะมาเหมือนตาอินกับตานานะครับทะเลาะกันมันก็จะมีตาอยู่คนใหม่เกิดขึ้น ตาอยู่ในที่นี้ก็คือสมเด็จนโรดมจักรบุตร
1: อาจารย์ถ้าฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยคือเขาหมดอำนาจไปในกัมพูชาแล้ว BHQ จะไปอยู่ไหนคะอาจารย์หรือจะถูกสลายไปคะ
0: คือทุกวันนี้ฮุนเซนมันใช้วิธีการคือ BHQ ทุกคนเนี่ยเขาคัดเองนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันอยู่ก็เพราะว่าผลประโยชน
1: ์
0: ค่าจ้างมันได้มากกว่าการเป็นทหารในกองทัพ
1: เป็นเหมือนทหารอีกเกรดนึงกับทหารชายแดนเลยใช่ไหมอาจารย์พูดกันง่าย
0: ทหารเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทหารเมืองกับทหารป่าไม่เหมือนกันนะ
1: ความเสี่ยงก็ต่างกัน
0: ใช่ก็เอาไว้ปราบจลาจล
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนั้นนะฮะก็ถ้าที่ไปดูทุกวันนี้นะในสถิติของกองทัพของกัมพูชาเนี่ยเดิมทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันจะมีรายงานอันหนึ่งเขาเรียกว่า firepower ranking นะครับในโลกนี้มันเป็นการจัดอันดับสัญญานุภาพของกองทัพทั่วโลก145ประเทศนะครับปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาอยู่ในอันดับที่89ของโลกนะครับมีกำลังทหารใน3เหล่าทัพอยู่ 145,000 นายแต่ล่าสุดนี้กัมพูชายกระดับขึ้นมาอยู่ที่83ของโลกแต่กำลังทหารเหลืออยู่ 125,000 นายมันหายไป 20,000 20,000 หายไปไหนล่ะนะครับมันก็ทำความเข้าใจได้เพราะว่ามันมีตัวเลขแฝงอันหนึ่งนะครับในภาษาทางการทหารเขาเรียกว่า paramilitary นะครับอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกองกำลังพิเศษ จากที่เดิมกัมพูชาเคยมีกองกำลังพิเศษอยู่ 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่10,000กว่านั่นหมายความว่าทุกวันนี้ BHQ จาก 35,000 นั้นมันเหลืออยู่แค่ 10,000 กว่าคนก็เป็นไปตามสภาพเงินนะครับไอ้พวกที่ถูกเลิกจ้างไปเนี่ยดีไม่ดีไปอยู่กับฟุนซินเบกแล้ว นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นคุณอ้อมก็คือถ้าฮุนเซนไม่อยู่สักคนหรือว่าไม่มีเงินที่จะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเอาไปเติมมันก็ถูกสกัดนะฮะจีนเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้ามันเอามาแล้วมันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเขานะครับบอกอย่างนี้ก็ได้ไอ้ที่เราเห็นเขาส่งอาวุธมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น PSL-03 ไอ้ที่มันเป็นปืนใหญ่ที่ยิงระยะไกลได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็เพราะว่าจีนเขาไม่ให้รหัสในการยิงมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเวลาเขาจะส่งมอบนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็พูดมาตั้งนานแล้วบอกว่าจีนเขาไม่ให้รหัสแต่ว่าจริงๆในสัญญาระหว่างกองทัพนะครับเขาพูดชัดเจนว่าการช่วยเหลือในเรื่องของกองทัพเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของกัมพูชาไม่ใช่เพื่อการลุกลามประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละครับแล้วเราเป็นมิตรกับจีนไหมล่ะนั่นแหละมันก็ผิดเงื่อนไขนะครับมันถึงใช้ PSL-03 ไม่ได้แล้วก็ไอ้รถถัง

0: ที่เราเห็นส่งกันมาเท่าไหร่นะไอ้ล็อตแรกก็40กว่าคันอะไรก็ว่ากันไปจากทั้งหมด94คันเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นดีลที่ทำกันมา3ปีก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ฮุนเซนจะมาสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับแล้วก็ข้อกำหนดก็ชัดเจนคุณน้องก็คือเหมือนกันมาเอามาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเปิดศึกสงครามกับประเทศที่เป็นมิตรของจีน
1: ค่ะ
0: ซึ่งไทยเราก็เป็น
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยล่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะกระสุนยังไม่มา
1: อม
0: าแต่รถถังก็ประมาณนั้นนะครับก็สบายใจได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรลับๆแล้วมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ลับ
1: ได้ค่ะอาจารย์มาเล่าได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะอ้าวไปซีรีส์ของเราบ้างนะคะอารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่49ค่ะอาจารย
0: ์ก็วันนี้จะจบเรื่องพม่าให้ได้นะครับก็น่าจะจบได้อยู่แหละเพราะว่าเราได้พูดอดีตมาแล้วทีนี้เราก็จะคือตั้งแต่พม่าได้เอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่4มกราคมปี1948ใน948เอา543บวกเข้าไปคุณน้องก็เป็นปี2491นะครับตั้งแต่2491ก็ได้เอกราชแต่ทีนี้มันมีตัวองค์ประกอบก่อนที่อังกฤษจะยินยอมให้เอกราชกับพม่ามันมีสนธิสัญญาอันหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงปางหลงนี่เป็นชื่อเมืองนะครับปางหลงก็คือหลวงที่แปลว่าใหญ่นี่แหละปางก็คือเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับเป็นชื่อเมืองเป็นการร่างข้อตกลงกันที่นั่นก็เลยเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงคนที่เป็นคนที่เริ่มในการร่างอันนี้ก็คือนายพลอองซานพ่อของนางอองซานซูจีแล้วก็เป้าหมายใจความก็คือจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเพื่อร่วมมือกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษก็อังกฤษก็เลยขอเข้าไปเกี่ยวข้องในสนธิสัญญานี้ก็คือกำหนดและว่าอังกฤษยินยอมที่จะให้เอกราชแก่พม่าแล้วก็อังกฤษก็ไปเขียนบทเฉพาะการไว้บทหนึ่งเอาไว้ที่ท้ายสนธิสัญญาบอกว่าเมื่อพม่าได้เอกราชจากอังกฤษแล้วเป็นเวลาครบ10ปีให้รัฐต่างๆของทุกชาติพันธุ์ที่มีเจตนารมณ์อยากจะแยกตัวเองเป็นประเทศของใครของมันสามารถกระทำได้ก็ลองนึกดูนะว่าในพม่าเนี่ยมันมีเขตยึดครองของพม่าอยู่14เขตในภาษาพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ชาติพันธุ์ยึดครองอีก7สิพม่ายึดครองอยู่7นะครับชาติพันธุ์ยึดครองอยู่7เช่นเดียวกันรวมกันแล้วเป็น14เวลาเราเห็นในภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์มันจะลงท้ายด้วย state หรือคำว่ารัฐนี่แหละเห็นไหมครับเวลาเราพูดถึงรัฐฉานนะฮะรัฐกะเลียงนะครับรัฐชินรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะครับรัฐมอญก็รัฐกะยินรัฐกะยาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเขตของชาติพันธุ์แต่ถ้าเป็นภูมิภาคนะครับเช่นคำมันดาเลนะที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปมันดาเลสกายพระโคนะครับพระโคก็คือของสาวดีเดิมย่างกุ้งนะฮะอินทบดีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตอิทธิพลของพม่าก็คือ7บวก7นั่นหมายความว่าถ้าชาติพันธุ์ยึดโยงตามบทเฉพาะการที่อังกฤษเขียนไว้แล้วก็ได้เอกราชจากอังกฤษก็คือวันที่4นะครับวันที่4มกราคมปี1948

ครบ10ปีก็คือปี1958นั่นหมายความว่าปี1959รัฐของชาติพันธุ์สามารถที่จะย้ายประเทศได้ตามสนธิสัญญาปางหลงนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการวางยาสาเหตุที่ต้องใช้คำว่าวางยาก็เพราะว่าอังกฤษรู้ดีอยู่แล้วว่าในพม่านั้นมีพื้นที่กี่พื้นที่ที่ไม่ถูกกันเพราะอังกฤษใช้แบ่งแยกพวกเขาให้เป็นศัตรูกันทั้งๆที่เขาควรจะเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีนะครับแต่อังกฤษก็รู้อันนี้ก็วางยากันไว้มันก็เลยเป็นที่มานะครับของการยึดอำนาจโดยนายพลเนวินนะครับ แต่ตัวเลขที่น่าสังเกตก็คือว่าในห้วงที่ทำสงครามก่อนที่อังกฤษจะยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมันมี3ระลอกแล้วก็ในห้วงเวลาของการสู้รบ3ระลอกเนี่ยมันคือ62ปีแล้วก็มันเป็น62ปีก็คือปี2000ปีถ้าเป็นปีพ.ศ.นะฮะก็คือปี2428คือการสิ้นสุดของราชอาณาจักรนั่นหมายความว่ากษัตริย์ไม่มีแล้วในพม่าแล้วก็ปี2429ก็คือปีเริ่มต้นนับการตกเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ทั้งพม่าและรัฐต่างๆในพม่าที่อยู่ภายใต้อังกฤษแล้วมาถึงวันที่ได้เอกราชก็นับเป็นเวลา62ปีเช่นเดียวกันนะครับพอมันเป็น62ปีเช่นเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อครบ10ปีตามการตามสนธิสัญญาปางหลงก็คือปีคศ1959ชาติพันธุ์สามารถแยกประเทศได้นั่นแหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายคุณอ้อมพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากองทัพพม่าซึ่งสร้างตัวเองใช้เวลาสั่งสมตัวเองให้เข้มแข็งนะครับในห้วงเวลาตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาและมีความพร้อมก็คือปี1962ภายใต้การนำของนายพลเนวินแล้วนายพลเนวินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากสหภาพโซเวียต และจีนเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับพอได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหภาพโซเวียตนะจีนก็มาหนุนเพื่อให้พม่านี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มีการแยกประเทศไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนวินก็เลยยึดอำนาจในปี1962ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเลขอาถรรพ์จริงๆมันคือสัญลักษณ์ที่เป็นความจงใจที่นายพลเนวินต้องการให้มันเป็นการตอกย้ำให้คนพม่าได้รู้ว่าสงครามสามระลอกกับอังกฤษก็62ปีและเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็62ปีก็เลยเลือกปี1962เป็นปีของการยึดอำนาจนะครับ ก็เลยเปลี่ยนการปกครองเลยเป็นสังคมนิยมแต่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับเนวินก็เลยตั้งพรรคการเมืองอันหนึ่งเขาเรียกว่าพรรคแผนการสู่สังคมนิยมแล้วก็ปกครองมาโดยเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เนวินประกาศในวันที่เขายึดอำนาจนั้นก็คือรัฐใดก็แล้วแต่หรือชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่ที่มีเจตนารมณ์จะแยกประเทศออกจากสหภาพพม่าไม่อนุญาตมีแต่สงครามเท่านั้นและสงครามนั้นคุณจะสำเร็จก็คือคุณต้องชนะกองทัพพม่าได้เท่านั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ากองทัพพม่าในห้วงเวลานั้นต้องถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ปึกที่สุดในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอยู่อย่างแหลนแค้นนะครับแล้วก็ในรัฐในหลายพื้นที่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนที่แย่งพื้นที่กันทั้งๆที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน

0: นะครับอันนี้ที่ฉันอันนี้ฉันเคยอยู่นะฮะฉันอยากฉันก็อยากจะเป็นใหญ่ฉันก็อยากจะเป็นผู้นำก็กลายเป็นว่าในทุกๆรัฐเนี่ยฮะมันก็จะมีกลุ่มกำลังของชาติพันธุ์ที่แตกแยกพอมันแตกแยกแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมางัดกับกองทัพพม่าได้และปฏิบัติการอันแรกที่นายพลเนวินใช้เขาเรียกว่า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

เราอยู่ในสมัยราชวงศ์จักรีก็ต้องรู้จักราชวงศ์กันหน่อยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋าอยู่กับปูจ้าทูไนท์ไทยแลนด์โดยปูโรเบียยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2569กษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปผู้ทรงนำสยามเข้าสู่ความเจริญสมัยใหม่และได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปพระองค์ทรงปฏิรูปประเทศในหลายด้านทั้งการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาและกฎหมายโดยเฉพาะการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสำเร็จอย่างสันติทำให้ประชาชนมีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการคมนาคมไทยพระองค์ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยกรุงเทพนครราชสีมารวมถึงสะพานถนนและท่าเรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงเป็นผู้วางรากฐานระบบคมนาคมสมัยใหม่ของชาติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้รักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมพระองค์ทรงใช้พระปรีชาทางการทูตรักษาเอกราชของสยามเอาไว้ได้โดยมิต้องทำสงครามแม้ต้องเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติไทยกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านการศึกษาวรรณกรรมและการปกครองได้รับ

ราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์ยิ่งใหญ่เป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งกองลูกเสือแห่งชาติเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเสียสละและความรักชาติในเยาวชนและยังทรงจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกพลเรือนให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในเอเชียที่ริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศของตนเองเป็นพระมหากษัตริย์นักวรรณกรรมพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครกวีนิพนธ์และเรื่องราวมากมายโดยใช้นามแฝงว่ารามจิตติและอัศวพาหุจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวรรณกรรมไทยสมัยใหม่และพระองค์ยังทรงเป็นผู้วางรากฐานความเป็นไทยสมัยใหม่พระองค์ทรงประกาศใช้คำว่าประเทศไทยแทนคำว่าสยามพร้อมส่งเสริมแนวคิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้อย่างรากลึกในสังคมไทยพระมหากษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและทรงเป็นผู้นำประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงยอมสละราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2477ด้วยเหตุผลที่ว่ามิอาจทรงปกครองต่อได้หากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นและโปรดให้บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เชื่อมกรุงเทพธนบุรีกษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อยังทรงพระเยาว์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักศึกษาและนักเมตตาพระองค์ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงใฝ่เรียนรู้และทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้เจ็บป่วยทรงริเริ่มแนวคิดการเพิ่มจำนวนแพทย์ในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ใส่พระทัยในศาสนาและสังคมพระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนที่สำเพ็งเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนไทยทุกเชื้อชาติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนแม้ทรงครองราชในช่วงเวลาสั้นๆพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามทรงห่วงใยทุกสุขของประชาชนและทรงดำเนินพระราชกรณียกิจด้วยความอ่อนโยนและใกล้ชิดราษฎรทำให้เป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคน

๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงครองราชกว่า70ปีทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นพระโอรสในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระวรวงศ์เธอกรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่8ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก่อนที่จะเปลี่ยนมาศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์พระองค์ทรงสนใจดนตรีการถ่ายภาพวิศวกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489หลังการสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจสำคัญตลอดระยะเวลาครองราชกว่า70ปีพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทรงได้เริ่มโครงการหลวงมากกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการแกล้งดินเพื่อฟื้นฟูดินเปรี้ยวโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทรงส่งเสริมเศรษฐ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางชีวิตและเศรษฐกิจพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทั่วประเทศด้วยพระองค์เองเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมพระองค์เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากคนทรงเน้นการทำงานด้วยความเพียรความเข้าใจการใช้ความรู้แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นแนวทางพัฒนาที่ทั่วโลกยอมรับพระองค์ได้รางวัลเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติยกย่องให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาและมอบรางวัลพิเศษด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นพระองค์ทรงสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนพรรษา89ปีการสวรรคตของพระองค์สร้างความโศกเศร้าแก่ปวงชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความรักและความเคารพสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์องค์ที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจสำคัญในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10ทรงเปรียบไปด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษาการทหารกีฬาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบราชกรณียกิจต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการพัฒนาอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงรับโรงเรียนเอาไว้ในพระราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดิทัศน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพพรานามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลจึงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจทรงตั้งโรงพยาบาลและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยในด้านกีฬาทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักทรงนำประชาชนปั่นจักรยานเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ในด้านการทหารทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านวิชาการการบินทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านการบินทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิ้ง737ขีด400ในเที่ยวบินสายยายรักแห่งครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพประวัติศาสตร์ในหลวงและพระราชินีทรงขับเครื่องบินเสด็จประเทศภูฏานลงจอดท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโร1ในท่าอากาศยานที่ท้าทายการลงจอดยากที่สุดในโลกเพราะตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมีความสูงและล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้การลงจอดต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและล่าสุดพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุจุฬาลังสลิดวัดปลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัทศรีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์บริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดสีชมพูวัดสาทรอัครารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

ารจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทเพลงนะคะจากผู้ชายหล่อๆที่ดำเนินรายการนะคะร่วมกับดิฉันในวันนี้นะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเรียกพี่ได้ไหมนะคะคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก่อนหน้านั้นมาในโทนภาคเหนือห้องอ้ายได้ก่อแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าเรียกพี่ได้ไหมวงมาหอมซองนะคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะและดิฉันเนี่ยชื่อแบมบุรีรัตตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่ของดิฉันแบบเดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรียกพี่ได้ไหมตัวจริงอาจารย์ทนายวินัยวงเมธผู้เชี่ยวชาญชำนาญคุ้มครองในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและก็สถิตยุทธ์ณที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับในขณะเนี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มด้วยนะครับน้องชายนะครับอันเป็นสุธีรักษ์คือน้องพิชิตมุกแก้วนะครับได้จากไปอย่างสงบนะครับที่บ้านที่ตำบลที่วังนะครับและมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดก้างปลานะครับผมก็ถือว่าเป็นญาติศักดิ์เป็นน้องแต่อายุมากกว่าก็คือเป็นพี่นะครับเจ้าตามอายุนะครับก็ขอดวงจิตวิญญาณนะครับของพิชิตมุกแก้วไปสู่สุคตินะครับในสัมปายภพนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่ตามฟังรายการนี้อยู่นะครับถ้ารู้แล้วนะครับก็ช่วยเขาเรียกว่ากระจายข่าวไว้ด้วยนะครับนะครับทั้งที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับว่ามันมีงานขาวดำลักษณะนี้นะครับของคุณพิชิตมุกแก้วน้องชายตุ้มเข้มนะครับตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญศพอยู่ที่วัดก้างปลานะครับเริ่มคืนนี้นะครับและก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปชาปนกิจวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มด้วยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ครับผม
0: โอ้แสดงความเสียใจกับลุงเข้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกำหนดว่าจะชาปนกิจอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ทนายก็ฝากข่าวมานะคะเดี๋ยวจะประกาศให้นะคะพี่น้องจะได้ไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจในงานขาวดำที่วัดกลางตาด้วยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกพ้นได้นะครับแต่ว่าก่อนที่ชีวิตเราเนี่ยจะสิ้นลมหายใจนะครับเราก็ลองทบทวนดูว่าชีวิตเนี้ยนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะในชีวิตที่เขาเรียกเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในสังคมนะครับก็คุณแม่จะเห็นว่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อตายระหว่างอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยก่อนที่จุดเมื่อตายเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะประสบกับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่ว่าข่าวต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีต่อส่วนรวมและต่อบุคคลด้วยนะครับก็ข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแหม่มนะครับจะเห็นว่ามันมีข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะติดตามนะครับดูคลิปนะครับถึง77ล้านเนี่ยคุณแม
0: ่ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าเรื่องที่ปัญหาชีวิตเรื่องการสมรสเรื่องการมีชู้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังละครที่คนไทยชอบนะสนใจเรื่องตรงนี้นะครับทั้งๆมีข่าวน้องจากบ้านคุณแม่มานะครับที่ไปเขาเรียกว่าไปรายการอเมริกาอะไรนะคอสทาเลนต์นะครับที่แสดงเล่นดนตรีเพลงล็อกแล้วก็ดีกีตาร์เนี่ยนะครับเก่งมากนะครับข่าวคนที่ตามยังน้อยกว่าข่าวนะครับ ไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนกับกระติกสีเขียวคุณแม่นะครับนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะว่าเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นสาระเนี่ยคนติดตามได้เยอะมากนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆให้กับประเทศชาติยังติดตามน้อยกว่านะครับ
0: ใช่ๆค่ะ
1: อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับ
0: เนเน่ก็ทาเลนต์นะคะเขามีความสามารถมากนะคะอายุก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่ากว่าที่จะได้ไปนะคะแสดงความสามารถเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการที่พ่อจะต้องขายทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเพื่อพาลูกเนี่ยนะคะขึ้นเครื่องไปโชว์แล้วถึงจะได้เห็นความสามารถกันมันต่างจากคลิปเมียหลวงบุกห้องนอนสามีนะคะไปทำชู้กันบนที่นอนดำดำสีชมพูกับหมอนโดเรมอนดำดำแล้วก็มีฝากระติกสีเขียวประกอบด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะตัวละครเนี่ยนะคะก็ออกมาเป็นนักร้องและอาจารย์มีเพลงชื่อว่าฟูกชมพูรูระบำนี่เพลงหนึ่งแล้วแล้วก็มีปลวกแดงตะแคงรออีกเพลงหนึ่งแล้วอีกเพลงหนึ่งโดเรมอนล่นลักค่ะอาจารย์เนี่ยแต่ละชื่อของเพลงมันทำไมส่งเสริมกันไปในทำนองนั้นแล้วที่สำคัญเมื่อคุยกันในแง่ของกฎหมายนะคะระหว่างคดีทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะเพราะว่าฝ่ายแม่หลวงเนี่ยมีทะเบียนสมรสแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ก็เกิดอีกคดีหนึ่งนั่นคือพรบคอมอันนี้ใครจะหนักกว่ากันเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยฟ้องชู้เมียน้อยเมียน้อยก็อ้างว่าไม่รู้นะคะแล้วเมียน้อยก็ออกจากงานตกงานนะคะอ้างว่าเนี่ยอับอายขายหน้าอยู่ไม่ได้ตกงานแล้วก็ฟ้องกลับในพรบ.คอมบอกว่าเนี่ยนำสื่อลามกอนาจารเมียหลวงก็แสงจ้าสปอนเซอร์ก็เข้ารัวๆอาจารย์คะวิเคราะห์หน่อยเถอะค่ะมันอะไรกันนะคะ
1: ครับผมว่ามันเป็นความผิดปกติของสังคมไทยทั้งนั้นผมเคย คือเมื่อก่อนเคยมีข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่นะครับปรากฏว่าคนที่ในภายหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดนะครับปรากฏว่ารับการอุ้มชูจากสังคมจากโซเชียลเนี่ยจนสามารถสร้างฐานะกลายเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได
0: ้
1: เรื่องที่จริงเรื่องพอแต่ว่าในขณะนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นประเด็นที่ยังไม่เกิดชัดเจนอาจจะถูกว่ากลั่นแกล้งก็ได้แต่สุดท้ายมีการพิจารณาสืบพยานฐานในคดีแล้วเนี่ยศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงนะครับซึ่งก็ภายหลังก็จบก็เรียกว่าจบชีวิตในทางสื่อทางสายบันเทิงไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ตำนองเดียวกันนะครับพอมีตรงนี้ขึ้นมามีประเด็นนี้ขึ้นมาพอมีคลิปติดตาม77ล้านเนี่ยนะครับพอเขาไปสมมติไปออกอัลบั้มหรือว่าออกทางTikTok เลยก็แล้วแต่นะครับถึงร้องเลยก็ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยไอ้คลิปที่คนตาม77ล้านเนี่ย77ล้านนี่อาจจะตามไปดูนะครับว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะครับคือพอไปวัดไปวาหรือว่าเสียงเขาได้มาตรฐานจะเป็นนักร้องได้แต่นี่คือเป็นการฉกฉวยโอกาสนะครับอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับแต่ว่าทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอุ้มชูเรื่องทำนองนี้นะครับแล้วกลายเป็นประเด็นที่มันเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องชู้สาวเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะอันนี้คือมันเป็นออกสื่อออกโซเชียลจริงๆแต่ละวันผมว่ามีเรื่องราวทำนองนี้เยอะมากเพียงแต่ไม่เป็นข่าวนะครับเรื่องนี้มันเขาเรียกว่าจะจับได้คาหนังคาเขานะครับและก็มีคลิปมีอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องชู้แน่นอนนะครับเพราะว่าจับพยานหลักฐานชัดเจนแต่ปัญหาก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ไปมีอะไรกับสามีเขาเนี่ยรู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาโดยชอบกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าแนวคำวิจัยของศาลในภายหลังเนี่ยชัดเจนว่าคนที่จะโดนฟ้องหรือจะละเมิดเนี่ยไปละเมิดเขาต้องรู้ว่าอีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่นะครับซึ่งเรื่องทำนองเนี้ยเป็นคดีที่เทียบเคียงคล้ายๆ คดีอาญาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่พระพิสูจน์ที่ตกอยู่กับฝ่ายที่จะฟ้องเนี่ยนะครับว่าเขารู้หรือไม่เนี่ยนะครับศาลฎีกาวิจัยออกมาเมื่อปี68นะครับว่าจะต้องสืบพยานหลักฐานเนี่ยไอ้หนักแน่นเพราะว่าการจะพิพากษาว่าเขาละเมิดหรือเขามีชู้หรือไม่เนี่ยพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้ามันก้ำกึ่งเนี่ยนะครับเอาก้ำกึ่งเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าจะฟังได้ว่าผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยหรือว่าที่กล่าวหาว่ามันมีชู้เนี่ยนะครับรู้หรือไม่ว่า

0: ทย์เนี่ยผมว่าก็เป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายมีทะเบียนสมรสอยู่กับสามีเขาจริงนะครับซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยผมว่าการที่มานอนที่ห้องผู้ชายเนี่ยต้องระดับเชื่อมั่นว่าผู้ชายน่าจะเป็นโสดอยู่นะครับหรือว่าไม่มีภรรยาแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่น่าจะกล้ามานอนคือถ้าจะนักลอบมีชู้กันเนี่ยถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าก็มีภรรยาอยู่ผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับเราไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ไม่น่าจะกล้าที่จะมานอนแบบก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอะไรอย่างอิสระนะครับแต่ถ้ารู้ว่ายังมีภรรยาและภรรยายังไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าที่จะไปมีอะไรกับสามีเขาที่บ้านของเขานะครับจริงๆถ้าจะเป็นชู้ลักลอบกระทำกันเนี่ยควรไปที่อย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นโรงแรมบ้านรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปกปิดและก็ไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงจะถูกจับได้นะครับแต่สำคัญประเด็นเนี่ยคือเรื่องมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมีแน่นอนแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนเนี้ยมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่ถ้ารู้อยู่แล้วยังไปกระทำชู้ก็จะมีค่าแทนตามมาคือฝ่ายที่เป็นภรรยาก็สามารถฟ้องได้แต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าเขารู้ว่าโจทย์เนี่ยเป็นภรรยาที่ชอบกฎหมายของสามีเขาตรงเนี้ยนะครับที่เราไปมีอะไรด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมได้สู้กันดีให้มาสู้กันดีให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ฝ่ายเมียน้อยเนี่ยอันนี้เราไม่ใช่เมียน้อยนะแต่ว่าเรื่องอื่นเมียน้อยนะครับสมมติว่าเขาอ้างว่ามีชู้ว่าเป็นภรรยาที่สองเนี่ยแต่เราสามารถสืบผักล้างได้นะครับศาลก็ยกฟ้องไปในขณะเดียวกันผมก็เป็นทนายฝ่ายก็เรียกอะไรอ่ะฝ่ายสามียื่นฟ้องชายชู้นะครับที่ไปมีอะไรกับภรรยาเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายทั้งภรรยาทั้งชู้นะคนละ 300,000 ก็มีมานะครับแต่นี่เราพิสูจน์ได้คือ1เขารู้อยู่แล้วว่าทางเนี่ยมีสามีและลักลอบคุยโทรศัพท์กันการข้ามกลางคืนเนี่ยที1ที2เนี่ยมาหลบคุยแอบคุยเนี่ยอันนี้แสดงว่ารู้กันอยู่ว่าเขามีสามีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนนะครับแล้วจะได้ค่าทดแทนตามมาแล้วก็อาจจะได้ฟ้องหย่าแต่เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะหย่าโดยสมัครใจได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปหย่าโดยสมัครใจเนี่ยคุณจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายไม่ได้นะจากสามีจะได้เพราะคนที่มาทำชู้กับสามีเขานั่นเองนะนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไปทำสัญญาปฏิญญายอมความหย่ากันก็ดีไปหย่าโดยสมัครใจก็ดีแล้วจะกลับมาฟ้องเรียกค่าทดแทนเอากับผู้สมรสไม่ได้แต่กับฝ่ายที่ชู้เนี่ยอันนี้ไม่ว่าหย่าสมัครใจหรือหย่าโดยสามีรักษาหย่าก็เรียกค่าทดแทนได้ตลอดนะครับ นี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่จะเกี่ยวพันเรื่องนี้นะครับอยู่สองสามประเด็นแรกหนึ่งต้องรู้ไอ้เรื่องนี้ชัดว่ามันมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความเสน่หาแสดงออกในทางชู้สาวอยู่แล้วนะครับสำคัญคือมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่หรือไม่เพราะจากการแสดงออกเนี่ยเหมือนต่างฝ่ายต่างโสดกันเนี่ยมันแยกทางกันไปแล้วแต่ว่าจริงๆคนอายุสัก40-30ขึ้นที่สุดเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าน่าจะมีคู่สมรสแต่จะจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน่าจะมีแต่ถ้าเขาแสดงออกเหมือนไม่มีอันนี้เราก็เชื่อว่าเขาไม่มีถึงกล้าที่จะเอากายเอาใจนะครับไปทิ้งไว้บนที่นอนนั้นนะทิ้งตัวทิ้งตัวเลยลักษณะแบบไม่แคร์เลยแสดงว่าเชื่อมั่นว่าผู้ชายนี้โสดแน่นอนนะครับ
1: ผู้ชายไปบอกชู้ค่ะบอกว่าเลิกกันแล้วแล้วก็เนี่ยบ้านหลังนี้เช่าไว้ก็เนี่ยอยู่คนเดียวผู้หญิงก็เชื่อตามนั้นแถมกินของสูงด้วยนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นหัวหน้างานของฝ่ายชายอะค่ะโดยเขาเรียกอะไรอะฐานานุรูปอะค่ะภรรยาเนี่ยนะคะถึงแม้จะถือครองใบทะเบียน

0: เงินสมรสอาคาจารย
1: ์ครับ
0: จะได้ไม่เยอะถูกมั้ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นแค่คนงานในโรงงานในขณะที่พรบคอมเนี่ยยอดแชร์เนี่ยนะคะมันฮิตถึง77ล้านวิวอะค่ะอาจารย์แบบนี้ใครจะหนักกว่ากันนะคะ
2: คือจริงๆเรื่องนี้พอมันเป็นสื่อนะครับถ้าเขาพิสูจน์ได้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ฝ่ายผู้หญิงนะครับฝ่ายปัญญาก็ค่อนข้างเสื่อมเสียคือชื่อเสียงอะอันนี้เสียหายมากนะครับในทางกลับกันในเรื่องนี้นะครับมันต้องใช้ติดตามกฎหมายนะครับในการที่เราคลิปไปโพสเนี่ยนะครับและทำให้เขาเสียหายเนี่ยนะครับก็คือมันเรื่องนี้เป็นใช้สิทธิ์ไม่ถูกช่องทางนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรที่เราไปโพสเนี่ยนอกจากทำให้ประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราเหมือนเอาภาพลามกอนาจารนะครับเข้าสู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมีโทษทางอาญาแต่สำหรับผู้หญิงนะครับที่ไปเป็นชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับและยิ่งถ้าเขาไม่รู้นะครับว่ามีภรรยามีผู้เสียหายคนนี้เป็นภรรยาอยู่เนี่ยโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไอ้พยานหลักฐานที่เราลงคลิปไปลงเนี่ยและคนตามมันเสียหายมากมี77ล้านเข้ามาดูพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกเปิดเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับอันนี้ทั้งครอบครัวทั้งการงานทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่ากระทบไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าความเสียหายเกิดกับเขาอะค่อนข้างมากแต่เรื่องนี้คือจริงมันไม่รู้เกิดจากคือถ้าเลิกเหมือนกันเลิกกันแล้วอะแต่ยังไม่อยากขาดเนี่ยก็น้องผู้หญิงที่เป็นภรรยาเขาเนี่ยนะครับไปแสดงออกว่าเป็นโสดเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนพฤติกรรมว่ายินยอมให้สามีเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นได้เพราะตัวเองไปแสดงว่าโสดกับสามีหย่าแล้วลักษณะเนี่ยแต่ว่าคำว่าโสดเนี่ยกับหย่าแล้วความหมายต่างกันนะคำว่าโสดเนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้หย่าก็ได้ใช้คำนี้นะครับโสดคือแยกทางกันแล้วแต่ทะเบียนสมรสยังถือครองอยู่นะครับอันนี้ก็สองเรื่องสองมุมสองมิติเนี่ยนะครับอันนี้เราอาจจะได้สิทธิ์ทางแพ่งแต่อาจจะโดนย้อนเก็บคดีอาญานะครับจากฝ่ายที่เสียหายนะครับที่เอาคลิปเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นมีคนติดตามถึง77ล้านเนี่ย77ล้านคนเนี่ยนะครับเสียหายมากนะครับค่าเสียหายก็จะตามมามากเหมือนกันอันนี้ก็พึงสังวรไว้ได้เลยนะครับว่าต่อไปนึกให้ดีนะครับมันมีบางทีถูกเอารัดเอาเปรียบตัวลักษณะเนี้ยนะครับแล้วไปโพสต์แล้วก็โกงอย่างนี้มีคดีหมิ่นประมาทตามมาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขามีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์อะไรได้ลักษณะแต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับ
0: จะดีกว่าเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าผู้ชายฐานะรูปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจารย
2: ์ครับจะได้อีกสักประเด็นหนึ่งคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
2: เรื่องเรื่องข้อกฎหมายนะครับของทนายท่านหนึ่งนะครับที่ถูกเพิกถอนอนุญาตพักใช้อนุญาตอยู่2ปีนะครับซึ่งคำสั่งที่สภาทนายโดยกรรมการอนุญาตทนายความเนี่ยครับโดยและก็โดยนายกสภามีคำสั่งให้นะครับกระทบสิทธิ์ใบญาติทนายความเนี่ยอันนี้ก็เขามีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้วก็ขอคุ้มงชั่วคราวว่าคำสั่งยังไม่ใช้ให้เขายังทำหน้าที่ทนายความได้แต่ศาลเนี่ยเชื่อข้อมูลจากฝ่ายสภานายมากกว่านะครับก็เลยยกคำร้องไม่คุ้มครองชั่วคราวก็แปลความว่าช่วงระหว่างคดีตรงเนี้ยต้องหยุดการทำหน้าที่ทนายความไปชั่วคราวก่อนถ้าชนะคดีก็กลับมาถ้าไม่ชนะก็ไป2ปีนะครับ
0: โอ้เต็มเลยนะคะ
2: แต่ว่าผมดูเหมือนกับแค่เหมือนคำพูดอ่ะไม่รู้ว่าพูดคำอย่างไรนะครับในคลิปในรายการนั้นเนี่ย
0: ค
2: ำรุนแรงขนาดไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับ
0: มันนานแล้วด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทนายตั้มนะคะก่อนที่จะมีการถูกร้องเรียนในสภาทนายความอะค่ะอาจารย์
2: ครับผม
0: ส่วนอีก2เรื่องนะคะอาจารย์ก็คือครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่นโดนไป

0: เรียนค่ะอาจารย์ไม่รอลงอาญาคดีหวย30ล้านยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมียังไงเนี่ยจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนึงและอีกข่าวนึงก็คือผอ.โรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็มีขืนใจเด็กหญิงเนี่ยนะคะ11คนเลยค่ะอาจารย์มันเป็นอะไรที่แม่เสียหาย
1: ผมว่าอย่างที่บอกกันประเทศเราเนี่ยมันไม่รู้มีอะไรคือก็เรียกว่าซ้ำเติมอยู่ตลอดนะครับเรื่องการทุจริตในการสอบราชการก็ดีนะครับเรื่องสวมรอยพ่อทิพย์ก็ดีนะครับมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลน่ากลัวมากนะเรื่องคือความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยที่เราปกครองไว้วางใจนะครับแต่ที่ไหนได้คือไอ้ฆาตกรรมฆาตกรเนี่ยมันมาอยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ในคราบคราบของผู้เขาเรียกว่าพ่อมันมีสภาพเหมือนพ่อจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าพอรักษาเนี่ยครับผมเป็นอาจารย์เกษตรโทษก็จะเพิ่มขึ้นอีก1ใน3นะครับทั้ง2คดีนะครับทั้งคาบุรีทั้งนครถมนะครับเจอเพิ่มโทษอีก1ใน3นะครับครับผม
0: ค่ะ
1: เวลาน่าจะ
0: ครับค่ะช่วงนี้นะคะมองเวลาค่ะอาจารย์พักสักครู่

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีดังสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์

0: เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่สุดท้ายจะเตะกันในเวลา4นาฬิกาและ8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้คู่แรกเวลา4นาฬิกานอร์เวย์พบอังกฤษที่สนามไมอามีสเตเดียมโดยนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยมาได้ขณะที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม3ต่อ2ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกองสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะสัญญาณหายไปนิดหนึ่งนะคะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะขันหมากมาแล้วคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นอกหักสองสองคุณสายันสัญญาคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้วัยเรียนก็โกหกนะคะเป็น EP ที่28แล้วในเรื่องของภาษากฎหมายนะคะวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะก็จะบรรยายในเรื่องของนิติกรรมอำพรางจะอำพรางยังไงจะไม่อำพรางยังไงแล้วอะไรคือนิติกรรมนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ได้ทราบไปพร้อมกันกับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับก็ค่ำคืนนี้เราก็ว่าเรื่องภาษากฎหมายเรื่องนิติกรรมอำพรางนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลเนี่ยจำนวนมากนะครับมันมีการเอารัดเอาเปรียบกันนะพูดตรงๆนะครับคือคู่กรณีเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับคือนิติกรรมเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่านิติกรรมหมายถึงอะไรนะครับนิติกรรมเนี่ยในกฎหมายก็บอกว่าหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายต้องชอบนะครับกรรมถ้าไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับและด้วยใจสมัครถ้าถูกหลอกถูกอะไรเนี่ยเราไม่สมัครใจนะครับและก็มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับทีเนี้ยเรื่องนี้กรรมมันเนี้ยนะครับในการทำนิกรรมอย่างที่บอกว่าต้องมีการแสดงเจตนาในการทำนิกรรมนะครับด้วยใจสมัครเนี่ยแต่ทีเนี้ยคือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเวลาแสดงเจตนาเนี่ยบางทีต้องการจะทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทำนิกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกมานะครับคือนิกรรมที่อยู่ในใจที่ต้องการจะผูกพันกันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แสดงเจตนาออกมาภายนอกเป็นเอกสารเป็นด้วยคำพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับกลับไปทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดคุณแหม่มก็เคยประสบมานะครับเรื่องนี้นะครับ คือก็บอกว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะไม่ได้มีเจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆะไม่เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นอยู่ในใจของผู้แสดงนั้นอันถ้าการแสดงเจตนาเนี่ยบางทีอีกฝ่ายคิดไปอย่างหนึ่งแต่อีกคนคิดไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกไม่เป็นมูลเหตุให้เป็นโมฆะนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโมฆะนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาลวงมีการลวงนะครับโดยสมรู้ต้องลวงก็คือ

คือไม่ได้จริงๆนะครับโดยสมรู้กับคู่มีอีกฝ่ายหนึ่งแปลความว่าต้องรู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับนิติกรรมมันเนี้ยที่ลวงกันสมรู้กันเนี่ยเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการเสนอเจตนาลวงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มีบัญญัติต่อไปว่าถ้าการเสนอเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะครับให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับก็คือนิติกรรมที่เราต้องการจะทำมาจริงๆแหละนะครับต้องเอานิติกรรมนี้มาใช้บังคับนะครับมันจะมีอยู่สองเรื่องหนึ่งลวงเจตนาลวงโดยสมรู้นะครับอันนี้กรรมตัวนี้จะเป็นโมฆะแต่ว่าไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกทีนี้ถ้าลวงตามวรรคหนึ่งเนี่ยและมีคำนิกรรมสองตัวเนี่ยอันนี้เรียกว่านิติกรรมอำพรางอันหนึ่งอำพรางอันหนึ่งลวงนะครับให้นำนิกรรมที่ถูกอำพรางไว้มาใช้บังคับนะครับเรื่องนี้ก็มีการขึ้นสู่ศาลมีคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าคำอธิบายเนี่ยนะครับที่บอกนิติกรรมอำพรางจะต้องมีอันดับแรกนะครับจะต้องมีนิติกรรมระหว่างคู่กรณีเขาใช้คำว่าคู่กรณีนะครับสองนิติกรรมนิติกรรมที่แสดงออกมาโดยเปิดเผยซึ่งไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีและคู่กรณีไม่ประสงค์จะมีผลบังคับตามกฎหมายนะครับไอ้ตรงนี้ก็บอกเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ระหว่างคู่กรณีตกเป็นโมฆะตามวรรคหนึ่งนะครับส่วนนิติกรรมอีกนิติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นนิติกรรมที่ไม่เปิดเผยเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางซึ่งตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีซึ่งประสงค์จะใช้บังคับระหว่างกันจึงต้องบังคับตามนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้เรื่องราวขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับบอกเขาบอกว่าศาลฎีกาบอกว่าการที่จะเป็นนิติกรรมอำพรางและต้องบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงที่ถูกอำพรางนั้นน่ะจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายแซงหรือก็ใช้ว่าแซงเจตนาตามนิติกรรมอันหนึ่งอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมีเจตนาแท้จริงเนื่องจากถูกนิติสัมพันธ์กันคือนิติกรรมอำพรางจะต้องมีนิติกรรมสองนิติกรรมอำพรางกันอยู่โดยคู่กรณีมุ่งบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงซึ่งถูกอำพรางไว้แต่คดีนี้ศาลฎีกาบอกนะครับว่าแต่คดีนี้จำเลยที่หนึ่งมิได้อ้างว่ามีนิติกรรมอื่นถูกอำพรางโดยนิติกรรมกู้ยืมเงินที่จำเลยหนึ่งทำกับโจทก์แห่งใดทั้งยอมรับว่านิติกรรมกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่แท้จริงเพียงแต่อ้างว่าจำเลยหนึ่งไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมเงินนั้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินแทนบริษัทจอโดยวอกรรมการผู้มีอำนาจกำลังแทนบริษัทดังกล่าวขอร้องกู้ยืมแทนเท่านั้นก็อ้างว่าการกู้ยืมระหว่างโจทก์จำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางจึงฟังไม่ได้คือก็จริงในคดีนี้เรื่องดำรงนี้เกิดบ่อยนะครับบางทีคนหนึ่งเนี่ยประสงค์จะกู้เงินนะครับแต่ตัวเองคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับกู้เองไม่ได้นะครับก็เลยใช้จำเลยเนี่ยนะครับไปกู้เงินแทนพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจำเลยที่หนึ่งก็จะอ้างบอกว่าที่ตัวเองไปทำสัญญากู้ยืมเงินแทนบริษัทหรือบริษัทจอนะครับไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมดังกล่าวแต่ไปอ้างเป็นนิติกรรมอำพรางอันนี้ศาลฎีกาบอกว่านิติกรรมเนี้ยมันมีอันเดียวไม่มีสองอันนะครับพอไม่มีสองอันเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญากู้ยืมเหมือนกันแต่จำเลยผู้ให้กู้ต้องการหลักประกันจึงให้โจทก์สัญญาขายฝากที่เป็นคนหลักประกันนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องกู้ยืมเงินนะครับอันเมื่อกี้มันมีสัญญาตัวเดียวอันต่อมาเนี่ยนะครับบอกว่าเจตนาเนี่ยจะกู้ยืมเงินแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยเป็นหลัก

ันคือจะจำนองเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินเนี่ยแต่ว่าฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยขี้เกียจมีปัญหาในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยผิดสัญญาถ้าจำนองไว้ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดีนะครับเสียเวลาผู้ให้กู้ก็เลยให้จำเลยเนี่ยทำสัญญาขายฝากที่ดินนะครับเจตนาจำเลยต้องการกู้เงินโดยใช้ที่ดินไปจำนองเป็นหลักประกันที่ดินก็ถือว่ายังเป็นของจำเลยอยู่แต่ฝ่ายโจทก์เนี่ยคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายจำเลยไม่ชำระหนี้เงินกู้นะครับ1ไม่ชำระหนี้เงินกู้2ทางฝ่ายผู้รับจำนองที่ไปทำเป็นผู้รับขายฝากเนี่ยก็จะบังคับจริงตามสัญญาจะบังคับไปตามสัญญาขายฝากส่วนจำเลยบอกว่ามันไม่ได้ขายฝากนะผมต้องการกู้เงินแล้วหลักทรัพย์เนี่ยมาจดเป็นการประกันหนี้จำนองนะครับเรื่องนี้พอมีการสืบสาวราวเรื่องสืบพยานหลักฐานกันแล้วเนี่ยพฤติการจากทางนำสืบเนี่ยมันได้ความชัดว่าหลังจากทำสัญญาขายฝากแล้วเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยฝ่ายผู้ขายฝากเนี่ยยังครอบครองทำประโยชน์อยู่นะครับตั้งแต่วันทำสัญญาและส่งดอกเบี้ยให้กับผู้ที่เขียนเป็นรับซื้อฝากนะครับในสารเนี่ยแต่จริงคือเป็นผู้ให้กู้จ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับแต่พอครบปีสมมติจดขายฝากไว้ปีหนึ่งพอครบปีจำเลยเนี่ยไม่มีเงินต้นไปคืนทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนเนี่ยก็ฉวยโอกาสบอกเนี่ยเป็นการขายฝากเลยเวลาเลยนะก็มาฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินแปลงนี้จำเลยก็ยกข้อต่อสู้บอกว่านิติกรรมมันมี2ตัวนะตัวหนึ่งคือการกู้ยืมเงินโดยจะใช้หลักทรัพย์จำนองประกันนิติกรรมอีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องการจะผูกพันก็คือนิติกรรมการขายฝากนะครับศาลก็ดูจากรูปคดีจากพฤติการแล้วเนี่ยมีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ2ทุกเดือนสมมติกู้ล้านหนึ่งร้อยละ2เดือนละ20,000 20,000 20,000ครบปีอ่ะจ่ายครบนะครับ20,000 20,000 12 24นะครับจ่ายดอกเบี้ยไป 240,000 และจะขอขยายเวลากับผู้ที่จดรับขายฝากไว้แต่ผู้รับขายฝากเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมไม่รับขายฝากคุณไม่สามารถชำระมาไถ่ถอนไม่มีสินไถ่มาไถ่ถอนหมดระยะเวลาแล้วนะคุณออกจากพื้นที่ก็แท้จริงถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยนะครับการขายฝากจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนคราวเดียวเมื่อครบกำหนดเวลาแต่ระหว่างทางเนี่ยจำเลยจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 20,000 20,000 และถ้าที่ดินแปลงนี้ราคาสูงนะครับแต่ว่าจำเลยต้องการเงินแค่ล้านเดียวแต่ราคาเป็น10ล้านเนี่ยและไปจดขายฝากแค่ล้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันควรจะได้มากกว่านั้นนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลเชื่อว่านิติกรรมที่เขียนว่าขายฝากเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาจะผูกพันกันจริงนะครับก็เป็นนิติกรรมที่มีการสมรู้สมยอมกันเนี่ยนะแสดงเจตนาลวงเนี่ยสมรู้กันเนี่ยไอ้ตรงนี้สัญญาขายฝากก็สามีภาษาเป็นโมฆะก็ไม่มีสัญญาขายฝากพอไม่มีสัญญาขายฝากที่ดินนี้ก็ยังเป็นของจำเลยนะครับแต่จำเลยก็มีหน้าที่จะต้องคืนเงินนะที่เอาเขามาเนี่ยเพราะเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้ถ้าโจทก์แพ้คดีนี้นะครับฟังไม่ได้เป็นขายฝากนะครับนี่กรรมอะอำพรางต้องเป็นโมฆะศาลฎีกาให้แปลความว่าให้หลักฐานการขายฝากเนี่ยเพราะปกติการกู้ยืมเงินเนี่ยเกิน 2,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้คือถ้าให้จำเลยที่ยังเป็นของจำเลยอยู่ไม่ต้องเสียสิทธิ์ให้กับโจทก์แล้วจำเลยไม่ต้องชำระเงินที่เอาเขามาด้วยเนี่ยมันจะไม่เกิดความเป็นธรรมแก่โจทก์นะครับผู้ให้กู้หรือผู้ที่ทำเป็นรับขายฝากศาลฎีกาได้แปลความว่าหลักฐานการสัญญาขายฝากซึ่งแปลความได้ว่าผู้ขายฝากได้

0: รับเงินมาจากผู้รับซื้อฝากก็เหมือนได้รับเงินกู้นะครับข้อความเนี้ยพอจะนิยามได้ว่าหรือแปลความได้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะครับฉะนั้นตัวทางฝั่งผู้รับซื้อฝากหรือโจทย์เนี่ยในคดีเดิมเนี่ยก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงโฉนดไว้ได้จนกว่าผู้ขายฝากหรือผู้จำนองจริงๆที่จำนองนำเงินมาชำระนะครับที่จริงฎีกานี้คดีเนี้ยผมว่าเป็นคดีที่ผมทำนะครับก็คือตัดสินเมื่อปี66เนี่ยนะครับเดิมทนายอื่นทำมาก่อนนะครับก็คือไปฟ้องขับไล่อ่ะแล้วศาลฟังว่าเป็นนิกรรมอำพรางนะครับตอนหลังเข้ามาผมมาอ่านจากการรักษาฎีกาเนี่ยนะครับการรักษาฎีกาก็เขียนทำนองว่าให้สัญญาขายฝากแปลความได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินผมก็เลยเอาการรักษาฎีกาดังกล่าวเนี่ยนะครับและก็สัญญาขายฝากนั่นแหละซึ่งศาลตีความไม่เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นการจำนองเนี่ยเราจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิเหนือกับคนอื่นแต่พอนิติกรรมการจำนองไม่มีนะครับขายฝากก็ศาลบอกเป็นโมฆะสัญญาขายฝากก็เหมือนเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินธรรมดานะครับไม่ใช่จำนองเพราะจำนองไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราฟ้องยึดทรัพย์ขายท่อตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้เนี่ยมีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยเขามาขอเฉลี่ยได้พอเรายึดจะขายท่อตลาดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหนี้เขามาเฉลี่ยกลายเป็นว่าเราได้เงินไม่ครบถ้วนและตัวจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่เราจะยึดทรัพย์ได้อีกอันนี้เราขาดทุนเลยเพราะเดิมเจตนาเราคือเราต้องการเอาเปรียบเขาอะไรนะครับพอเอาเปรียบปรากฏว่าพอจานี้ใช้เป็นโมฆะแล้วไอ้โมฆะเนี่ยสัญญาขายฝากไปเป็นสัญญาจำนองไม่ได้ไหมวัตถุประสงค์มันต่างกันนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาถ้าเราปล่อยหนี้ไปเยอะเพราะว่าที่ราคาสูงเนี่ยคดีนั้นรู้สึกจะถ้าจะไม่ผิดนะครับราคาละ40ล้านน่ะถ้าเราปล่อยเงินไปประมาณ35ล้านและคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้าด้วยว่าต้องมาไถ่ในราคา40ล้านอย่างนี้นะครับแต่พอศาลบอกว่าสัญญาขายฝากเนี่ยเป็นโมฆะครับพอเป็นกู้ยืมเนี่ยเราก็คิดดอกเบี้ยย้อนหลังได้มูลหนี้กลายถึง50ล้านนะแต่พอยึดทรัพย์ไปเงี้ยที่ไปเงี้ยมันขายได้ไม่เกิน40ล้านน่ะแล้วก็จะมีเจ้าหนี้อื่นมาพัวพันด้วยพอขายตลาดได้เงินมาปรากฏว่าได้ไม่ครบ35ล้านเพราะมีเจ้าหนี้อื่นหลายรายมาขอเฉลี่ยเงินตัวนี้กับเราด้วยนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากเราเนี่ยคิดเขาเรียกว่าสมองคิดว่าเป็นเลิศแล้วอ่ะนะทำเป็นขายฝากคิดว่าบีบบังคับได้แต่จำเลยก็มีทนายที่มาต่อสู้ตรงนี้แล้วฟังได้ด้วยเนี่ยกลายเป็นเสียหายไม่ใช่น้อยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำตรงไปตรงมาเป็นจำนองเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยมันดีกับขายกับเพียงแต่ว่ามันต้องไปฟ้องร้องเสียเวลาแต่ว่าจำนองในดอกเบี้ยมันเดินไปตลอดนะครับพอเราทำขายฝากมันแค่ไหนแค่นั้นนะครับถ้าทำขายฝากไว้35ล้านแล้วดอกเบี้ยไม่เกิน15ต่อปีจำนวนแล้วอาจจะเป็น40ล้านและพอถึงหมดเนี่ยลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยเราก็พอยึดทรัพย์พอฟ้องยึดทรัพย์เป็นเรื่องกู้ยืมเงินทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยมันไม่พอกับหนี้แต่ถ้าเป็นสัญญาจำนองเนี่ยมันอาจจะพอหนี้เพราะเราอย่างน้อยเงินต้นเราต้องได้คืนเพราะว่าที่40เราปล่อย35และเราเป็นผู้รับจำนองเราต้องได้ก่อนนะครับแต่เราแปลงสารแปลงนิกรรมเป็นเรื่องขายฝากไปอำพรางการจำนองเราก็เลยเสียหายเลยนะครับเพราะจริงๆถ้าทำจำนองเนี่ยเรายึดทรัพย์แล้วได้เราต้องได้ก่อนทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราได้ไม่พอเราก็อาจจะมีบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจำนองว่าถ้าขายทรัพย์นี้แล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำรักษาเนี่ยเรายังไม่สามารถยึดทรัพย์สินตัวอื่นของจำเลยได้นะครับ แต่พอเราทำเป็นขายฝากเนี่ยเราก็ได้แค่นั้นเนี่ยหรือบางทีพอบอกว่าขายฝากเป็นโมฆะปั๊บกลายว่าเราไม่ใช่เจ้าหนี้บุญสิทธิ์กลายเป็นกู้ยืมธรรมดาขายได้น้อยเจ้าหนี้อื่นมาเฉลี่ยทรัพย์สินนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเสียหายไปเลยนะครับอันนี้คือจริงๆรูปคดีที่เป็นลักษณะกู้ยืมเนี่ยได้ไปทำขายฝากมีเยอะมากและผมเนี่ยเคยไปสู้ให้กับฝ่ายลูกหนี้นะครับฝ่ายผู้ขายฝากซึ่งเราสู้ไปเรื่องกู้ยืมเงินเจตนาจะจำนองเนี่ยแล้วมันจะมีพยานหลักฐานระหว่างทางที่เราเก็บไว้อะบางทีผมมาบอกว่าลูกหนี้ถ้าฝ่ายลูกหนี้เนี่ยเวลาไปทำรักษาเนี่ยเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้บิดเบือนในภายหลังเนี่ยเราต้องโอนเงินผ่านระบบธนาคารอย่าให้เงินสดนะครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าอยู่ฝ่ายผู้รับขายฝากหรือว่าผู้รับจำนองอะไรก็แต่นะครับก็พยายามไม่เป็นจ่ายด้วยเงินสดดอกเบี้ยนะครับเพราะที่ดอกเบี้ยจะเกิน15ต่อปีต้องมีการโอนมันคำนวณได้เลยแต่ถ้าเอาไปจ่ายสดเราบอกได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้แล้วเราไม่ต้องระบุว่ารับดอกเบี้ยมันจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นผมได้แนะนำหรือว่าชี้แนะได้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายลูกหนี้นะครับอันนี้คือนี่การอำพรางเห็นได้ชัดว่าเรื่องกู้ยืมเงินโดยจะจำนองและไปทำขายฝากอันนี้มีเรื่องราวขึ้นสู่ศาลมากนะครับอันนี้ก็แต่ว่านิติกรรมที่บอกเนี่ยต้องเป็นคู่สัญญาเนี่ยต้องเป็นคู่เดียวกันนะครับถ้าเป็นคนละคู่เนี่ยไม่ใช่นิติกรรมอำพรางแล้วนะครับ
1: อ้าวค่ะ
0: ยกเว้นนะครับยกเว้นถ้าสามีกับภรรยาเนี่ยอย่างภรรยาไปกู้เงินนะครับแล้วต้องการให้สามีอ่ะเพราะที่ดินติดชื่อสามีใช่ไหมภรรยาไปกู้เงินจริงๆต้องให้สามีจดจำนองที่ดินแปลงนี้กับนายทุนแต่นายทุนบอกว่าให้ทำเป็นขายฝากดีกว่านะครับก็ขายฝากเนี่ยนิกรรมมันเป็นเรื่องสามีกับผู้รับจำนองหรือผู้รับขายฝากแต่นิกรรมกู้ยืมเนี่ยกลายว่าภรรยากับผู้รับซื้อฝากหรือผู้รับจำนองเนี่ยมันดูเหมือนคนละคู่แต่ศาลฎีกาบอกว่าไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นคู่เดียวกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับฎีกาเพิ่งตัดสินมาไม่นานนะครับบอกว่านิติกรรมอำพรางที่บัญญัติไว้ในมาตรา155วรรค2นั้นคู่นี้ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมคือนิติกรรม1แสดงให้ปรากฏออกมาโดยเปิดเผยคู่นี้ไม่ประสงค์จะให้มีผลบังคับอย่างใดตามกฎหมายส่วนอีกนิติกรรม1เป็นนิกรรมที่ปกปิดไม่เปิดเผยเรียกว่านิกรรมที่ถูกอำพรางปกปิดไว้โดยคู่นี้ประสงค์จะนิกรรมเตรียมพรางเปิดเผยนั้นใช้บังคับระหว่างกันเองได้ไม่ต้องการผลบังคับจากนิกรรมที่แสดงออกให้ปรากฏแม้คู่นี้ในเรื่องนิกรรมอำพรางจะต้องมีเพียงคู่เดียวก็ตามแต่ลูกแต่คดีนี้โจทย์เป็นสามีของอผู้กู้ก็คือภรรยาไปกู้นะครับก็มีสัญญากู้ตัวหนึ่งนะครับท่านยังเป็นผู้ค้ำประกันในยากู้เงินซึ่งออกก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าโจทย์มีความสงต้องการใช้เงินนะครับแสดงว่าโจทย์มีส่วนได้เสียในเงินกู้ดังกล่าวการที่โจทย์และออทำนิกรรมดังกล่าวจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันและถือได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันดังนี้แม้นิกรรมขายฝากเป็นนิกรรมระหว่างโจทย์กับจำเลยจำเลยก็คือผู้รับซื้อฝากนะครับส่วนนิกรรมกู้ยืมเงินเป็นนิกรรมระหว่างออคือภรรยาโจทย์กับจำเลยก็ถือได้ว่าเป็นคู่นี้ในนิกรรมทั้งสองนิกรรมนั้นเป็นคู่เดียวกันหรือมันดากับบุตรก็เหมือนกันนะครับบุตรไปกู้และมันดาไปจำขายฝากเนี่ยทั้งๆเจตนาจริงอ่ะก็คือนิกรรมอำพรางคือกู้แล้วจะจำนองแหละแต่ว่าทำเป็นขายฝากโดยแม่เป็นคนทำอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นคู่กรณีคู่สัญญาเดียวกันนะแม้ดูเหมือนต่างคนนะแต่ถือว่ามีส่วนได้เสียมีผมอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันคู่เดียวกันนะครับก็คงได้สรุปสั้นๆประมาณนี้ครับคุณแม
1: ่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขาต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็น EP ที่29นะคะส่วนสัปดาห์นี้เป็น EP ที่28ในเรื่องของนิติกรรมอำพรางซึ่งอาจารย์ก็บรรยายได้ชัดเจนด้วยเวลาที่จำกัดนะคะแต่ว่าอาจารย์อธิบายเรื่องยาวๆให้สั้นโดยสรุปเนี่ยนะคะอย่างเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเข้าใจดีค่ะอาจารย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอีกต่อไปนั่นคือการทำเน

0: พฤติกรรมอำพรางนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็ขอทุกท่านที่ติดตามฟังการนะครับหลับฝันดีโชคดีมีชัยนะครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครอง

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ูดใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบก

0: อย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดู

0: าข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิต

0: ิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติฤทธิ์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน10นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live Follow ครับเที่ยงคืนถึงตี2ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็สวัสดีรุ่นครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีส่วนครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กันถึงตีสอง
0: ครับ
1: ผมมาตีสองแต่อาจารย์เนี่ยยังไงตอบตบปากนับคำไหม
0: เรียบร้อย
1: ไม่เป็นไรก็ก่อนดูอังกฤษไง
0: ฮะ
1: ก่อนก็จัดก่อนใช่ไหมไปจอดจะไปดูอังกฤษ
0: ถึงง่วง
1: ก็เห็นวันนี้ก็ตั้งแต่เย็นแล้วก็เห็น
0: ตั้งแต่เย็นแล้ว
1: เ
0: ย็นแล้ว
1: คือเอาให้มันเต็มข้อนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์คมด้วยส่วนช่วงนี้ก็ SMS พูดคุยเลย4689899ครับ4689899
0: อยากคุยอะไรก็ทักทายเข้ามาได้
1: นี่คุณไม่หนาวเหรอคุณรู้ใช่ไหมว่าห้องนี้ตู้แช่ปลาเน
0: ี่ยผมเป็นคนขี้ร้อนมากแบบมากด้วย
1: แต่มันผมว่าคุณนั่งแบบเนี้ยโดยไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อหนาวไม่ถึง4ชั่วโมงอ
0: ่ะเดี๋ยวรอดูได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยเพลงให้ทำอย่างไร
1: จัด
0: ของคุณโรสแมรี่คาร์ดิงทันไหมมีใครทันไหม
1: ผมไม่ทันแต่คือแบบซาวอะไรเป็นคุ้นอยู่แล้วแหละ
0: เพลงนี้ผมม.1 1997
1: ดันเกิดปีอะไรนะ
0: เกิดปี1984
1: ก็โตกว่าผม5ปี คุณม.1ผมก็ประถมอะอาจจะป.2 ป.3
0: ไม่แต่ผมจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ผมเปิดอะมันเป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตเพลงแบบเขาเรียกกว่าครึ่งปีอะเป็นอันดับ1เพลงเนี้ยดังมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยนักร้องเพลงเนี้ยกลายเป็นคนไร้บ้านเว้ยเป็นโฮม

0: เน็ต
1: จริงเหรอ
0: เออถึงขนาดแบบคือมีข่าวว่าแบบโอ้คือเธอประสบปัญหาชีวิตเยอะมาก
1: นักร้องคือใครนะ
0: ชื่อ Rosemary Carding นะครับเอามาเปิดให้ฟังกันคือไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมชอบเพลงเขามากจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสำหรับคุณ Rosemary นะฮะ
1: ส่วนใครใช้ชีวิตก็อย่าประมาทมันก็พลิกผันได้เสมอนะ
0: ใช่ใช่ผมจะบอกเลยว่าอย่างเพลงนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของคือช่วงนั้นวิทยุมันก็จะแบบบูมๆใช่ไหมแล้วมันก็คือทุกคลื่นอะที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คลื่นของค่ายตรงข้ามอะคือเขาจะมีค่าย
1: คู่แข่ง
0: คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: ต้องมีเพลงนี้แน่นอนนะแต่ว่ามรสุมชีวิตของเขาก็หนักมากถึงขั้นแบบมีดราม่าว่าจะขายลูกขายลูกตัวเองอ่ะจริงๆแต่เขาออกมาโต้แล้วนะว่าแบบไม่จริงอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ตอนรับเข้าสู่วงเวียนชีวิตก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลบอลให้ละกันเผื่อวันนี้บางคนแบบตีสี่มันไม่ทันใจ
0: มันคัน
1: มันแบบต้องลุยตั้งแต่หัวข้ามสแกนดิเนเวียนสวีเดนออลสเวนคานฟินแลนด์ไวท์เฮาส์ลีกาพวกนี้หรือแม้กระทั่งเบลารุสวีชาย่าลีกาเพราะนั้นเดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับตอนนี้เป็นลุ้นคู่หนึ่งนะครับเดโมแบลดนำสลาเวียมอร์ซี่สองหนึ่งแล้วก็มีฟุตบอลฟินแลนด์นะครับยาโคลีกาคูปินะครับตามหลังจิปโป้ครับ 0-2 แล้วก็ไอซ์แลนด์ลิกดองนะครับเซลฟอร์ดนำทางด้านบีตี้ 2-1 ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกอ่ะกาเวนะครับกับสไลโก้10คนกาเวนำ 1-0 แล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์โอ้โหทอมโซ่ทีมเก่าแจ้งเกิดมาเทนแกมพีเดเซนเก่งเหลือเกินตอนนี้นำทางด้านวาเลเลนกาอยู่ 3-0 เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นสวีเดนออสเวนคานออกไกกับฮักเคนนี่ 3-3 นะครับ
0: เหมือนออกไกจะขึ้น 4-3 แล้วนะ
1: จริงเหรอรีบเหรอออกไก
0: นั่นไงเด้งเปรี้ย
1: ยอด
0: เด้งเปรี้ยก็มาเมื่อกี้
1: ยิงอะไรกันระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นรายการที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์คมส่วนพวกที่จบไปก่อนหน้าเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าวันนี้ก็มีพวกบอลสแกนดิเนเวียนเยอะนะครับวันนี้เนี่ยที่จบไปแล้วนะครับก็มีทางด้าน
0: มีอะไรนะ
1: ครับหนึ่งมีทาง
0: มอบี
1: ้นอร์เวย์สามคู่เนี่ยลิวสตอมนี่ชนะเฟดริกตัด 2-0 นะครับอาเลซุนเสมอโม 2-2 แล้วก็ทอมโซ่อย่างที่บอกนำมาเลน 9-3-0 ส่วนมอบี้เนี่ยแพ้ AIK 1-2 แล้วก็ถ้าฟินแลนด์นะครับทางลาติชนะ HJK ซึงกิ 2-0 TPS ตูคูชนะอูลู 3-0 แล้วก็นิสตานชนะมาเลนฮาม 4-2 นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้สกอตติสลีกครับเนี่ยมีเป็นเข่งเลยเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้คู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาละกันเพราะเยอะมากๆนะครับ
0: เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพิ่งเห็นข่าวเรื่องของเจเดนนารัม
1: เ
0: ห็
1: นใช่ไหมเตะแอฟริกาใต
0: ้คือมันช็อกตรงที่เราอ่ะเพิ่งภาคแอฟริกาใต้แล้วเราก็เห็นเจเดดัมลงเล่นด้วยนะคร
1: ับ ใช
0: ่แล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ยังมีรายงานว่าทางบ้านเขาอะไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ขอแบบว่าขออยู่
1: สงบก่อน
0: เงียบๆก่อน
1: ไม่อะผมอ่านมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือจริงๆอายุน้อยมากนะรู้สึก
0: น้อย25
1: ใช่แล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านตอนนี้ด้วยในรอบแบ่งกลุ่มกับแอฟริกาใต้อะแล้วคือเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาสูญเสียคุณแม่
0: คุณยาย
1: คุณยายขออภัย
0: คุณยายก่อนเกมจะเริ่มก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม
1: แล้วหลังจากนั้นก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนถ้าเป็นตัวนักเตะเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็แบบใช่เท่าที่อ่านมานะ
0: แต่ว่าในรายงานบอกว่าพบศพชายวัย25ปีในบ้านหลังหนึ่ง
1: ก็เหรอ
0: ในช็อตเช็คโลฟชานเมืองทางตอนกลางของเทปทาวไม่น่าจะอุบัติเหตุนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้
0: เหมือนจะเป็นซึมเศร้าหรือ วะ
1: มันก็โอ้
0: คือตอนนี้น้ำลดตอมันเริ่มผุด
1: ปัญหานะมันหมักหมมอ่ะ
0: มันเริ่มจะออกมาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยโคลอมเบียมีโดนขู่ฆ่านะ
1: อืม
0: โคลอมเบียมีละโดนขู่ฆ่า
1: ใช่อ่ะ

0: ใครโดนขู
1: ่นักฟุตบอลน่ะเดี๋ยววันนั้นเห็นอยู่ว่าโดนขู่ฆ่า
0: ไอ้คนพาจุดโทษป่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ตายเลยอ่ะก็คือนี่แหละเจเด้ดำแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่เขาบอกว่าเขายังไม่หาสาเหตุไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ก็อ่ะส่งกำลังใจครอบครัวแล้วก็เสียใจกับทางตัวนักเตะด้วยนะครับ
1: นี่ไงฮามิลตันกัมปาร์ตกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีที่เป็นคนยิงข้ามคานนาที115ก็มีรายงานว่าถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งส่งข้อความขู่ฆ่าเอาชีวิตนะครับเจ้าตัวนี่ถึงขั้นไม่บินกลับประเทศโคลอมเบียนะครับแล้วก็ตอนนี้กบดานอยู่เงียบๆอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาปิดคอมเมนต์ในโซเชียลทั้งหมดก็นี่แหละ
0: ก็คือเจ้าตัวคนยิงพลาด
1: โคลอมเบียอีกแล้วเหร
0: อ
1: ที่ยิงกระต่ายคราวที่แล้วก็ไออันเดรสโคบา
0: ใช่
1: จำได้ใช่ไหมฮะแฮมตันอันนี้เป็นแฮมตันแคมปาร์ตนะครับ
0: ส่วนข่าวเจเด้นาดัมผมเช็คให้ชัวร์ละเขาบอกว่ากองกลางทีมชาติแอฟริกาและสโมสรมาโมโรดี้ซันดาวเสียชีวิตด้วยวัย25ปีตามแถลงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนี้ออฟฟิเชียลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแอฟริกาใต้บอกว่าในฐานะเกตันแมคเคนซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้เนี่ยแสดงความเสียใจดังครอบครัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประเทศของเราจะร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของเขาทั้งนี้นักเตะเติบโตจากอะคาเดมี่ในแอฟริกาใต้เองแล้วก็รับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องแต่อันนี้เขาไม่ได้แจ้งว่าสาเหตุเพราะอะไรนะ
1: คือแค่
0: ทาง
1: คือเขาก็เป็นแถลงการทั่วไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็บอกว่าเล่น13นัดยิงไป2ประตูกับทีมชาติติดทีมชาติเนี่ยปี2022แล้วก็อันนี้คือทางถ้าอันนี้เขาบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดนักเตะบอกเขาฆ่าตัวตายเพราะสภาวะซึมเศร้าและเครียดสะสม
1: ใช่ไง
0: เพราะนั้นไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านก็น่าจะผิดเพราะว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์นี่ไม่ใช่แต่คือมันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องนะว่ามันเพราะอะไรแต่คือเสียชีวิตไปด้วยหัวอายุน้อยมากนะครับ
1: 25
0: ใช
1: ่นะครับส่วนข่าวด่วนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีรายงานยืนยันแล้วว่าเจเกนคล็อปนะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม่
0: ทีมชาติเยอรมัน
1: นะครับของทีมชาติเยอรมันแน่นอนแล้วนะครับก็ทางด้านของเดฟเฟเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีรายงานว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเรดบูลนะครับซึ่งคล็อปเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลนะครับของเรดบูลอยู่ซึ่งมีสัญญาคือเป็นตั้งแต่เดือนมกราคม2025นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแถลงการของเดฟเบย์ระบุว่าประธานของเดฟเบย์ก็คือแบรนด์นอยน์ดอฟนะครับแล้วก็รองประธานก็คือยานฮันส์โยคิมวัตเค่เนี่ย มีการพูดคุยกันนะครับกับเจนคล็อปในนิวยอร์กถ้าเราน่าจะได้เห็นภาพเจนคล็อปที่ไปสัมภาษณ์เขาเป็นคอมเมนเตอร
0: ์ครับ
1: ของสถานีช่องนึงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี
0: ้ที่มีล่าสุดคุยเอ็มบัปเป้
1: ใช่
0: คุยเอ็มบัปเป้สนิทสนมชิดเชื้อ
1: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็สองบอสของเดฟเวเนี่ยเขาก็ไปคุยกับเจนคล็อปซึ่งแถลงการเนี่ยเขาระบุว่าระหว่างการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ได้มีการบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญของสัญญาที่อาจเกิดขึ้นการเจรจาจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าการเจรจาโดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับเรดบูลบริษัทปัจจุบันของคล็อปจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุดก็คาดว่าคล็อปจะตกลงสัญญา4ปีนะครับซึ่งจะเป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกของเขานะครับหลังจากที่สิ้นสุดการแข่งขัน9ปีกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2024
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกด้วยนะครับในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นเมนหลักสำคัญก็คือฮันส์โจอาคิมวัชเค่นะครับ
0: อดีตเขาเคยทำงานให้กันที่ดอร์ทมุนด์ไง
1: ใช่เขาเป็นประธานอดีตประธานดอร์ทมุนด์มาก่อนนะครับก็เป็นคนกระตุ้นให้ดีลนี้มันสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นบทบาทของเจเกนคล็อปในฐานะบุนเดสเทรนเนอร์ในเร็ววันนี
0: ้ก็ไม่น่ามีอะไรพลิกล็อกแล้วเพราะตั้งแต่แรกที่มีข่าวคล็อปก็แบบแขนลับเลยเพราะว่าถ้าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายทีมอย่างเรอัลมาดริดเคยลิงก์กับคล็อปสมัยหลังจากออกจากลิเวอร์พูลเขาก็ปฏิเสธชัดเจนแต่พอไปเป็นทีมชาติผมว่าเป็นงานที่เขาคาดหวังอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางผมว่าอาเบกรุ๊ปเขาคงปล่อยอ่ะเพราะว่า เห็นบอกหลัง

0: หลังก็อาจจะมีได้ยินมาว่ามีความขัดแย้งบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยหรือว่าคอปก็อาจจะไม่ได้ทำงานฟูลไทม์มากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข
1: ้
0: อ
1: แต่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งตีข่าวนะ
0: ก็เป็นมีส่วนร่วมในการดึงสุพนัทใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหถ้าว่ากันตามตรงมันก็ใช่แต่ถ้าว่า
1: โอบิยาดีจ
0: าแต่ถ้าคุยกันด้วยเนื้อแท้มันก็โอ้โหมันก็ไกลเหลือเกิน
1: เฮ้ยคุณอย่าใช้คำว่าเนื้อแท้นะ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นะ
0: โอเคโอเคก็เห็นอาจจะเห็นได้เห็นกลับมาร้องเพลงใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ร้องเพลงน้ำลาย
1: ไม่รู้ล่ะ
0: บางก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น
1: รู้แต่ว่าช่วงนี้นี่ดราม่าเยอะจริ งๆนะครับดราม่าเยอะจริงๆนะครับส่วน
0: ไม่แล้วคุณเคยกินยังร้านเนื้อแท
1: ้โอ้ยกินบ่อย
0: ชอบไหม
1: ผมกินตั้งแต่เขาเปิดสาขา
0: แรก
1: ที่ลาดกระบังที่ดูว่าขับมากินเลยนะด้วยความที่แบบอยากกินมากที่ลาดกระบัง
0: แต่เห็นบอกเดี๋ยวนี้เขาปิดไปหลายสาขานะ
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเขาเปิดเยอะเกิน
0: เ
1: ปิดจนถึงขนาดที่ออกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นครัวร้อนอ่ะครัวด่วน
0: อ
1: ่ะก็คือนอกจากที่เป็นร้านที่เปิดปกติตามแบบห้างแล้วใช
0: ่ครับ
1: เขาไปเปิดในศูนย์อาหารอ่ะเป็นแบบกับข้าวตามสั่งที่สั่งเป็นเซตเป็นเซตอ่ะในฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยมีอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ผมว่าแฟรนไชส์เยอะไปอะไรเงี้ยจนบางทีมันไม่เนื้อแท้แล้วมันเนื้อเยอะ
0: ไม่แต่ว่าบางคนอ่ะผมเห็นในคอมเมนต์อ่ะผมก็ไปทานมาผมมาเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงขนาด
1: ติดหวาน
0: ว่างตามตรงแม่อร่อยแต่คือหลายคนก็คอมเมนต์ว่าติดหวานติดเค็ม
1: ติดหวาน
0: รสมันสุดโต่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องอย่างนั้นป่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขา มีคนเคยถามคุณเจ้าของนะครับ
0: ครับ
1: พี่โตเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นติดหวานหรือเปล่าบอกเขาชอบกินแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สไตล์เขา
1: เป็นเทสของเขานะครับซึ่งสำหรับผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกินไม่ได้เลยรสชัดแย่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอร่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าคือแบบว้าวซ่าจะต้องไปกินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ
0: ไม่ขนาดนั้น
1: อาจจะ
0: เห็นด้วยนี่เห็นด้วย
1: แล้วแต่วาระแนวมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าไม่รู้อยากกินเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าเนื้อแท้
0: แล้วไปคุณไปกินเมนูอะไร
1: จริงๆผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เขามากนะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเขาอร่อยมากแต่ว่าเหมือนช่วงหลังอ่ะเขาไปเน้นไอ้กับข้าวแบบคือเขาเสียคาแรคเตอร์เขาไปหรือไง
0: กะเพราปะข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไปเสียคาแรคเตอร์เขาทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเมนเรื่องเนื้อว่าแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็
0: ครับ
1: แต่โหพูดแล้วหิวเลยว่ะ
0: นี่ก็หิวตื่นยังไม่ได้กินเลยเลยแต่ผมเคยกินแต่กะเพราถ้าไอเนื้อแบบสเต็กยังไม่เคย
1: ถ้าคุณไปถ้าต้องไปกินตัวสเต็กตัวแฮมเบอร์เกอร์เขาดีดีมากนะครับดีมากแต่ว่าพอช่วงหลังเหมือนพอไปเน้นเรื่องพวกกับข้าวที่มันเป็นกะเพราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเอ้าไอตรงนั้นกลับไม่ได้รับการไอนี่ขึ้นมา
0: พัฒนาสูตรอะไรเงี้ย
1: นะครับก็เลยไม่แต่มีปัญหาช่วงหลังก็คือเขาไม่จ่ายเงินพนักงาน
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นไงมันแบบว่ามีข่าวมาแต่เขาออกมาแถลงกันนี่ว่าจริง
1: มีบอกคมเปิดเพลงต้นชั่วโมงให้ทำอย่างไรของ Rosemary สินะเพราะมันมีท่อนหรือวลีที่ให้จดจำดีที่ว่าช่วงตีสี่ไม่ใช่คนนั่งเก๊กหล่อใส่ผมมากู้กับพี่เอกคิมจากคุณตั้มผงแดงนะฮะ มีคุณนานอาร์ตส่งมาบอกคมสนครับครอปคุมเยอรมันมีโอกาสดึงซาร่าไปเล่นด้วยหรือเปล่าครับ
0: โอ้ยซาร่าจะไปเล่นยังไงครับทีมชาติก็ซาร่าเป็นนักเตะอียิปต์ไง
1: แต่ฟอลเลงเวสอะโดนดึงแน่ๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็น่าจะคีแมนยุคเขาย
1: ุ
0: คใหม่
1: ใช่นะครับมีบอกว่าเขาทาง YouTube ส่งมาบอกสวัสดียามดึกนะครับจากคุณปลั๊กนะฮะรู้เลยใครเลือกเพลงครับจี๊ดแบบนี้ต้องพี่คมเท็จดีไม่ได้เท็จดีมันดีนึกขึ้นมาได้เฉยนะครับมันเพลงนี้มันมาจากปมของผม
0: ครับ
1: ก็คือตอนแรกจัดแค่ตีสองนะครับแล้วก็บอกว่าให้จัดตีสี่แล้วก็บอกโอ้พี่เราไม่ไหวเราง่วงนะครับสักพักคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากให้ก็ได
0: ้
1: ให้ทำยังไง
0: อ๋อคืออันนี้คือที่มาของเพลง
1: เพลงร้องว่าให้ฉันทำอย่างไร
0: เ
1: ธอให้ฉันมีทางเลือกไหมทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่า
0: ไม่แล้วคุณสิรินันท์เขาไปไหนล่ะเรื่องของเรื่องอ่ะ
1: คุณสิรินันท์ไปพักกอล์ฟเอวิยองไง
0: แล้วจะลาแล้วไม่แล้วคือตอนนี้คือมาไหมหรือไม่มาแล้ว
1: อาจจะไม่มาแล้วไม่มาแล้ว
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือตอนนี้มันมีเมเจอร์ใหญ่ของ LPGA ก็คือ Avion Championship นะครับซึ่งจบวันที่3แล้วเนี่ยเปลี่ยนผู้นำแล้วโอ้โหน้องเมย์กูหล่นลงไปโอ้ขนาดมันได้มา4อันเดอร์ยังหล่นลงไปเป็นอันดับ16ร่วมนะครับมียุแซงขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้นำ2วันแรก

0: อย่างล็อตที่โหวตเนี่ยหล่นลงมาเป็นอันดับ6ร่วมกับน้องเมย์เลยนะครับอยู่ที่10อันเดอร์พาร
1: ์
0: โหดมากวันนี้คือริวเฮรันตีวันเดียว11อันเดอร์แซงพรวดขึ้นไปที่1 19อันเดอร์พาร์โอ้โหเมย์ตาม9อันเดอร์ตายแล้วลูกเหนื่อยไม่ไหว
1: ครับ
0: นะครับไล่มา
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: เออหูย9อันเดอร์วันสุดท้ายเหนื่อยนะเว้ย
1: เออก็เยอะไปหน่อย
0: แต่ว่าเอลยองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที
1: ่ปรับเซียนเนี่ย
0: ไม่ใช่สนามปรับเซียนสนามแจกแต้
1: ม
0: ก็คิดดูว่าริวเฮรันวันเดียวได้11อันเดอร์เนี่ยโหดมาก
1: อาจจะตีง่ายเหรอ
0: เออคือแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะประคองไปได้มากกว่ากันซึ่งถามว่าวันนี้เมย์ทำได้เยอะไหม4อันเดอร์ก็ไม่ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่แค่ตอนแรกอะเมื่อช่วงบ่ายที่ผมมาจัดรายการเนี่ยเขาขึ้นมาอยู่อันดับ5ละนะครับแต่ว่ากลายว่าเออตอนนี้ก็หล่นลงไปอันดับ6รวมเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าสวีดัตนะฮะจากคุณ RAAAA นะฮะ
1: ก็ได้ทักทายเข้ามาแหละ
0: สวัสดีพี่ต้นสนกับพี่คมกริบนะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้คือ
0: ชื่อน่ารักมากเลยต้นสน
1: เฮ้ยเขารู้ชื่อผมจริงๆได้ไงคือชื่อผมอ่ะชื่อเล่นเวอร์ชั่นเต็มคือต้นสนนะเฮ้ยอันนี้รู้ได้ไงหรือว่า คนรู้จักวะเนี่ย
0: มีบอกแอบอยากลองสเต็กครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปทานครับนะฮะคนละชาตินะฮะนักเตะอังกฤษคนไหนคนนี้เป็นพระเอกละครจากวงครับเขาคือจาเรลขวานฟ้า
1: หน้าดำเลยดิ
0: ควันซ่าก็เป็น
1: แต่ควันซ่าโดนไป2นัดนะวันนี้เล่นไม่ได้แน่นัดหน้าเข้าก็แบนอีกแต่คือก็เล่นไม่ละเอียดไม่ระวังอ่ะคือผมถามจริงคือควันซ่าในความคิดผมอ่ะมันน่าจะค้านสายตาในการติดมากกว่าเชสเปนอีกนะเชสเปนยังอ้างได้ว่าเออมันอเนกประสงค์
0: แต่ควันซ่าเขาเป็นตัวหลักของเลเว
1: อร์ไม่แต่ถ้าเทียบฟอร์มกับแม็กไกวร์ถ้าพูดกันตามตรงของแม็กไกวร์ฟอร์มดีกว่า
0: Harry.
1: และอยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าพรีเมียร์ลีกด้วยถูกไหมโอเคไม่ได้ด้อยค่าบุนเดสนะแต่ว่าก็ถ้าจะเรียกควอนซ่าก็เรียกแม็กไกวร์ไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยในความคิดผมนะ
0: อ้าวแล้วสโตนมาได้ไง
1: สโตนก็อันนี้ก็ค้านเหมือนกันไง เออวันนั้นมันก็ราคาหลายตัว
0: ถ้าโดยตำแหน่งอะสโตนกับแม็กไกวร์มันน่าจะชนกันมาก
1: แต่ถ้าสโตนยังอ้างได้ว่าไปเล่นแบ็คขวาได้กลางรับได้แต่คือควอนซ่าเล่นแบ็คขวาโอ้โหวันนั้นมันขัดอะ
0: แต่กับทีมชาติไอ้กับเลเวอร์เขาเล่นแบบกองหลังทางขวาแล้วก็
1: เซนเตอร์3แล้วเป็นสต็อปฝั่งขวา
0: บางทีเล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: ผมข้องใจว่าทำไมไม่เอาฟิกิโยโตมอรี่มาวะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: มันเป็นตัวหลักของมิลานแล้วมันก็เล่นดีนะเว้ย
1: ใช่ไงอ่ะคือถ้าคุณจะมาบอกว่าควอนซ่าเป็นตัวหลักเลเวอร์แต่โตมอรี่ก็ตัวหลักมิลานดูไปละมันก็สุดท้ายก็อยู่ที่ผลคืนนี้แหละถ้ามันผ่านไปสู่รอบต่อไปก็ไม่มีใครด่าแต่ถ้าตกก็ชำแหละทูเคิลกันยับบอกเลยพรุ่งนี้
0: นะครับมีบอกพี่สดวันนี้จะไปเกี่ยมปั้นครับ
1: อันไหนอ่ะคู่ไหน เอาวันนี้ก่อนอะไรนะหมอ วันนี้หมอไงหมอเอานี่เลยอังกฤษนอร์เวย์หมอผมบอกผมว่าหมอนอร์เวย์แน่นอนวันนี้ดูทรงแล้วอัน
0: นี้ชอบอังกฤษ
1: จริงเหรอ
0: ชอบอังกฤษ
1: งั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันบอลทรงเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณภาพผู้เล่นละ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะครับคือเดี๋ยวต้องดูการจัดตัวด้วยเสียเพื่อนตัวจริงว่าใครจะได้ลงบ้าง
1: มันเหมือนเนี่ยไอสเปนกับเบลเยียมอ่ะทรงเดียวกันอยู่ที่ความละเอียดและละเอียดเล็กน้อย
0: ถูกต้องนะครับแล้วก
1: ็วันนี้ไปทางเดียวกับหมอเลยว่
0: าไม่แต่ว่าปัญหาของอังกฤษอ่ะก็คือการไม่มีแบ็คขวานี่แหละนะครับแล้วแต่เอาจริงๆอ่ะไปเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าเยสเปนก็ไม่ได้ขี้เหร่กับการที่จะต้องประกบตัวริมเส้นปัญหาของสเตลโซบักเคนก็คือจะเลือกใช้ตัวรุกชุดไหนเขามี2ชุดไงก็คือนูซาซอลล็อตหรือจะเป็นเชลดรุปบ๊อบอย่างเงี้ยเขามี2ชุด
1: คร
0: ับ ดอกเว้นแต่จะเมิร์ดอะเมิร์ดอย่างเช่นซ้ายเป็นเชลดรุปขวาเป็นซอลล็อตหรือขวาเป็นบ๊อบซ้ายเป็นนูซาอะไรอย่างเงี้ยแบบเมิร์ดเกิดการสลับขั้วเกิดขึ้น
1: แต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ๊อบจะตัวจริงเลยหรอไอเชลเดลุปมันเด่นจริงแต่ว่าบ๊อบเนี่ยหลังๆคือเขาชอบใช้เป็นสำรองไง
0: บ๊อบเอาไว้เปลี่ยนจังหวะเอาไว้เปลี่ยนจังหวะการเล่น
1: ครับ
0: เข้าใจได้นะครับส่วนมีบอกว่าแม็กเกอร์กับฮอลโลเวย์ UFC คิดว่าไงครับใครจะชนะอ๋อมวย
1: เออยันของบ้าง
0: โอ้ไม่ใช่ทางเลยว
1: ่ะหลังๆคุณก็รอบรู้ทุกทีในกีฬาไง
0: ไม่ดูแล้ว
1: คุณเป็นดีเจสปอร์ตไกด
0: ์มวยไม่ดูมวยไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับมีบอกนึกว่าเซนส่วนกับเซนคมโดนรวบไปซะแล้วแหมถ้าโดนรวบก็ยังอยู่ปกตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะฮะโทโมริหน้าติดใช่นะครับมีบอกว่าผมชอบทักทายดีเจแล้วหาชื่อ ฉายาเพื่อนมาทักทายครับ

0: พิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อเล่นแรกของพี่สนคือต้นสนครับ
1: ไม่ใช่ใช่เอาว่าชื่อเต็มดีกว่าเพราะว่ามันมีที่มา
0: อ่ะแล้วคุณอยากรู้ชื่อเต็มผมอ่ะชื่อเล่น
1: ชื่ออะไร
0: คม
1: คมอะไรอ่ะ
0: ระบวยบ้านอยู่บุรีรัมย์
1: อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะคุณผู้ฟังตั้งให้ไม่นานมานี้คุณก็ไปอำ
0: ไม่ไม่ผมจะบอกว่าชื่อเนี้ย
1: คมจริงๆ
0: ชื่อเนี้ยผมโดนตั้งแบบเป็นโดนเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ย
1: ชื่ออะไรคมแฝกปะ
0: คมระบวยนี่แหละ
1: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ติด
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆที่พ่อแม่ตั้งสิ
0: เอาชื่อคมครับ
1: คมเฉยๆเหรอ
0: ชื่อจริงๆผมไม่ได้ชื่ออธิคมตั้งแต่แรกนะ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: อธิคมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายชื่อเล่นจริงๆเนี่ยชื่อคม
1: คมเฉยๆ
0: ชื่อจริงอ่ะคอควายมอม้านอหนูกรัน
1: อ๋อเหมือนประชาคม
0: ไม่ดิเหมือนคมอัคเดชอ่ะเคยได้ยินช
1: ื่อ
0: ไ
1: หมคอควายมอม้าอะไรกรันนะ
0: คอควายมอม้านอหนูกรัน
1: เออ
0: จริงๆเพราะว่าคุณพ่อผมอ่ะเขามีคติว่าถ้าลูกผู้ชายให้ตั้งชื่อพยางค์เดียว
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อย่างน้องชายผมเนี่ยผมมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสิทธิ
1: ์
0: ส่วนผมชื่อคมหรือผมมีอย่างน้องถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ตั้งชื่อสามพยางค์
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมมีน้องสาวเนี่ยจุติการปริยานุชก็คือสามพยางค์หมด
1: เดี๋ยวว่าสรุปคุณมีพี่น้องอีกคนสามคนเหรอ
0: มีเยอะกว่านั้นเพราะว่าคุณพ่อผมค่อนข้างไอดอลแต่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ
1: รู้แล้วครั้งที่แล้วที่บอกสรุปชื่อเล่นคือคมเฉย
0: ๆใช่จริงๆชื่อเริ่มเลยชื่อคมเฉยๆอันนี้คมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาว่าคมเนี่ยมันแรงถ้าไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัง
1: ต้องเป็นอธิคมอ่ะ
0: เขาเลยต้องหาแบรีเออร
1: ์แต่ว่าเขาก็แม่นนะว่าคมเนี่ยมันแรง
0: เขาเลยหาแบรีเออร์อ่างมากั้นไว้ก่อนอะไรประมาณนั้น
1: เอ้ยแต่ของผมนี่ต้นสนนี่มาจากพ่อแม่ไปเที่ยว
0: สวนสนอย่าบอกเลยว่าสวนสน
1: โอ้ไม่ใช่ ไปเที่ยวฮอกไกโด
0: เอ้ยยะ
1: ตอนนั้นตอนเขาแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็อาจจะไปเมดอินเจแปนแล้วแบบตอนนั้นฮอกไกโดมีต้นสนไงแล้วเขาก็ชอบความหมายประมาณว่าแบบว่าต้นสนมันลู่ลมมันแบบว่ามันอยู่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆกูไม่เห็นจะอย่างนั้นเลยก็เลยนั่นแหละที่มา
0: ก็มีช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่ากำลังคุยผมเพิ่งคุยกับแฟนเป็นครูไงเขาก็เจอชื่อเด็ก
1: ครูโรงเรียนอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ระดับไหนครับ
0: ม
1: ัธยม
0: ปฐม
1: ก็เด็กโตหน่อย
0: ใช่ใช่
1: แต่ยังไม่ถึงขนาดดื้อไม่ได้อย่างมัธยม
0: ใช่แล้วเขาก็จะเจอชื่อเด็กประหลาดประหลาดเยอะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เด็ก
0: ชื่อแบบพ่อแม่สมัยนี้ก็ขยันตั้งชื่อ
1: มันต้องยูนิคไง
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็แปลกดีเหมือนกันอย่างสมัยพวกเราเนี่ยชื่อแบบสั้นๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พยางเดียวสองพยางไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้นี่อย่างล่าสุดชื่อแบบ
1: คุณเคยเห็นแบบสอสาราห้าตัวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆไปละ
0: ฮะเคยเห็นล่อเรือหกตัว
1: แล้วอ่านว่าอะไร
0: ระรันรอน
1: โดยไม่มีฉลากอะไรเลย
0: ไม่มี
1: แม่แห่งอากาศ
0: ก็ระเรือตัวแรกแค
1: ่
0: รออ่านรันแล้วรออีกสองตัวอ่านรอน
1: ครับ
0: ระรันรอน
1: เ
0: คยเห็นอันนี้เคยเห็นเราเรือหกตัว
1: เป็นครูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่ายเอาแค่อ่านชื่อเด็กก็ปวดหัวแล้วนะครับแค่อ่านชื่อเด็กก็กูจะบ้าอยู่แล้วนะครับ
1: เฮ้ยส่วนช่องแฟชั่นทีวีตอนนี้ที่ข้างนอกเขาเปิดนี่นางแบบนี่แฟนเก่าโรนัลโดนะอีดีน่าเช็ค
0: ว่ะปีนี้เรื่องหนึ่งที่ขาดหายไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่า
1: แฟนบอลเหรอ
0: คือไม่ใช่คือปกติอ่ะเวลามีแฟนบอลแบบชาติไหนท็อปๆอ่ะเขาจะเปิดวาร์ปเลยใช่ไห
1: ม
0: ว่าดาวคนนี้เป็นดาวคนนั้นดาวคนนั้นเป็นดาวของชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ปีนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าไฮไลท์มันไปอยู่ที่พวกดาราฮอลลีวูดหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่เซเลบมาเองไงอ
0: ย่างเมื่อวานอ่ะคู่สเปนเบลเยียมอ่ะ
1: เ
0: พเนโลเป้ครูซแบรดพิตต
1: ์
0: ลิซ่าโนเอลกันแลกเกอร
1: ์
0: คือปึ้งชุดนี้มาก็คือเงียบกริบ
1: เขาเบอร์ใหญ่เขามากันแล้วไงก็เลยแบบไม่มีที่ให้แบบจะเรียกว่าลูกี้ให้เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: เพราะปกติเนี่ยฟุตบอลโลกทุกครั้งมันจะต้องมีแบบว่าเปิดวาร์ปคนนั้นเปิดวาร์ปน้องคนนี้แม้แต่บอลไทยคุณเห็นไห
1: ม
0: หลายๆคนก็โตขึ้นมาจากการเปิดวาร์ปเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ไล่มาตั้งแต่พวกอีกฟางโกะพวกอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ก็เคยเป็นสาวเชียร์บอลกันมาก่อนนะครับก็เลยงงว่าฟุตบอลโลกปีนี้มันขาดหายไปในเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับมีอะไรที่คุณคิดว่ามันขาดหายไปอีกฟุตบอลโลกคราวนี้ไหนๆก็วนเข้ามา

0: ื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยก็ได้นะครับคุณคิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้อะไรมันหายไปเวลานอนอันหนึ่งแน่แน นี่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะช่วงนี้แบบพอจะบอกว่าได้หายใจหายคอบ้างช่วงสองนัดแรกนี่คือตึงเปรี้ย
1: ใช
0: ่นะครับอ่ะใครคิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มีอะไรหายไปบ้างนะครับก็ลองส่งข้อความเข้ามาพูด
1: นี่ไงอุปกรณ์การเชียร์บางทีพื้นๆไงเพราะไม่ได้กันเขาไม่ค่อยเน้นอุปกรณ์เมื่อก่อนมันมีแบบอย่างคาเฟ่กาต้ามีบูบูเซล่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์เชียร์ที่แบบพิลึก
0: ปีนี้เราก็เลยก็ปีนี้ก
1: ็ขาดแหละในความคิดคุณขาดอะไรบ้าง
0: ไม่รู้สึกว่าถ้าเรื่องเชียร์ก็คือไวกิ้งโรก็คือจะฉายสุดในบรรดา
1: ของนอร์เวย์อ่ะ
0: ในบรรดากองเชียร์ทั้งหลายไม่ได้แบบว่าเท่สุดนะแต่หมายถึงว่าคือมันถูกพูดถึงอ่ะเยอะนะครับไวกิ้งโรเนี่ยนะครับเพราะว่านักเตะเองก็ไปร่วมกับเขาด้วยเวลาแบบแข่งเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าถามผมว่าอะไรที่มันหายไปบ้างก็จะมีอย่างหนึ่งก็คืออ่ะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยไอ้เปิดวาร์ปเนี่ยหายไป
1: ไม่ค่อยมีแฟนบอลที่แบบเป็นที่เรื่องลือใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่หรืออย่าง2เนี่ยมันจะมีพวกหน้าเดิมครับแฟนบอลหน้าเดิมที่แบบมาทุกทัวร์นาเมนต์เลยเราจะได้เห็นครับแต
1: ่แฟนอังกฤษนี่ไงที่ลุงแกมาตลอดอ่ะ
0: ใช่แต่รอบนี้หายไปรอบนี้หาย
1: แต่เหมือนรอบแบ่งกลุ่มมานะ
0: ใช่รอบแบ่งกลุ่มมาคุณเห็นเซเนกัลมั้ยไอ้ที่มันยืน6คนน่ะมีตัว S คนนึงตัว E คนน
1: ึ
0: งเข้าประเทศไม่ได้ทั้งแก๊ง
1: อ๋อ
0: แจ้งนั้นเข้าไม่ได้ทั้งแก๊งก็ไม่ได้มา
1: อ๋อนี่ไงแล้วมันจะมีนี่ไอ้คองโกอ่ะไอ้ลุงที่ใส่สูทแดงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: หรือเม็กซิกันที่ก็เป็นแก๊งเต้นรำรองเท้าอ่ะรองเท้าไอ้สูงๆไอ้แก๊บอ่ะแก๊งนั้นก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก๊อปโอเวอร์อันเดอร์ครึ่งแรกครึ่งหลังเตะบุมเปิดไหมครับ
1: ผมก็มีทุกทางอ่ะ
0: กอล์ฟเหรอไม่เคยเห็นนะกอล์ฟยากนะ
1: เดี๋ยวนี้คุณเป็นเซียนกอล์ฟแล้วนี
0: ่ผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้ผมเป็นนานแล้วเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยถึงส่งไปเรียนเลยด้วย
1: แล้วเป็นไง
0: อ่ะ
1: ทุกวันนี้ยังตีอยู่ไหม
0: ไม่ได้ตีแต่ว่าไปเรียนเพื่อที่จะได้รู้ว่ากอล์ฟมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่ากล้องส่องบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าแฟนบอลเด็ดแต่ไม่ค่อยเปิดวาร์ปนะครับ
1: โอ้แต่ว่ามันก็ต้องไปหาเองไงม
0: ัน
1: คงไม่มีแบบว่าพอส่องเสร็จแล้วมีแคปจะมีกราฟิก CG ขึ้นว่าอันนี้ใครหรอกมันต้องไปหากันเอง
0: แต่ปกติมันจะมี
1: แบบอ๋อแต่มีผมจำได้แล้วมันจะมีแฟนหรือภรรยาของอันนี้จันคมนึกออกป่ะไอ้เจ้า
0: ญี่ปุ่นน่ะหรอ
1: โชโกทานิกุจิอ่ะโอ้โหโคตรดี
0: ซาจิกะนิตะ
1: โคตรดีของ
0: ที่หายไปรอบนี้ก็คือบรรดาสัตว์ทำนายผล
1: ก็มีแต่แค่มันไม่ดังมองไม่แม่นไง
0: แต่แค่มันไม่ดังแค่นั้นเองสัตว์ทำนายผล
1: มันก็มีคนเอามาทำนายแต่แค่ไม่แม่น
0: หมึกพอกลายเป็นทาโกะ
1: ไปแล้วมันเกิดใหม่แล้ว
0: มันมีพอร่างสองด้วยนะ
1: กลายเป็นพรน้องพร
0: เรียบร้อยเป็นทาโกะไปเรียบร้อยละ
1: อ๋อหรือครั้งนี้ไม่ค่อยนี่ไงมีแก๊งภรรยานะฟุตบอลอะไรเงี้ยทำไมยุคนี้อังกฤษไม่มีกลุ่มแบ็กที่แบบ
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กระชอนเหรอ
0: ไม่หรอกแต่ว่าแว็กอาจจะเป็นเพราะว่าแว็กรอบนี้มันไม่ค่อยนี่หรือเปล่ามันไม่ได้ถูกรวมตัวกันหนีหรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมนะครับมีอะไรหายไปอีกใครนึกออกเดี๋ยวเราจะได้นี่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวกำลังไล่ดูข้อความอยู่นะครับไม่มีใครเทียบบึกพอได้แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้หมายถึง
1: ความแบบแม่นไงชื่อแบบการเป็นสัตว์ทำนายผลที่ผมว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคุณว่าไงอ่ะมีอะไรที่ดังกว่าหมึกพอไหมล่ะไม่มีแล้ว
0: ไม่มี
1: ม
0: ีอยู่ช่วงหนึ่งอะไรนะที่มันเป็นลิงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ลิงหรือนกแก้ววะสักอย่าง
1: นกแก้วป่ะ
0: ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับข้อความใน Facebook ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่โคมพี่สนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ยิงเยอะนอร์เวย์อาร์เจนจะดีกว่าสวยไหมครับเช้านี้คุณสนว่าไง
1: คู่อังกฤษ
0: คุณยังไม่ได้เลือกเลยว่าวันนี้คุณอะไร
1: คู่อังกฤษยิงเยอะแน่นอนเพราะว่านอร์เวย์นี่หยุดอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วคือถ้าไม่โดนก็ต้องยิง ส่วนคู่เจนผมกลัวจะไม่ยิงเยอะ

0: พราะคู่อาเจนเนี่ยผมมองว่ามันจะคล้ายๆทรงวันอาเจนเล่นรอบแบ่งกลุ่มกับออสเตรียเพราะออสเตรียก็ทรงคล้ายสวิตแต่แค่ต้องยอมรับว่าคุณภาพเตะสวิตดีกว่าผมก็เลยมองว่าอาเจนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นผลการแข่งขันแต่ไอ้วันที่เจออียิปต์กับเจอเคปเบิร์ตที่มันยิงเยอะเพราะว่ามันโดนไปก่อนไง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเขารักษาทรงได้ผมว่าเขาประมาณเนี้ย1-0-2-0แล้วเก็บคลีนชีทผมว่าสคาโลนี่เน้นคลีนชีทผมว่าคู่อาเจนอาจจะยิงไม่เยอะแต่วันนี้ชอบทั้งอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินา
1: เหมือนกันเหมือนกันวันนี้ชอบอังกฤษกับอาร์เจน
0: ใช่ไหม
1: คือในมุม
0: วันนี้ทรงมองง่าย
1: คือในมุมผมอ่ะผมว่าอังกฤษกับนอร์เวย์อ่ะมันคือพรีเมียร์ลีกเตะกันแต่ว่าตัวใครดีกว่าแค่นั้นเอง
0: มองเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าฮาแลนด์อาจจะเซอร์ไพรส์บราซิลเซอร์ไพรส์ชาติอื่นได้แต่ว่ากับอังกฤษฮาแลนด์เซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะว่าเขาเห็น
1: จะรู้ทาง
0: เขาน่าจะจำกลิ่นตัวฮาแลนด์กันได้แล้วอ่ะไอ้พวกคอนซ่าพวกไอแนวรับอังกฤษมาเกฮีอ่ะโอ้ยฮาแลนด์ผมเจอจนเบื่อแล้วประมาณนั้น
1: น่ะแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูอังกฤษอ่ะตัวหายเจ็บกลับมาเยอะหรือเปล่าเพราะมันก็จะขาดไปเยอะเหมือนกันนะ
0: มันไม่มีแน่ๆคืออควอนซาแบนแล้วก็อย่างติ๊กเจมคุณว่าทันไหม
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: แล้วไอเนี่ยมันมีนี่เจ็บอีกเฮนโดบอกจะบินกลับมาแต่คงเล่นไม่ได้อะเห็นบอกกลับมาอยู่ในแคมป์ไ
1: ม่ใช่ดีแค่นไรอ่ะป่วยอยู่นะตอนเนี้ย
0: อันนี้สำคัญนะ
1: ไม่รู้ว่าจะหายทัน
0: คือตอนแรกอ่ะบางเว็บเขาคาดคะเนกันว่าจะเป็นเอเซ่ผมไม่ใช่อ่ะมันควรสบาย
1: เป็นไมนู
0: ผมว่าเป็นผมแต่ทูเคิลไม่รู้เป็นไรกับไมนู
1: เว้ย
0: สโตนไม่ได้มัน
1: สโตนไปเล่นตัวรับ
0: ไม่แต่ว่ามัน
1: แล้วมันเอาไอ้ใครไปเล่นเบอร์6สิ
0: คือถ้าสโตนไปเล่นตัวรับนี่ด่าโดนด่าแน่แบบมึงไม่มีกองกลางใช่มั้ย
1: อ้าวเป๊ปมันยังเคยใช้เลย
0: ก็อันนั้นเพราะมันจำเป็นแต่อันนี้
1: มันแล้วอันนี้มันไม่จำเป็นตรงไหน
0: คือถ้าใช้สโตเล่นกลางแล้วไม่ใช้เมนูผมว่าแฟนแมนยูด่ายับอ่ะ
1: ก็มีคนถามแล้วว่าตอนนี้เมนูแบบว่าไปเหยียบตาปลาทูเคิลเข้าหรือเปล่ามันเลย
0: ก็เป็นไปได้
1: ไม่ได้ลงเลย
0: เหมือนกับ
1: ไม่แต่ว่า
0: อย่างกรณีเทนน่ะมันเคยมีนักข่าวไปจับประเด็นว่าแฟนเก่าเทนคือแฟนทูเคิลปัจจุบัน
1: เข้าใจแต่ว่า
0: ในไลน์
1: ลายของ
0: แต่ลายเมนูมันเพราะอะไร
1: เมนูมันไม่มีเหตุผล
0: อ่ะแต่ผมว่าถ้าวันนี้ถ้าไลฟ์ไม่ได้จริงๆหรือถ้าไม่ใช่โจทย์อย่างที่หลายเว็บเขาคะเนว่าจะเป็นเอเซ่เล่นกับเอเลดเดนสัน
1: อ
0: ่ะผมว่าก็น่าจะเป็นเมนูลงมาจับคู่ตรงกลางเอเลดเดนสันหรืออีกท่านออปชั่นนึงที่อาจารย์คมบอกก็คือจูดแต่ผมว่าเอาจูดลงมาต่ำมันเสียของ
1: มันมีอีกเคสนึงซึ่งวันนี้น่าจะลงไปได้แน่ๆแล้วนะครับชาร์ลส์กิตก็คือมาเกฮีฮามสตริงนั่นหมายความว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะเหลือแค
0: ่อังกฤษพิการมาก
1: เลยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะกลายเป็นเอสเปรคอนซ่าเป็นตัวยืนเลยนะตอนนี้เอสเปรคอนซ่าเป็นตัวยืนนะแล้วจะจับคู่กับใครระหว่างสโตนหรือแดนเบิร์น
0: ไม่ยันโคมแต่ตอนนี้คอนซ่าฟอร์มผมว่าพื้นๆมากเลยนะ
1: แต่หมายถึงว่ากับอังกฤษเขาเป็นตัวยืนไงเพราะว่าซึ่งผมกำลังนึกถึงนัดแรกของอังกฤษที่ชนะอะไรนะเซอะไรวะนัดแรกกี่จะครับ
0: นัดแรกชนะไอ้นี่เลยโคเอเชียซิลเลย 4-2
1: คอนซ่ายืนคู่สโตนวันนั้นนะวันนั้นนะคอนซ่ายืนคู่สโตนผมกำลังนึกว่ามันจะออกหน้านี้หรือเปล่าซ้ายโอไรลี่ขวาเยสเปน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไม่แต่พอคุณบอกเนี้ยคือแบบหมายความว่าอังกฤษนี่ตรงพิการโดยเพราะเกมรับนี่น่าเป็นห่วงเลยนะ
1: เป็นห่วงคือ
0: มีหน้าแหละมันถึงถ้าว่าตามตรงอ่ะกระแสเนี่ยเขาเอียงมาทางฝั่งนอร์เวย์นะ
1: นอร์เวย
0: ์นอร์เวย์ก็พอคือเอาตรงๆอ่ะก็ถ้าคนที่อาจจะดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางอ่ะเขาอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเหนือกว่าน้อยจังอะไรประมาณนี้อันนี้บอกป่ะแบบมันน้อยผิดสังเกตดันคมสังเกตไห
1: ม
0: มันน้อยอ่ะ
1: ม
0: ันควรจะต้องแบบเอ้ยเหนือกว่าเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยถึงแม้นอร์เวย์จะฟอร์มดีก็ตามอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยวันนี้ที่ผมเช็คมานี่รู้สึกว่าค่อนข้างพร้อมนะเช็คฟิตคนเดียวคือมูเลอร์โวเฟ่แบ็กซ้ายซึ่งดันเล่นดีด้วยนะทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีเฉยเลยทั้งที่ในพรีเมียร์ลีกมันเงียบมาทั้งซีซั่นเลยนะ
0: ก็อยู่กับวูฟถ้าดีป่านนี้มันดีไปนานแล
1: ้
0: ว
1: แต่ทัวร์นาเมนต์นี้ดันเล่นดีเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นก็อังกฤษก็อาจจะมีต่างอังกฤษมันแปลกอย่างในวันที่มันทุรนทุรายอย่างเงี้ยทุรักทุเลอย่างเงี้ยมันก็มาของมันได้เรื่อยๆ
0: ถ้าไอวานเล่น10คนเจอเม็กซิโกก็ยังเอาอยู่
1: ก็มาของมันได้เรื่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ก็น่าจะอังกฤษแหละส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยข้อดีของพวกเขาคือตัวที่เจ็บมันเริ่มหายกลับมาแล้วนะครับวันนี้การันตีว่าฟอกโดเมดินาเนี่ยแย่งตำแหน่งกับนิโคลาตายาฟิโกแน่นอนแบ็คไซด
0: ์ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยฟิตพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับจะมีไม่ได้ลงคนเดียว

0: หมือนกองกลางอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวหลัก
1: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ปาลาซิออสเหรอ
0: มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์น่ะสวิตเซอร์แลนด์
1: ไม่มีไอ้โบฮันเด็กคุณน่ะเด็กคุณน่ะ
0: ยานแมนซาบี
1: ไม่มีนี่เบาไปเยอะไอ้วันเจอโคลอมเบียเนี่ยไม่มีนี่ตรงกลางนี่พื้นเลยมันก็แบบมีแค่ตัวขวางบอลไปมาอย่างชาก้ากับฟอยเลอร์มันไม่มีตัวแบบพาบอลทะลุป้องขึ้นไป
0: ไม่มีแอบิเชอร์ด้วยนะครับไม่มีลูกชักนะครับกองหลังก็เลยมองว่าอู๋แล้วเจ้าแล้วพอไม่มีแมนซาบีอ่ะมีข่าวว่าจะเอาใครลงว่าอาร์ดอนจาเซรี่กองกลางจากมิลาน
1: วันนั้นลงแบบไม่เห็นดีเลย
0: ธรรมดามากเลยอ่ะถ้าอาร์ดอนจาเซรี่ลงนี่คือแบบยังไงก็โดนนะเจนนะครับยังไงก็โดน
1: ไอ้วันนั้นลงกับโคลอมเบียทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเพราะโคลอมเบียมันแข็ง
0: แต่ว่าอาร์เจน่าเนี่ยเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเปิดแผลแล้วก็คืออย่างเกมที่แล้วอ่ะที่ต้องมาไล่อีบอ่ะมึงผมว่ามันหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าอาร์เจน่ามีแผลตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นความไม่เข้าใจกันของคู่เซ็นเตอร์แบ็ค

0: ว่าเจน่าดูจะแบบเขาเรียกอะไรคงเส้นคงวาที่สุดเพราะว่าอย่างกองหน้าวันนั้นอ่ะฮูเลนอเวเรสก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะวันเจออียิปต์อ่ะแล้วพอเอาลาตาโร่ลงมาพอเปลี่ยนจังหวะปุ๊บลาตาโร่แอสซิสต
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ผมว่าอาร์เจนตินาก็ยังดีกว่านะครับในความที่ยิ่งถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแมซัมบีนะผมบอกเลยแมซัมบีนี่ผมอยากให้มาอยู่อาร์เซนอลมากเลยนะ
1: เออหรอตอนแรกคุณยังเฉยๆอยู่เลยตอนนี้เอาเหรอ
0: มันแล้ว
1: ตอนน
0: ี
1: ้มันแล้วแต่ตอนนี้นี่แบบโหเขาสนใจกันเพียบ
0: ใช่นะครับก็ไฟบวกนี่ใช่ไหม
1: ใช่และราคาน่าจะไม่แพงด้วย
0: ใช่ๆๆอายุยังน้อยกล้าเล่นนะครับแล้วก็ดูจะมีความน่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างอยู่ในตัว
1: ครับ
0: เทียบกับที่สอดซอลิดผมยังชอบยูฮันแมนซัมบีมากกว่านะนะครับแต่บูโน่กิเลสต้องเอาก่อนอยากได้มานานละ
1: ไม่น่าหลุดหรอมั้งนักเตะบอกไปขนาดนั้นละ
0: ต้องอยากได้มานานละ
1: ไม่แต่เอาควบเลยได้มาทั้งมันซัมบีแล้วก็
0: คิมเ
1: ล
0: สใช่ไหม
1: คิมมาไ
0: ลแล้วมันจะมีเล่นตรงไหนอ่ะซ้าย
1: กลางลุกดิเล่นเบอร์8
0: แล้วใครหลุดโอเดกาด
1: โอเดกาดก็มีข่าวแต่ย้ายไปตุรกีแก
0: มีรายงาน
1: แล้วเลยแคนไลท์เบอร์6แล้วก็ไอ้เดคไลท์เบอร์6
0: ชูบี
1: ไอ้
0: เมริโน่
1: กิมาไลท์เบอร์8
0: เมริโน่เล่นหน้าเลย
1: กิมาไลท์เบอร์8แล้วก็มันซัมบีก็เอามาเป็นตัวหมุนเมริโน่นี่โอ้โห
0: จมูกไวจริงเนอะ
1: ใช่
0: เป็นกองหน้าเป็นกองกลางที่จมูกไวมาก
1: ตอนอยู่ดอทมุนทูเคิลเคยไปเล่นเซ็นเตอร์นะวันนี้มีคนทำข่าวทำสกู๊ปนี้แบบโคตรห่าแล้วพอมาอยู่อาร์เซนอลเล่นฟอลไนเล่นปาเลนจูสเปนเล่นกลางลุกเล่นแบบกองหน้าตัวแบบตัวฟรี
0: มีคุณมีส่งมาบอกเท้าดักแด้ครับขาดหายไปเท้าดักแด้เขาเป็นเพียงแด้เขาเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกจะหายไปได้ไงใครอะไรหายไปอีกใครนึกได้ลองบอกเลยนะสวัสดีค่ะนครมนะสนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครมรู้สึกวิววิววันหวานไหมคะกับทีมเชียร์ตัดเชือกกับสเปนส่วนหนูคิดว่าตัดเชือกคู่นี้ใครผ่านได้คือแชมป์โลกปีนี้แน่นอนค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ทักทายคุณเธอลงทุนด้วยนะ
0: ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวมีอะไรต้องกลัวสเปนเลยต้องกลัวนะครับทำไมไม่มองกลับกันมาว่าแล้วสเปนควรจะต้องกลัวฝรั่งเศสหน่อยไหมใช่ไหมนะครับคือผมว่าบอลมันเวทเดียวกันถ้าเป็น
1: ผมชวนอาจารย์คมคุยเรื่องนี้ว่าผมอยากคุยมากเลย
0: ทำไมครับ
1: คือสเปนฝรั่งเศสคุณมองว่าไงเพราะว่ายังไงตอนนี้มันชนกันแน่ๆแล้วคุณมองว่าไง
0: ผมก็เชียร์ฝรั่งเศสไง
1: มันก็คือทรงเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามองว่าสเปนครองบอลได้ผมมองว่ามีโอกาสพลิกเป็นสเปนแต่ถ้าสเปนครองบอลไม่ได้ข้างหน้าฝรั่งเศสมันโฉบเฉี่ยวกว่าไง
0: อ
1: ันสุดท้ายคุณว่าใครจะเข้า
0: ฝรั่งเศส
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: แต่ฝรั่งเศสสเปนเคยน็อกฝรั่งเศสแล้วนะตอนที่สเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นแข่งอะไรอันนั้นแข่งอะไร
1: ฮะ
0: อันนั้นแข่งอะไร
1: ยูโรไงตอนที่สเปนเป็นแชมป์ไง
0: ย้อนกลับไปยูโรก่อนหน้านี้อีกนะสเปนก็ชนะฝรั่งเศสนะแต่ผมจะบอกว่านี่คือฟุตบอลโลกคนละเบอร์กัน
1: แต่ก็ยอมรับอ่ะว่าฝรั่งเศสยุคนั้นมันยังชิลูกิสมันเอ็มบัปเป้ตัวเดียวไง
0: ใช่
1: แต่ยุคนี้มันมาครบเลย โอริเซ่เดเบเล่เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงดูเอ้กับบาโคล่ามันครบอ่ะ
0: เชื่อไหมว่าตัวพวกนั้นอ่ะผมเฉยๆเพราะผมรู้สึกว่าเขาเล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะคือมานูโกเน่
1: เล่นมาแต่ไม่ต้องพูดนะว่าอยากได้เพราะว่าผมตามมานานแล้วตัวน
0: ี้เฉยๆเฉย
1: ๆไม่กับสโมสรถามว่าดีไหมดีแต่มันเจ็บยับเลยตอนอยู่กัดบักตอนอยู่โรม่ามันเจ็บเยอะมันเก่งแต่มันเจ็บเยอะ
0: แต่หมายถึงว่าคือฝรั่งเศสอ่ะมันเยอะจนมันเหลือคิดดูว่าถึงขนาดรายานแชกี้จะประชดเดชองอ่ะว่าแบบไม่ให้เขาลง
1: แต่แชกี้จะดื้อเกิน
0: จะไปลงตรงไหนถามหน่อยรายานแชกี้จะไปลงตรงไหนมันอยู่ในจุดที่มันเหลือซึ่งสเปนอ่ะยังต้องแบ่งกันลงอยู่เลยไม่ใช่แบ่งกันลงเพราะว่าตัวเหลือนะแต่แบ่งกันลงเพราะว่าไม่ฟิต
1: ครับ
0: นี่ก็ไปเลี่ยมลงครึ่งนึงน้องบ่าวลงได้ครึ่งนึง อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาไม่แต่ไม่ได้บอกว่าสเปนไม่เก่งนะผมก็เชื่อว่าสเปนก็เก่งแต่ว่าอ่ะผมก็ว่ารอบนี้ฝรั่งเศสก็มีอะไรให้สู้เยอะเหมือนกันอะไรเงี
1: ้ยแต่แนวรับฝรั่งเศสดีกว่าสเปนชัดเจนอะเมื่อวานเปากูบาซี่อะไอช็อตที่เทคขึ้นมงโดนตีเสมอ1-1อะโอ้โหโดนไอเดคาเทเลเลอร์จัดหน้าม่งเข้าไปช็อตนั้นนี่เสียราคาเลยคือเดคาเทเลเลอร์นี่ถ้าในลีกนี่คือพื้นๆเลยนะกับอาตาลันต้านี่แบบธรรมดา
0: จุดอ่อนเดียวของฝรั่งเศสในความรู้สึกของผมนะ แบ็คไซด์

0: เตโอเนี่ยโฉ่งฉ่างเข้าบอลพลาดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เสียประตูทุก
1: แต่ตอนนี้แบ็คซ้ายตัวจริงเขาเป็นลูกาดีนไง
0: ไม่ผมจะบอกว่าประตูที่ฝรั่งเศสเสียในฟุตบอลคราวนี้เตโอทุกลูกเลยนะ
1: เป
0: ็นความผิดพลาดของเตโอเองเลยทุกลูกไล่มาตั้งแต่เกมแรกที่โดนเซเนกัลยิง 3-1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งที่โดนรู้สึกว่าจะเป็นนอร์เวย์มั้ย 4-1
1: ไอ้นัดที่นอร์เวย์จัดสำรองไง
0: เออนั่นก็เตโอ
1: เขาอุตส่าห์ปล่อยจอยละ
0: เออนั่นก็เตโ
1: อ
0: ผมก็เลยบอกว่าแต่ลูก้าดีนเนี่ยถามว่าจุดอ่อนเขาคืออะไร
1: ครับ
0: เขาเล่นหยาบลูก้าดีนเนี่ยเขาเป็นคนเล่นหยาบเขา
1: ตอนอังกฤษขนาดแท้ไง
0: ใช่เขาเล่นหยาบแล้วเขามีโอกาสโดนใบเหลืองง่ายคือถ้าเกิดวันนั้นจะโดนหลายรอบแล้วนะแดงอ่ะลูก้าดีนอ่ะเหลืองแล้วแบบเหลืองแล้วไม่จบด้วยเหลืองแล้วไปเรื่อยๆด้วยไม่มีแบบเบาตัวเองด้วยนี่คือเรื่องเดียวที่น่ากลัว
1: มีวิธีแก้นะ
0: ฮะ
1: เอาวาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
0: ไม่ใช่แล้วเอาคุณลองย้อนไปดูนะ
1: หรือไม่เอากูสโตเล่นมาล่ะแบ็คซ้ายอ่ะ
0: มีนะ
1: ก็เชลซีก็เล่นอยู่แบ็คซ้าย
0: มีความคิดนี้อยู
1: ่แต่ไม่หรอกก็ลูก้าดีนไปให้เล่นระวังหน่อย
0: ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายว่าเออทำไมไม่เอาทูแฟร์ติดมาอะไรเงี้ย
1: เออแต่ไม่แต่เดชองก็ชอบของขึ้นห้างไอ้ทูแฟร์วันของสำเพ็งมันยังไม่ดังก็ไม่เรียก
0: เดชองเป็นกุญซือติดแกมมันจะต้องเรียกแบบคนเตะสโมสรใหญ
1: ่อย่างน้อยแบบเออต้องแบบทีมใหญ่วิลล่านี่ไม่กะโหลกกะลานะแชมป์แบบระดับปีหน้าไปแชมเปี้ยนลีกไงเร
0: ีย
1: กได้รู้ก็ดี
0: ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายว่า
1: ทูแฟร์ไอเตโอนี่ก็มาจากอัลฮิลาลแล้วหนักไป
0: เตโอนี่คือสิทธิ์เก่าเราเลี้ยงทั้งนั้นเลยค่าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งนั้นเลยเตโอเอรังเดสเนี่ย
1: อ๋อนี่ไงอ๋อแต่ไอ้นี่ไม่ติดลูก้าเอรังเดสติดปะ
0: ติด
1: อ่ะติดก็ไม่เอาเล่นแบ็คซ้ายอ่ะ
0: เคยได้ลงไหมล่ะ
1: ไอตอนแชมป์โลกอ่ะลูก้าเอรังเดสแบ็คซ้ายนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นเขาหนุ่มจ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นเขา8ปีที่แล้วจ้ะ2018จ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นน่ะ
1: ตอนนี้ชราแล้ว
0: นะครับก็เลยกลัวอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นซึ่งแบ็คซ้ายมันอยู่กับใครน้องบ่าว
1: ไม่แต่เอาตรงๆทัวร์นาเมนต์นี้น้องบ่าวผมว่าแม่งไม่ฉายเลยอ่ะแม่งต้องไปทำอะไรมาเยอะแน่นอนแบบจังหวะเลี้ยงขาเปี้ยขาอ่อนจังหวะยิงไอแทนที่ปกติต้องเข้ามันยิงแป๊กยิงออกยิงหลุดกรอบแบบมันยังไม่พีกอ่ะ
0: ก็คุณดูแฟนเขา
1: แล้วถ้าวันที่น้องบ่าวอ่ะไอ้วันที่ถ้าเจอฝรั่งเศสมึงไม่พีกก็จบแล้ว
0: แฟนเขาไปเชียร์กองหน้าเขาไปเชียร์ทุกเกมเลยไม่เห็นเหรออ
1: ืม
0: ตึงเล
1: ยไม่แต่ว่าข้อดีสเปนตอนนี้คือไอ้นิโก้วิลเลียมหายแล้วไงเพราะว่าเมื่อวานก็ลงก็เออกลายเป็นว่าพอมันมีสองข้างอ่ะมีทั้งยาเมาแล้วมีนิโก้มันก็เลยค่อยน่ากลัวถ้าปกติมันมีข้างเดียวมันก็หนักขวาไง
0: ก็เลยบอกไงว่าในวันที่สเปนยังต้องสับนิโก้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงแต่แรก
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะก็ต้องคอยเปลี่ยนลงคือยังไม่สามารถแบบซ้ายขวาได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที
1: ่ไม่แต่อเล็กซ์ใบหน้าก็รีขึ้นเรื่อยๆมันก็โอเคแล้วไงก
0: ็ทีนี้มันก็เลยกลายว่าก็วัดกันที่กองหน้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งเฟรนตอเลสอ่ะยิงให้ตรงกรอบก่อนเฟรนตอเลส
1: แต่เขาก
0: ็แต่มิเกลยาซาบาลก็ยังเป็นตัวเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะมิเกลยาซาบาลอ่ะ
1: ดี
0: มาได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆ
1: ผมว่าสเปนอีกเรื่องนึงก็ต้องดูว่าเปดี้ฟิตแค่ไหนเพราะว่ามีกับไม่มีเยอะเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกที่เจอเบลเยียมอ่ะไม่มีโหดรอปไปเยอะใช้ฟาเบรลุยส์แต่พอมีลงมาครึ่งหลังก็โหบอล

0: รีอ่ะ
1: เห็นด้วย
0: นะครับคืออายุปูนนี้แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้นี
1: ่ผมดี
0: สุดยอดนะครับมีข้อความทักมาบอกว่าเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาวินวอร์ดครับนะฮะ
1: ไม่แต่ว่าฝรั่งเศสสเปนนะผมไม่ได้มองว่าอะคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้แค
0: ่หมายถึง
1: เปอร์เซ็นต์โอกาสผู้ชนะนี่ผมให้ฝรั่งเศสแค่60-40นะ
0: ผม
1: ไม่ได้ขี่ขนาดแบบว่า70-80อะไรเง
0: ี้ยผมให้65-35ก็ได้มากคุณหน่อย
1: เพราะว่าผมว่าสเปนก็แบบระบบดีกว่าแต่แค่ความกลมกล่อมความเคี่ยวตรงนี้มันไปรองฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสข้างหน้ามันจัดกว่าแต่ถ้าสเปนได้ครองบอลเนี่ยเหมือนไอตอนที่สเปนผ่านฝรั่งเศสในยูโรอ่ะคือต้องให้ฝรั่งเศสไอ้3ตัวบนไม่ได้เล่นน่ะสเปนถึงจะมีโอกาสชนะ
0: เอางี้ผมว่าคู่นี้มวยถูกคู่แต่เรื่องนึงที่ผมกำลังรอดูอยู่ก็คือฝรั่งเศสจะก้าวข้ามแผลในใจของตัวเองไปได้หรือเปล่าซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีแผลกับหลายทีมมากหนึ่งในนั้นก็คือสเปนครับก่อนหน้านี้สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้ว
1: ล้างแผลนี่ใช้ไรล้าง
0: สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้วจริงๆเนี่ยอยากให้อิตาลีเข้ามาได้ซ้ำเพราะสมมติว่าเวลารอบแบบนี้อิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมากันทีมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับถึงเวลาก็แค่ก็ว่ากันนะครับแพ้ก็ใครเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีบอกว่าสเปนขาดกองหน้าครับถ้าดูจากหลายๆทีม
1: ผมว่าสปอร์มโอเอสบาลตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ขาดแล้วนะ
0: ก็มีโอเอสบาลมีเมริโน่ไง
1: เมริโน่เลยฮะ
0: เฮ้ยเขาเป็นคนยิง2รอบหลังสุด
1: แต่เราย ิ
0: ง
1: ให้เข้ารอบเขาเป็นกองหน้าเลยไหมไม่กองกลาง
0: เขาเป็นคนยิงให้สเปนเข้ารอบ
1: เอาเมริโน่ลงมาดีกว่าเอาไอ้บอคายเกเซียสโอ้โหผมว่า
0: ใช่ใช
1: ่หมดสภาพไปละ
0: ใช่นะครับมีบอกกังฟูซ็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่เข้าฉายที่จีนแล้วครับแต่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันฟุตบอลหญิง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงรัก

0: คุยเยอะนะครับอยากแสดงความเห็นอะไรก็ว่ากันแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงที่2ของเรา2คนเนี่ยผมคมปฏิคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยบทเพลงของพิธีชัยเดชนะครับ
1: ง่วงเลย
0: ผมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงนี้ความหมายดีมากลองไปหาฟังดูนะครับชื่อเพลงสาบ
1: ครับ
0: นะครับปกติเวลาเราฟังคุณทีชัยเดชเราจะชอบฟังเพลงโฮมเน
1: า
0: ะดอกไม้ประตูแจกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่เชื่อเถอะว่าทุนจีบใครสักคนแล้วคุณเอาเพลงนี้ไปให้เขาฟังแล้วเขาจะแบบขนาดนั้นกับกูเลยเหรอวะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย อ๋อ
1: เวลาคุณจีบแฟนคนปัจจุบันนี้คุณเอาเพลงนี้ไปให้ฟัง
0: ไหมอ๋อไม่ นะครับ
1: ต้องมีดิ
0: ไม่มีแก่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงสาบนี่จริงๆเพลงสาบนี่เป็นเพลงที่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างสมมติคุณเคยฟังอะไรนะคุณณ
1: ไหน
0: ณนักร้องนำอ่ะ
1: ณนี่ไง
0: โพลีแคท
1: โพลีแคท
0: คือผมจะบอกว่าอย่างเพลงเวลาเธอยิ้มอ่ะของคุณณของโพลีแคทเนี่ยนะเป็นเพลงที่ผมตั้งคำถามว่าแบบโหคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือจะชมผู้หญิงสักคนว่าแบบว่าไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้คือแบบคำมันโอ้โหวิลิสมาหลามากเลยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขา
1: อดีตประดอย
0: เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างคุณบอยไตรภูมิรัตน
1: ์
0: ที่เป็นนักร้องวง Friday แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงหลายๆเพลงเนี่ยนี่ก็ชอบมากเหมือนกันมีความรู้สึกว่าคุณบอยก็จะเป็นทรงแบบเหมือนแบบคนน้อยใจตัวเองอ่ะชอบน้อยใจตัวเองแบบทำยังไงให้เขารักดีอะไรประมาณเนี้ยจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่นะครับอ่ะช่วงที่2ก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
1: นี่มีบอลมั้ย
0: อ่ะได้เอาสนเคลียร์บอลกัน
1: ไปก็ตอนนี้เตะอยู่นี่มี U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนนี้นัดชิงละสเปนเยอรมันนี่15ทียัง0-0นะครับคู่นี้เจอกันมารอบแบ่งกลุ่มนะสเปนยิงยับเลย
0: 4-0
1: วันนี้ต้องดูว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกนั้น

0: มีฟุตบอลเบรุตนะครับโกเมลล่าสุดตามหลังนีมันกอตโน่0-1ฟุตบอลสกอตลีกครับนะครับสเตอร์ลิงนะครับแทงเสมอกับดันดี0-0นะฮะแล้วก็อุ่นเครื่องถ้าคลีนไม่คุ้นๆหน่อยก็มีเฟิร์สเวียนนายังเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์0-0นะครับโลโคโพดิมอสโกนำสปาร์ตักมอสโก1-0เฟเนเปเช่นำโปกอน2-0ไรบันเต้อะไรกาเนต0-0นะครับแล้วก็นองเนี่ยบุกไปนำฟิลลี่ครับ2-0ประมาณนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยว
0: ครบละ
1: จบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเราจะดูบอลอะไรต่อกันดีคุณใดอาเซียนครับ
0: ก็ได้ก็ลองดู
1: คุณไดอาเซนครับ
0: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวปีซีซั่นปีซีซั่นกลับมาแล้วพรีเมียร์ลีกเอเชียซีรีส
1: ์
0: มากันเพียบเลยนี่นี่ไงไอ้ลิเวอร์พูลแมนยูเดี๋ยวมาเนี่ยอุ่นเนี่ย
1: ดูที่ไหน
0: ฮะ
1: สิงคโปร
0: ์ลิเวอร์พูลผมเล่นโปรแกรมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาคู่ลิเวอร์พูลอุ่นกับเล็กแฮมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอุ่นที่ไหนแต่คือคู่นั้นน่ะเดี๋ยวผมพาแล้วบ้านเรามีถ่ายนะครับเล็กซ์แฮมอ่ะลิเวอร์พูลเล็กซ์แฮมอ๋อไปที่อเมริกานี่แหละไปเล่นนี่อีกแล้วยังกี้
1: อ๋อหมายถึงว่าพอจบฟุตบอลโลกก็จะมี ICC
0: ประมาณนั้นก็ไปอุ่นกันนะครับแมนยูก็ไปแมนยูรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเจออะไรวะ
1: ช่วงนี้เขาจะไปอุ่นทางนู้นกันเยอะเพราะทางนู้นได้ตังค์เยอะ
0: ใช่แมนยูเนี่ยผมดูก่อนวันนั้นคุยกับเขาอยู
1: ่โดนัลด์ทรัมป์นี่ทุ่มไม่อั้น
0: อ๋อแมนยูจะเจอโรเซนบอกแล้วก็มีแมนยูเล็กแฮมด้วยนะครับ
1: มี
0: อ๋อนี่ไงเล่นยังกี้สเตเดียมที่นิวยอร์กเลยลิเวอร์พูลเล็กแฮมนะ
1: มีข้อความส่งมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะส่งมาบอกว่า tonight at 4 a.m. I'm watching the UK Norwegian match and then at 8 a.m. the next morning all the Argentinian match right ใช่ yes
0: ภาษาอังกฤษดีแล้วก็ฟังภาษาไทยเราได้ใช่ไหมเราจัดรายการเป็นภาษาไทย
1: ใช่
0: คุณ4998
1: คืนนี้ตีสี่คุณจะดูอังกฤษเจอนอร์เวย์ใช่แล้วก็จากนั้น8โมงรอดูอาร์เจนตินาเอ้ยนี่คุณจะไปดูฟุตบอลในสวนกับเขาวะเนี่ยเห็นมีคนเขาอยากไปกันหลายคนนะ
0: อ๋อของโมโนอ่ะ
1: ผ
0: มไม่น่าเลยไปอ่ะ
1: นอนดีกว่า
0: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปสวนร้อนบางคนก็ชอบไปวิ่งกันแบบนี้นิยมไงแต่ผมไม่ไหวกับวิ่งจริงอ่ะผมต้องแบบเล่นเลยหน่อยตีเตะบอลตีแบดว่าไว้แต่ถ้าอยู่ดีไปวิ่งมันรู้สึกแบบมันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรของผม
1: มันจำเจ
0: เหมือนเราวิ่งไปแล้วผมก็คิดว่าเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบเป้าหมายคืออะไร
1: เบิร์นไงเบิร์น
0: โอ้โหเบิร์นที่อื่นก็ได้ ไม่แต่คือนั่นแหละ
1: แต่ผมเป็นเหมือนกันผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
0: เหมือนผมอะ
1: ผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
0: มันเบื
1: ่อวิ่งเสร็จพานเวียนหัวเลยนะวิ่งเสร็จพานนี่เหมือนจะอ้วกเลยอะแล้วไปวิ่งก็แบบไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ย
0: คิดเหมือนกันแต่ถ้าวิ่งแล้วมีจุดประสงค์แบบจุดมุ่งหมายใช่ไหมแบบ
1: ตีแบดเตะบอลอะไรเงี้ยได้หมด
0: เขาเหมือนกัน
1: นะครับเดี๋ยวว่านะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณถามว่ามีอะไรดูก็นี่ไงก็เดี๋ยวมีถ้าใกล้บ้านเราก็ BG กับวิลล่าไง
1: ไม่สิเอานี้นะ
0: ถ่ายเท่าสดอ่ะ
1: เราดูจบตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมฟุตบอลโลกอ่ะ11วันเนี่ยของจบก่อนเดือนกรกฎาคมก่อน
0: เนี่ยฮุนไดครับนั่นแหละ
1: ก็มีฮุนไดอาเซน
0: ดูแบบทีมชาติน
1: ะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยแต่พบว่าจริงๆอ่ะปลายเดือนกรกฎาคมเราก็เริ่มจะได้เห็นพรีซีซั่นกันแล้วนะนะครับต้นเดือนสิงหาก็อีกแค่2อาทิตย์เองนะครับคอมมูนิตี้ชิลด์15สิงหาคมนะครับ15สิงหาคมนะครับ
0: ก็โอ้ยอีกประมาณเดือนนิดๆเองวันนี้12แล้วอ่ะ
1: มีบอกว่านักคมและส่วนค้านัดตัดเชือกระหว่างตราไก่กับทิงแห่งกระไดเตะกี่โมงมีฟรีทีวีไหมคะขอบคุณจ้ะจากคุณชัยลงทุนนะฮะก็เดี๋ยวจะเตะวันที่14มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะ
0: อีกแค่2วันดิ
1: ใช่ใช่
0: ไม่สิฝรั่งเศสกับสเปนด
1: ิเออฝรั่งเศสกับสเปน14แล้วก็เวลาเตะนี่เดี๋ยวเช็คแป๊บ
0: อ๋อแต่เขามองว่าไอ้คู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยคือคู่ชิงแชมป์ไกลๆเพราะว่าเขามองว่า2ทีมนี้จะแกร่งกว่าอังกฤษอาร์เจนหรือแม้กระทั่งสวิตนอร์เวย
1: ์ผมพรีดิกไว้ตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์เลยคู่ชิงคือฝรั่งเศสอังกฤษ
0: คุณมองข้ามอาเจนเลยอ่ะ
1: ผมไม่ได้มองข้ามแต่ผมเชื่อในความอังกฤษแค่นั้นเองอังกฤษเขาแหละเข้าชิงเขาตรงนี
0: ้แต่คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาเจนใช่ไหม
1: ฮะ
0: คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาเจนใช่ไหม
1: ใช่นะครับในวันที
0: ่แล้วถ้าฝรั่งเศสชิงอังกฤษอ่ะ
1: ก็ต้องฝรั่งเศส

0: ผมเป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษนะเออผมไม่เป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษ
1: คุณไม่ต้องการให้ฟุตบอลมันคัมมิ่งโฮมใช่ไหม
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันคุยเยอะก็ของคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจะเตะวันที่14ตี2นะครับที่ AT&T Stadium นะครับ
1: ครับ
0: มีถามมาบอกว่าขอผลบอลหญิงเซเนกัลหน่อยครับก็เตะอยู่ตอนนี้นะครับยังเสมออยู่0-0อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับสำหรับคู่อียิปต์กับเซเนกัลนะครับในฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็มีข้อความอะไรเนี่ยผมต้องเชียร์ใครครับโมเดกาหรือว่าดีคันไรครับ
1: ก็แล้วแต่ชอบ
0: มีบอกว่าอังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์ก่อนเอออังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์
1: บอลไม่ถึงฮาแลนด์ไงวันนี้
0: ใช่
1: ในความคิดผมนะ
0: เออผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันมีหลายเกมนะที่เอลิฮาแลนด์อ่ะหาบอลไม่เจออ่ะอย่างเช่นวันที่เขาชนะ 2-1 วันนั้นชนะอะไรนะ
1: ชนะ
0: วันนั้นก็หาบอลไม่เจอเหมือนกันนะที่ชนะ 2-1 อ่ะที่กระแทกเข้าไปแล้วเข้าประตูไปเลยอ่ะ
1: ไอ้นี่ไง
0: อาริโคดป่ะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่
0: วันนั้นหาบอลไม่เจอเหมือนกันนะทำเล่นนะครับซึ่งผมว่า
1: คืออยากให้ได้ง้างเท้าอ่ะ
0: แต่แค่อยากให้มันได้ง้างอยากให้มีช่องว่างแค่นั้นเอง
1: ม
0: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมต้องอ๋อผมพี่คมยังไม่แก่นะครับผมติดตามตั้งแต่อยู่ที่เก่าแล้วนะครับแก่แล้วครับนะยอมรับน้องเนเน่เอาตัวตนจริงแล้วก็ขยันฝึกปือมาถูกทางจริงภูมิใจได้ภูมิใจชาวใต้และคนไทยด้วย
1: น้องเนเน่ไหนเนี่ย
0: เขาเป็นคนไทยที่ไปแข่งในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต
1: ์
0: กำลังนี่ล่าสุดผมเห็นจ่าพิชิตอะดราม่าแอดดิกอะเขาโพสต์คลิปลงเลยว่าให้คนไทยอะเข้าไปช่วยกันดูน้องหน่อยเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับน้องในอเมริกันก็อตทาเลนต์ด้วยนะครับก็ไปโชว์ในอเมริกันก็อตทาเลนต์ไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
1: ้
0: เดือดมาก
1: แล้วเขาเป็นคนไทยแท้เลยไหมหรือว่าม
0: าจากภูเก็ตอ่ะ from ภูเก็ตอ่ะ
1: หรอ
0: from ภูเก็ตอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกซุ้งลูกเซี่ยวอะไรเลยฮะ
0: โอ้แต่พูดอังกฤษดีมากนะสังกฤษดีมากเลยนะครับมีบอกว่านักเตะอาร์เจนคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์ครับเขาคือนิโคลัสตาครีฟิโก้นะฮะ
1: โอ้เป็นคนบ้านเดียวกับพี่ชิดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: นิโคลัสตาครีฟิโก
0: ้มีบอกแล้วอีกอย่างทีมงานอเมริกาเขาก็มองดูแล้วว่าต้องหาโชว์ใหม่ที่ไม่ซ้ำซากทุกๆปีอันนี้หมายถึงน้องเนเน่นะฮะ
1: ครับ
0: พีทีชัยเดชหาคนร้องสไตล์แกแบบนี้หายากนะฮะแล้วก็มีบอกหาเล่นหาเล่นหาเล่นขายยานานไปแล้วไม่ได้ขายยาครับวันนี้อยู่อีกยาวนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเยินเยอะได้ก็เยินเยอะ นะครับมีถามพี่คมจัดรายการไปไหนบ้างครับคิดถึงสมัยฟังวิทยุแน่ๆเลยวันพุธครับวันพุธก็สองรายการนะครับแน่ๆเลยนะคร
1: ับ สปอตไกด
0: ์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วแต่โอกาสนะครับวันนี้ได้โอกาสเยอะหน่อยแค่นั้นเอง
1: วันนี้ก็ฟังให้เต็มปอด
0: นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันพุธมีสปอร์ตไกด์4โมงนะครับถึง5โมงครึ่งแล้วก็เก่าเกมๆ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับมีคนบอกว่าซูบี้ลงเมื่อคืนไงครับลงไปดีใจกับเพื่อนนักเตะอาเจนคนหนึ่งโดนเรียกบ่อยครับเขาคือลิซันโดรมาตรงนี
1: ้
0: พี่บอยตายผมชอบเพลงพื้นที่เล็กๆครับโอ้พี่บอยนี่เอาจริงเขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะมากนะครับคือเพลงตัวเองร้องก็เรื่องนึงนะแต่เพลงที่แบบอย่างเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งนะยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเผยใจยิ่งสบสายตาก็ยิ่งวันวันชื่อเพลงอะไรวะ
1: มันยากเหลือเกิน
0: ซ่อนความรักเอาไว้ความลับแล้วผมไปฟังอ่ะคือผมมีหนังสือที่เขาแต่งอ่ะหมายว่ามันมีหนังสือชื่ออะไรร้อยเพลงรักอะไรของเขาอ่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้ที่มาจากไหนความลับเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เซ็นเตอร์พอยต์เว้ยแล้วเขาเหมือนว่าเขานั่งอยู่ในร้านหนึ่งแล้วก็แบบมองคนเดินผ่านมามันก็เลยได้ประโยคแรกมามองเธอมาแสนนานจริงๆแล้วความลับใช้เวลาแต่ง15นาทีคุณดูเพลงไม่อมตะจนถึงตอนเนี้ย
1: แต่มันจะยากนะแบบเพลงบางทีแบบต่อให้แบบแต่งดีแค่ไหนมันก็ไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะต่อให้แบบบางทีมันสั้นๆง่ายๆแต่มันก็ดังได
0: ้เนาะนะครับก็เลยบอกว่าโอ้แล้วแต่คนจริงๆนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ซีซั่นหน้าฉันนอนแต่งจ๋าแบบนอนมาเลยใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่หรอกครับปีแล้วยังทุรักทุเลเลยครับ
1: ไม่แต่ผมเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบอะไรใต้แล้วแต่ผมบอกเลยว่าปีหน้าน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อยี่ห้อเอนโทมาเลสกาอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะ
0: ผมไปกลัวทางนู้นมากกว่า
1: ไอ้เราล่า
0: เออ
1: แต่ตัวเขายังไม่พร้อมไง

0: มันแสบ
1: ผมว่าปีนี
0: ้ไม่ผมว่าอิดาล่าเป็นกุนซือประเภทไม่สนใจด้วยว่า
1: ไม่แล้วคุณคิดว่าเขาจะปรับได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเหรอ
0: คือ
1: โอเคอย่างสล็อตมาบอกว่าปรับได้เป็นแชมป์ในซีซั่นแรกเพราะว่าลิเวอร์พูลมันยังโครงร่างเดิมจากเก้นคอปอยู่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
0: เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าความน่ากลัวของอันนี้เราล่าคือเป็นกุนซือที่แบบไม่สนเนี่ยไม่สนว่ามีใครในทีมบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซื้อตัวที่เขาคิดว่าเขาแบบอยากให้มาเล่นกับเขาอะไรเงี้ย
1: เดี๋
0: ยวเขาจะดูก่อนว่าใครจะเล่นกับเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเขาก็จะค่อยคัดออกดึงเข้าอะไรเงี้ย
1: คุณกลัวนี่ไงไม่เข้าคาลิกไปล่ะแต่โหแต่เสริมทีมผมบอกเลยว่ามันน่าผิดหวังว่ะมันแบบโอเคแหละ
0: ไม่ถึงใครไม่ถึงใคร
1: แมนยูไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาไม่ได้มีกำลังเขาไม่สามารถใช้คำนี้ดีกว่าเขาไม่สามารถเสริมได้มากขนาดนั้นเนื่องจากว่าซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเขาไปดึงมาเยอะเกินจนถ้าเกิดทำเหมือนคราวที่แล้วอีก
1: กด
0: มันจะมีปัญหาเรื่องกดการเงิน
1: ม
0: ันก็ต้องมองมุมนี้ไว้ด้วยแต่ผมกำลังมองว่า
1: แต่ไม่ได้เอเดสันแล้วไปได้อันเดซานโตสอะผมว่าโอ้ถึงบอกเขาว่ามันมีแววมันแบบติดทีมชาติบราซิลทุกชุดรอเล่นสตาร์อุกเล่นดีแต่ผมว่ายี่ห้อแมนยูมันควรจะดีกว่านี้ไงมันไม่ควรจะไปถึงอังเดซานโตสอะพูดตรง
0: เอเดซอนผมยังเฉยๆเลย
1: เอเดซอนเฉยๆยังติดทีมชาติบราซิลชุดบอลโลกไงแต่อังเดซานโตส
0: เฮ้ยแต่เอเดซอนอะติดเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกไล่นะก็คือตอนแรกไม่ติดแล้วมีตัวเจ็บก่อนถอนตัวไปแล้ว
1: ก็ยังติดไงแต่อันเดซานโตสมันลงเกลซีกี่นัดผมถามแค่นี้ปีที่แล้วอ่ะ
0: แต่ช่วงหลังลงบ่อยเด
1: ้อ
0: ช่วงหลังอ่ะท้ายอ่ะนะครับมีบอกว่าเสียดายจะไม่ได้เห็นหน้าหล่อของพี่สนใน Shopee Cup แล้วทำไมอ่ะ
1: อ๋อก็ Shopee Cup พอทูเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฤดูกาลหน้า BG ไม่มีแล้วไม่เป็นไร BG ยังมีACL AFC Champions League Elite AFC Champions League 2แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวปีซีซั่นเนี่ย
0: มียูโรอีกไม่ใช่หรอยูโรแล้วก็เลือก
1: เหรอ
0: เออ
1: BG อ่ะ
0: เออ BG อ่ะ
1: โอ้นี่คุณรู้เรื่องมากกว่าผมอีก
0: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกเราเขาเลือก BG ได้ไป
1: ใช่
0: ไอยูโรเราก็เลือกอ่ะ BG ได้ไป
1: ยูโรเขาเลือกอยู่โมโน
0: โมโนได้แค่ฟุตบอลโลก
1: โมโน
0: ยูโร BG ได้แล้วก็เลือกอ่ะ
1: จริงเหรอนี่คุณรู้เยอะกว่าผมเอง
0: หรือเปล่าวะเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าสเปนเข้าชิงจะเป็นคนไทยคนแรกเลยไหมครับลามินยามาลตัวแทนจากยะลา
1: เอาอีกแล้วเนี่ยข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้วเนี่ยคือควรพอเรื่องนี้ได้แล้วนะเพราะมันก็จะมีคนแบบว่าเชื่อว่าจริงไงชอบอนิมาเลยว่ะข้อสนที่ห้องมีหมอนโดเรมอนไหมไม่มีครับไม่ได้ชอบโดเรมอนชอบจริงจัง
0: อ๋อ
1: คุณมีไหมหมอนโดเรมอนคุณนี่เป็นแบบนี่ใช่ไหม
0: อ๋อยูโรล็อกเรื่องโมโนอ่ะเออจริง
1: นะไม่เนี่ยคุณมาเถียงผมเนี่ย
0: โ
1: อ้ตายผมถ้าผิดนี่ผมทุกผิดหวังตัวเองนะแบบฮะกูอยู่ทั้งสององค์กรกูไม่รู้เลยเหรอ
0: เออใช่
1: อ๋
0: ออยู่เยอะเหร
1: ออ
0: ยู่เยอะ
1: ก็ไปทุกที่ที่จ้างอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะใครจ้างผมก็ไปอ่ะครับ
0: ไม่ไอเรื่องหมอนเดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนนี่เลยกลับมาแป๊บนึงได้ไห
1: ม
0: ดูคลิปแล้วใช่ไหมดูคลิปแล้วใช่ไหม
1: ดูแล้ว
0: เออ
1: เออแต่เขาก็เอาตามตรงอ่ะผมไม่ได้คนดีหรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ปัจจุบันนี่เรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณในจิตใจมันน้อยลงไปอ่ะมันน้อยลงไปมากอ่ะผมไม่ได้คนดีผมเข้าใจแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่เห็นในคลิปมันก็เกินไป
0: ผมว่ามันงงไปหน่อยวะงงแบบ
1: คือแบบ
0: ยืนถ่ายอยู่อย่างนั้น
1: เออมึงทำเป็นเดือดร้อนท่านนี้จะได้แบบแยกย้าย
0: เออ
1: แบบเออก็เกินไป
0: คือเออนั่งดูไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาด
1: รู้สาเลยใจดึงทามินหินนะชาติ
0: เอาผ้าห่มมาหน่อยดิเอาผ้าห่มมาคลุมมาคลุ
1: มเกินไปแต่ผมไม่ได้โทษทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะมันต้องโทษทั้งคู่เพราะผมรู้สึกว่าจะไปโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่แบบว่าอาจจะว่าผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมผู้ชายมึงก็ทำไม่ถูก
0: สำหรับผมนะเรื่องของเขา
1: ก็ใช่สุดท้ายมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าแค่ในภาพรวมอ่ะมันแบบเอาตรงคือแบบโอ้โหมันมาถึงยุคนี้แล้วเหรอถูกไหมล่ะแต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์กว่าคือคนที่มีวิธีการคิดหรือพฤติกรรมแบบนี้กับได้รับการเชิดชูที่แบบได้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านถูกไหม
0: โอ้เขาออกมา
1: ออกเพลงอ่ะค่ายเพลงแบบ
0: เพลง
1: สัญญา
0: คือมันมีคนออกมารีให้ดูเลยนะ
1: ว่า
0: แบบว่าคนบางคนแ

0: มันดังขึ้นไปได้ยังไงวะ
1: ก็ใช่
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะว่ากับเรื่องบางเรื่องที่แบบลุงพลอย่างเงี้ยมันดังได้ไงวะ
1: ใช่อันนั้นก็ใช่ไงมันก็เลยแสดงออกขึ้นมาถึงแบบว่าเออบ้านเราบางทีมันก็ค่านิยมในการเชิดชูมันก็
0: มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยนะคร
1: ับ พอแล้วไม่อยากพูดแล้วเครียดเลย
0: มันสะท้อนให้เห็นแบบเฮ้ยคือหรือแบบอันนี้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่นะยังผมยังรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นแบบจังหวะเขาเรียกอะไรดังค่ำคืน
1: อ
0: ่ะเขาจะเหมือนอารมณ์
1: เหมือนแบบพุขึ้นมา
0: เหมือนคุณเคยเห็นเหนียวไก่ป่ะเหนียวไก่อ่ะเหนียวไก่
1: ลืมไปแล้ว
0: เหนียวไก่เนี่ยดังค่ำคืนนะแต่ผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายแบบหลายกลุ่มมากที่เราตั้งคำถามว่าได้ไงวะอะไรเงี้ยอินฟูบางท่านที่ผมก็ต้องถามหรือวะอะไรเงี้ย
1: ไม่แต่ตอนแรกอะผมเห็นในโซเชียลอะผมเห็นมันมีคนแบบตัดต่อภาพตัวเองแล้วมีเตียงก็หมอนเลมอนผมไม่รู้ว่าตอนแรกที่มาที่ไปมาจากไหนไงแบบที่ห้องนี้มันมีดียังไงอะไรเงี้ยอ๋อพอมาเห็น
0: อ๋อที่เขาทำเป็น AI ใช่ไหม
1: ตัดเอาพี่เอกคิมนั่นแหละตอนแรกตัดต่อตัวเองไปอยู่ในไอ้ห้องนั้นอะผมก็งงมันคือเรื่องอะไรวะแบบตกข่าวไงแต่พอดูคลิปเต็มก็อ๋อไม่เท่าไหร่นี่ว่าไม่ใช่งานพรีเมียมอย่างงี้ไม่ใช่งานพรีเมียม
0: มีบอกว่าจากเสกโกพัทยาครับสวัสดีทาง YouTube น้องสนน้องคมนะครับสวัสดีพี่เสกโกด้วยนะครับมีบอกว่าอยากเห็นนอร์เวย์เข้าชิงพวกพี่ให้เปอร์เซ็นต์หน่อยครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได
1: ้มันก็เกิดได้หมด
0: คือณเวลานี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าในนะมันมีทีมที่ดีกว่านะครับถึงเราอ่ะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองนะไม่ใช่นอร์เวย์ไม่ดีนะแต่แค่มันมีทีมที่ดีกว่า
1: เอาง่ายๆผมมองว่าอังกฤษคือความสมดุลทุกตำแหน่งอ่ะดีกว่าน อร์เวย์ดีหมดเลยนะเกมกองตัวรุกแล้วก็กองกลางอ่ะแต่เกมรับผมว่านอร์เวย์ไปรองอังกฤษแน
0: ่ๆ
1: ถึงต่ออังกฤษมันพิการหรือชุดนี้ก็ตามอายเยอะ
0: แ
1: ยะไอ้รีไซเคิลเฮเกม
0: ครับยอดเฮเกม
1: ไอ้เคนเตอร์ยังพอได้อะเล่นพรีเมียร์กับเล่นเซเรียอาแต่แบ็กอะ
0: ทำไมอะโมเรโวเฟ่ก็พีเมีย
1: โอ้โหโว้แบบ
0: ไรซันดอร์ทมุนนะเว้ย
1: ไรซันเจ็บทุกวันนี้ใช้อะไรของโตลิโน่
0: โฮมเกรนบีเดเซน
1: ไอพีเดเซนอะ
0: มาคุสโฮมเกรนบีเดเซน
1: เฮ้ยก็ถ้าวันนี้ถ้าจะมีพิกล็อกต้องโคตรท็อปฟอร์มอะอย่างนี้ฮาแลนด์ต้องแบบยิงมันเข้าเหมือนเจอบราซิล
0: ต้องเล่นเหมือนบราซิลอะ
1: แล้วเกมรับก็ต้องอย่าโดนผมว่าถ้าโดนเกิน2ลูกก็จบแต่ถ้าเพราะว่าผมว่าอังกฤษก็มีโคต้าเคนโคต้าเบตูสอยู่อ่ะ
0: มีบอกน้องเนเน่ทำคอนเสิร์ตชุมพรตกงานกันหมดเลยครับทั้งพี่เสกโลโซและทุกศิลปินไอคอนเสิร์ตชุมพรนี่มันเขาปีบปะที่มีข่าวว่าผู้จัดไม่จ่ายตังค์นะไม่น่าใช่เกี่ยวกับน้องเนเน่นะครับมีบอกว่าเสียงในไลฟ์สดกับเสียงในวิทยุไม่เหมือนกันเสียงในวิทยุหลอกกว่าอันนี
1: ้ก็ความละเอียด
0: เป็นเรื่องปกติ
1: น่าจะวิทยุเยอะกว่าน
0: ะปกตินะครับก็คือหนังหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับแค่นี้เองนะเขาเลยให้เรามาขายเสียงไงนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมันต้องไปควบคู่กันคุณก็เลยได้เห็นหน้าถ้าไม่ได้ก่อนเนี่ยโห
1: ต้องจินตนาการ
0: ต้องคิดเอาเองนะครับมีบอกว่าคุณคมกับคุณสนนี่เป็นวัยรุ่นเคยมีหนังสือ Weather Bremen ไว้ในครอบครองหรือไม่ครับ
1: เข้าใจมุกไหม
2: ไม่เข้าใจ
1: หนัง
0: สือนางนวลเหรอ
1: นวลหนังสือนกนางนวลตอนแรกผมไม่เข้าใจผมก็
0: เลยเคย
1: ผมไม่มีว่ะ
0: จริงดิ
1: จริง
0: คุณไม่ทันน่ะดิ
1: ผมไม่ทันด้วยแล้วก็แบบว่าไม่กล้าเอาเข้าไปแต่ถ้าแอบเจอในบ้านมีแต่ไม่ของผม
0: อ๋อ ไม่แต่ผมเรียนโรงเรียนชายล้วนไง
1: อ๋อยืมเหรอ
0: ไม่ใช่ยืมแต่ว่ามันก็จะมีคนเอาเข้ามา
1: ส่วนกลางเหรอส่วนกลาง
0: มันก็จะมีคนเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วหนังสือมันจะถูกย่อยสมมติเราสื่อเล่มนึงอ่ะมี120หน้าหรือมี100หน้า
1: อ๋อโดนดึงเน็ต
0: ใช่ป่ะมันจะแบบมันจะเหลือค่อยๆโดนหายไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
1: แล้วหน้ามันติดมั้ยแบบมันเปิดไม่ออกอ่ะมันติดกาวแป้งเปียก
0: ใช่ใช่ใช่
1: หนังสือมันติด
0: ใช่
1: ไม่รู้ใครอ่ะเอากาวไปทา
0: ใช่นะครับชอบเล่นแป้งเปียก
1: มีไหม
0: ใช่ล้นมีโหมันจะไม่มี
1: ใครไปทำ
0: เยอะแยะโอ้บางคนที่เปิดใต้เตียงมาคือแบบโหมึงคลังปะเนี่ยนี่คลังแสงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คลาสสิกแล้วผมอยากได้มีไม่มีใครขายนะไปซื้อจะรู้จักอ่ะ
0: แต่ก่อนเขาเรียกหนังสือปกขาว
1: ไม่คือแบบผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เซิร์ชเอามันไม่คลาสสิกไงแต่แบบอยากไปซื้อแบบ
0: เหรอ
1: เหมือนอารมณ์ประมาณสนองนิดอ่ะอยู่ในตอนเด็กไม่แบบไม่มีเงินแล้วก็
0: มันน่าจะมีนะมันน่าจะมีแบบตาม ตามพวกหนังสือเก่าอ่ะ
1: เหมือนแบบผมเป็นโรคประมาณนี้แบบตอนเด็กแบบอยากได้รถทามิยาแบบทุกคันเลยแบบไม่มีเงินแล้วก็พ่อแม่ไม่ซื
0: ้อ
1: ตอนนี้มีเงินกูก็ไปจัดหมดเลยแบบแก้ความกระสันแต่ตอนเด็กแบบอาจจะอยากดูหนังสือพวกนี้ไงแต่ว่าไม่สามารถตอนนี้แบบมีกำลังก็เหมือนกับว่าขอให้ได้ซื้อได้สารฝันวัยเด็ก
0: ผมไม่ใช่เพราะว่าในความพออยู่โรงเรียนอ่ะไม่มีผู้ครองสกรีนละ
1: อ
0: ืมทีนี้ก็จะมีแต่เพื่อน
1: เอาม
0: ีแต่เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่าง
1: อาจารย์แต่ละอาจารย์ไม่เช็คเหรอ
0: ไม่โอ้โหอาจารย์เขาก็อยู่ส่วนกันแล้วโรงเรียนที่ผมอยู่อ่ะเป็นโรงเรียนประเภทรุ่นพี่ปกครองน้องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่นักเรียนด้วยกันเองจะเรียกโซตัสไม่ได้เขาเรียกระบบเอสปรีเดคอร
1: ์
0: ไม่เหมือนกันเอสปรีเดคอร์เป็นระบบของโรงเรียนประจำของฝรั่งเศสรัชกาลที่5เป็นคนนำเข้ามาไอ้คุณอย่าไปดูถูกไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ดูถูก
0: แต่คนจะเข้าใจว่า
1: ไฮโซอยู่แล้ว
0: คล้ายโซตัสคนจะเข้าใจว่าไฮโซตัสแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าทีนี้มันก็เลย
1: รุ่นพี่ก็เลยเห็นดีเห็นงามก็เลยดูหนังสือเวเดอร์เบเมนไปด้วย
0: ไม่ใช่ในความเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมันอยากรู้อยู่แล้ว
1: แ
0: ต่ผมชอบวิธีการเขียนของเขามากกว่าศัพท์ที่ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีจินตนาการค่อนข้างสูงอ่
1: ะ
0: แบบคุณเคยอ่านไหมเคยลองอ่านไหม
1: ไม่เคยอ่ะ
0: จริงดิ
1: ดูรูปอย่างเดียว
0: แบบ
1: สมาธิท่าน
0: ทันทีที่เห็นทันทีที่เห็นเนินเถินประทุมถันอะไรอย่างเงี้ย
1: ประดิษฐ์ประดอยไง
0: แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย very good ไม่แล้วผมจะบอกว่าคำพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือคุณสามารถหาอ่านได้ที่ไหนหรือว่า
1: ที่ไหน
0: ประตูห้องน้ำมัธยม
1: เออหรอ
0: วันนั้นผมไปบ้าน
1: ไม่เห็นมีประตูห้องน้ำโรงเรียนผมไม่เห็นมีเลยมีแต่ด่ากันมีแต่แบบคำหยาบแบบสั้นๆ
0: เขาผมว่าเขียนเต็มบ้าน
1: เลยขยันเขียนซะด้วย
0: วันนั้นผมไปบ้านอาจารย์คนนั้นเห็นอาจารย์กำลังอะไร
1: ขยันนะ
0: รุ่นผมจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สนุกดีหรือมันจะมีคอลัมน์
1: ของโรงเรียนผมมันจะมีแต่รูปอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเขียนยาวแต่มีวาดรูป
0: คุณเคยเปิดมาลัยเสียงรักไหม
1: เคยดูไทยรัฐใช่ไหม
0: ไทยรัฐใช่ไหมหมอนพอันนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในคอลัมน์ที่แบบต้องอ่านทุกเช้าเหมือนกันนะ
1: ไม่มาลัยเสียงรักมันไม่หมอนพรหมอนพรมันเสพสมบ่อมิสม
0: เนี่ยเสพสมบ่อมิสมอ่ะ
1: เสพสมมันไดดีนิว
0: ใช่ไง
1: แต่ถ้าไอ้มาลัยมันไทยรัฐ
0: มันเป็นคอลัมน์ที่ต้องเด็กโรงเรียนผมก็ต้องอ่านกันทุกเช้าเฮ้ยวันนี้เขาเขียนถึงอะไรวะเอาดูดิ
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
1: ก็เนี่ยแหละแต่สมัยนี้มันอลังฉากแล้วไงกดโทรศัพท์คลิกเดียวก็รู้แล้ว
0: เดี๋ยวนี้มีสตรีมแล้วมันง่ายแล้ว
1: เป็นสมัยนั้นโหรอแม่งวันละเรื่อง
0: หลายแผ่นทีนี่แหละโหคุณเอ้ยเป็นหลอดอะ แต่ก่อนนะ
1: เป็นหลอดง่ายแล้วนะคุณต้องยุค
0: ป่ายาวเนี่ย
1: คุณต้องนึกถึงยุควิดีโอเป็นม้วนๆดิ
0: โอ้ไม่ทันว่ะอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินเบอร์ไป
1: ผมแบบที่บ้านมีผมเจอผมก็ดูวิดีโออ
0: ันแสดงว่าอย่างนี้ที่บ้านคุณเป็นแบบมีพี่น้องไงมีพี่ชายน้องชายหรือคุณอย่าบอกนะ
1: ไม่ใช่ของพี่ชายน้องชายหรอก
0: ไปเบอร์ใหญ่รุ่นใหญ่
1: มาเลยผมไปขุดพบมา
0: โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได
1: ้ล็อกประตูดิ
0: เนี่ยมีคนส่งเข้ามาเยอะเลยบอกว่าเห็นข่าวเชลซีตั้งไข่อะไรช่วง50ล้านใครจะซื้อ
1: ก็อลอนโซ่ผมไม่น่าจะชอบ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่คมพิศนสังคมโรงงานก็เป็นแบบนี้นะครับผัวเขาเมียใครมั่วกันไปหมดมา2กับ1ก็เยอะครับ
1: เข้าใจ
0: ชูชันใช้ได้กับอะไรบ้างครับจาก FC สด
1: เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งอ่านเร็วสิคุณวิเคราะห์ทีละข้อความสิเวลาเยอะ
0: โอ้ผมอยู่ยาว
1: เอาการอาโชก่อน
0: เชลซีตั้งไข่แล้วเหรอจริงเหรอ
1: ก็มีข่าวเพราะว่าไม่อย่าใช้ว่าตั้งไข่เขาใช้คำว่าย้ายได้ถ้ามีข้อเสน
0: อ
1: ประมาณว่าไม่ปิดโอกาสไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีไว้ขายทำไมยูซื้อกลับไปล่ะคาลิกจะชอบ
0: ปัญหาไม่เท่าไหร่หรอ
1: ไม่แต่ว่ามันมีข่าวกับนี่นะมีข่าวกับซิตี้เลยนะ
0: ทำไมอาร์เซนอลไม่เอา
1: คนอย่าง
0: มาคันแรดฟอร์ดผมอยากได้มาคันแรดฟอร์ด
1: คนอย่างก็ไม่แต่ตอนนี้แรดฟอร์ดเต็งหนึ่งคือสเปอร์ไอ้นี่เขาอยากได้เดซาบี้แต่ว่าคนอย่างกาตาโชยังมีข่าวกับซิตี้นะเหลือจะเชื่อ เขาบอกว่าเอนโซ่มาเลสก้าชอบอยากเอาไปใช้งานต่ออ
0: ืม
1: นั่นแหละก็ผมมองว่าถ้าอาร์ซิตี้ซื้อมาจริงกาตาโชมันก็ย้ายอีกอ่ะ เพราะว่าก็เขาอีโก้อยู่แล้ว

0: คือถ้าเขาอยู่กับลอนโซ่แล้วแบบโค้ชเหมือนไม่อยากใช้งานเขาก็ย้าย
1: อ่ะ
0: แล้วส่วน
1: มีถามมาบอกว่าเลยนะสวัสดีครับพี่คมพี่สนอ๋อสังคมโรงงานเมื่อกี้ที่อ่านไว้
0: สังคมโรงงานก็เข้าใจมันก็บางทีก็ต้อง
1: แต่ผมก็มองว่ามันไม่ซับซ้อนนะเอาจริง
0: ครับ
1: สังคมโรงงานที่บอกว่าแบบอาจจะแบบชาวบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ซับซ้อนดีผมว่าสังคมที่มันรู้กันเยอะอะผมว่ามันซับซ้อนกว่านะครับส่วนถามว่าชูชันใช้ได้กับอะไรชูชันใช้ได้กับชูชัย
0: ขนไงขนไง
1: ขนลูกชูชัน
0: ชูชัน
1: จาก FC สนคมระบวนระทมอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งมานี่มีบอกว่ารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์นะครับหนังสือนกนางนวลผมไม่ทันผมทันแต่อันลัว FHM
0: โอ้ยก็นั่นล่ะนกนางนวลผมก็ไม่ทันแต่ถ้าเกิดซูไงซูคุณจะมีป่ะซู
1: มี
0: ซูยังอ้างได้ผมเอาเข้าบ้านได้เพราะว่าอ้างว่าหนังสือบอล
1: แฟชั่นแฟช
0: ั่
1: น
0: แต่ถ้า FHM นี่ไม่ได้เพราะว่าม
1: ัน
0: แก่
1: บ้านคุณห้ามเอาเข้าเหรอ
0: โอ้โหห้ามดิบ้านผมเข้ม
1: บ้านผมมันเรียงเป็นชั้นเลย
0: เมื่อก่อนห้ามดูบอลด้วยซ้ำ
1: เออหรอ
0: เขาจะหาว่าเอ้าดูไหมทำไมไม่อ่านหนังสือเรียน
1: อ๋อ
0: เออ
1: นะครับ
0: โอ้ของคุณเรียงเป็นชั้นนี่ใครซื้อ
1: ผม
0: จริงเหร
1: อคือในความที
0: ่เขาไม่ว่าหรอว่า
1: ไม่ว่าว่าทำไมอ่ะในความที่เราเป็น
0: เพราะมันก็ไม่ถูกไงถูกไหม FHM
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เป็นหลายร้อยไง
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เขาบอกคมไม่เก็บเงินนะลูกอะไรเงี้ยเขาไม่พูดอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีแต่ว่าบ้านผมเป็นคนสนับสนุนให้อ่านหนังสืออยู่แล้ว
0: แม้กระทั่งหนังสืออย่างนี้ก็สนับสนุนเหรอ
1: มันไม่ใช่หนังสือโป
0: ๊แต่มันก็
1: ปลุกใจ
0: ปลุกใจ
1: ไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแต่ก่อนผมมีแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยผมมีเป็นลังเลยนะ
0: แฮมเบอร์เกอร์มันได้
1: ใช่ไม่หมายถึงว่าที่ซื้อไงแบบว่าที่เป็นนิตยสารนะที่ซื้อประจำอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ซาซ็อกเกอร
0: ์
1: เอฟเอสเอ็มบางเล่มที่เราแบบอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยบางทีแบบไม่ไหวเนี่ยตึงเปรี้ยอะไรเงี้ยต้องมีอะไรเงี้ย
0: ไม่แล้วมันมียิ่งกว่านะมันจะมีไอ้นี่มันจะมีอันนึงเพนท์เฮาส์
1: เพนท์เฮาส์ไม่ได้เพนท์เฮาส์น่าเกลียด
0: ก็ถ้าอันนั้นได้ก็แปลกแล้ว
1: มาเพนท์เฮาส์FSM เนี่ยคือแม่ผมเคยเปิดดูเลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร
0: เ
1: ออแบบมันไม่ได้มีทุกเล่มเว้ยมันก็เป็นแบบนิยายสารที่แบบเชิงแบบอีโรติกไม่อีโรติกด้วย
0: เมื่อก่อนเราเด็กนะแบบดูแค่ซูก็แบบตื่นเต้นละแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวนี้มันซอฟไปแล้วไงแบบใส่บิกินี่อะไรเงี้ยแบบโอ้
1: ทั่วไปเลยทั่วไป
0: เปิดเน็ตทุกอันนี้ก็ใส่บิกินี่กันเพียบ
1: ใช่ไหม
0: แต่สมัยนั้นมันตื่นเต้นไงแค่ใส่บิกินี่ก็แบบโอลันล่าแล้ว
1: นี่มีส่งข้อความมาบอกว่าเคยอ่านเสพสมบอกมีสมไหมครับ
0: อ่านที
1: ่เคยครับ
0: อ่านทุกวัน
1: อ
0: ่ะ
1: จันบู96ตอนนี้อยู่ไหนครับ
0: อยู่บ้าน
1: เหรอก็คุณยังคุยกับบู๊อยู่เหรอ
0: คุยบ้าง
1: อ๋อผมไม่นานทีได้เจอน้อง
0: ติดต่อยาก
1: เ
0: ขาเหมือนอยู่ใต้ดิน
1: อ่ะเออใช่บู๊ก็จะเป็นคนแบบอินดี้หน่อย
0: ติดต่อยาก
1: อย่างล่าสุดผมเพิ่งคุยกับยอดยอดนี่ไปเปิดร้านเพชรกรูมมิ่งอ่ะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวอันคืออะไรเพชร
1: กรูมมิ่งคืออ
0: ๋อแต่แต่งขน
1: แต่งขนอาบน้ำอะไรเงี้ยที่เชียงใหม่เว้ย
0: น้องหมา
1: เอออยู่ที่เชียงใหม่ครับผม
0: จริงเหรอ
1: มันก็ไปไกลเหมือนกันเว้ยนู่นย่าไปอยู่เชียงใหม
0: ่นั่นเหรอ
1: นะครับ
0: แต่สไตล์เขาต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเขาแบบติดชิวๆหน่อยศิลปิน
1: มีบอกไอ้เคนเบตอดีตเจ้าของเชลซีลีดถึงแก่กรรมแล้วนะครับ
0: นั่นเหรอ
1: ใช่เพิ่งอ่านเห็นเมื่อกี้เหมือนก
0: ัน แกก็อายุเยอะแล้วนี
1: ่ถึงแก่อนิจกรรมในวัย94ปีนะครับเคนเบตนะครับ
0: ถึงแก่กรรมก็พอมั้ง
1: ถ
0: ึงแก่อนิจกรรมมันจะแบบนายกอดีตนายกอะไรอย่าง
1: ตรงไปเขาก็เป็นอดีตประธานเชลซีบอกว่าคนที่อ่านสิครับจินตนาการมากกว่าอ๋ออันนี้หมายถึงหนังสือปกขาวมีบอกว่าทำไมโซตัสไม่ดีตรงไหนครับเด็กรุ่นใหม่ถึงเป็นแบบนี้ไงไม่มีสัมมาคารวะเยี่ยมครับพี่ก็อันนี้ผมก็แอบเห็นด้วยนะผมเฉยๆแต่บางทีโซตัสบางทีมันก็เกินไปแบบบางอันมันก็อย่างที่เขาเคยมีแบบทำล้อออกมาเคยดูไหม
0: เรื่องอะไร
1: ที่ประมาณว่าเป็นรุ่นพี่มาวากรุ่นน้องอ่ะแล้วที่ตะโกนว่าแบบว่าอะไรวะออกไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงและไอ้รุ่นน้องยกส่วนมามึงยังไม่ได้ออกไปก็อยู่ห่างแกกูปีเดียวเองยังอยู่ในฝ่ายไรเหมือนกันอยู่เลยอะไรเงี้ยคือในความเป็นอันนี้ไม่รู้นะในมุมของคนที่อยู่ในระบบแบบรุ่นพี่ปกครองน้องมาอย่างแรกเลยมันต้องเริ่มก่อนเลยว่ามันต้องถูกกดก่อนว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างโซตัสเนี่ยบางทีมันรุ่นมันแทบจะติดกันอ่ะมันยากนะ

0: มันยากอย่างโรงเรียนผมอะรุ่นติดกันคือเพื่อนหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนแต่ขึ้นไปสองลงมาสองคือรุ่นพี่รุ่นน้องต้องเคารพแหละแต่ถ้าหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยจำไว้เลยว่าเป็นเพื่อนกันนะครับมีบอกว่าวิดีโอมีหลายเลเวลครับตั้งแต่กราเวียจนถึงหนังชมพูไม่ทันวิดีโอนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่มีนวัตกรรมขนาดวิดีโอดูได้แต่พอซีดีดูได้อะเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ไงมีบอกว่านักเตะญี่ปุ่นเก่าๆที่ผมชอบมีหลายคนครับไอชิโนซากิอันริสุกิวาระไม่น่าใช่แล้ว
1: ไม่น่าใช่
0: อันนี้ไม่น่าใช่ชื่อ
1: แต่สุกิวาระนี่ไงไอแบ็คขวา
0: สุงาวาระ
1: เออ
0: ยูกินาริสุงาวาระ
1: ครับ
0: แบ็คขวา
1: โอกาซากิไงอดีตนักเตะเลสเตอร์
0: มีบอกนายกต้องถึงอสัญญกรรมครับ
1: ใช่
0: ผมอยู่บ้านนอกครับต้องปฏิทินที่ร้านตัดผมครับ
1: โอ
0: ้ได้เหรอ
1: ได
0: ้ปฏิทินแล้วแต่ผมก็เอาอ
1: ่ะได้อ๋อแต่ผมมีนี่ของผมแบบบ้านผมเป็นร้านนาฬิการ้านแว่นไงแล้วก็มันมีปฏิทินนาฬิกาไงมันจะมีเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันพิเศษ
0: เอาเหรอ
1: เออเมื่อก่อนอ่ะ
0: เวอร์ชันพิเศษนี่มันยังไงครับ
1: ก็เปื่อยไง
0: แค่นั้นเลย
1: เออ
0: แล้ว
1: แค่นั้นเลยคืออะไร
0: ไม่ใช่คือแค่เปื่อยแล้วเราก็จะแบบวาวซ่าอย่างนี้เลยเหรอกับภาพ
1: ไม่ก็เห็นหน้าอกสิ
0: เข้าใจแต่หมายถึงว่าคือพอเห็นแล้วเราก็จะว้าว
1: ซ่าก็เด็กไงแบบครูถามเคยเห็นไหมไม่เคยเห็น
0: เสือท้องน้อยวูบวับวูบวับ
1: โอ้ยชูชันอ่ะนี่ไง
0: โอเคโอเคโอเคโอเคขนหมายถึงขน
1: ว่าเปลี่ยนเรื่องเหอะใกล้จะปิวแล้วเนี้ย
0: มีบอกพี่คมครับคืนนี้ขอดุ้งดุ้งหน่อยนะครับวันนี้ผมไม่ได้พลาดนะครับ
1: อืม
0: นะครับมีบอกว่ามิสเตอร์เอ็กแกยังอยู่ไหมครับคิดถึงแกผมชอบอ่าน
1: ต้องถามคุณน่ะ
0: ไปยังอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะคร
1: ับ
0: ผมเห็นไปจัดรายการกับพี่โต้งอิสระพงศ์ผลมั่งอ่ะอยู่พักหนึ่งพี่โต้งพี่โอ
1: สาธนัน
0: ท์ใช่ใช่อยู่พักหนึ่งแล้วก็
1: วันนั้นผมเคยไป
0: ตอนนี้ไม่รู้ไปไหน
1: สามสี่เดือนที่แล้วผมเคยพากบอลกับพี่โอไปครั้งหนึ่ง
0: พี่โอช่วงนี้ก็ทำขนมขายด้วยทำขนมขายนะครับมีบอกผมรู้สึกแปลกใจนะครับที่คนบ้าคำอย่างคุณสนบอกว่าไม่เคยมีหนังสือนวลนางหยอกหยอกหยอก
1: เดี๋ยวก่อนทุกวันนี้ผมบ้ากามแสงหน้าจันคมหรอ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ในคลื่นเนี่ยจันคมเบอร์หนึ่งนะ
0: ใช่หรือเปล่า
1: เออกูบอกแค่นี้
0: ใช่หรือเปล่า
1: ผมแบบเด็กๆแต่แค่แบบพูดเยอะไงคนก็เลยมาตัดสินผมว่าผมแบบทะลึ่งตึงตัง
0: คุณเอาอะไรมาบอกว่าผมบ้ากาม
1: โอ้คุณเบอร์หนึ่งแล้วคุณเบอร์หนึ่งยืนหนึ่ง
0: นะครับมีบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับน้องสร้างสรรค์ขึ้นเยอะครับยกเว้นบางมอที่ยังแปลกๆอยู่นะครับ
1: ไม่แต่ว่าผมอยากรู้ข้อความคุณลาเมศเนี่ยเขาพิมพ์อะไรมาเนี่ยเขาถึงถูกถอนเนี่ย
0: เขาลบเองเปล่า
1: ไม่รู้ดิ
0: พี่บอกรักดีเจเขาพิมพ์มารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์เนี่ย
1: อ๋อหรออ๋อ
0: ส่วนที่ถอนไปอันนี้ไม่ทราบ
1: เขาถอนเองใช่ไหม
0: มีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผมเซอร์รูนี่ครับพูดถึงเรื่องหนังสือสมัยก่อนนะผมคิดถึงอดีตนางเอกคนหนึ่งเลยครับคุณตรีรักครับสวยน่ารักหุยคุณปุ๋มตรีรักสวยมากนะเป็นประเภทสวยอมตะอย่างแบบคุณเพนพักอ่ะ
1: ผมไม่ทันว่ะ
0: เอออุ้ยคุณปุ๋มตรีรักนี่แม่นาคยุคแรก
1: จริงอ่ะ
0: เออจำได้แม่นาคยุคแรกคุณปุ๋มตรีรักเนี่ยนะครับสวยมากนะครับหุยผมว่าดาราแต่ก่อน
1: เห็นป่ะคุณผู้ฟังดูว่าใครเนี่ยหมกมุ่น
0: อะไร
1: เรื่องหญิงรู้หมดเห็นป่ะผมไม่ใช่แล้วผมแบบทุกวันนี้ผมเป็นรองมีดันคมมาเนี่ย แบบเข้าใจป่ะคำว่า FIFA ranking มันเปลี่ยนอ่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เออคุณต้องขึ้นเบอร์หนึ่ง
0: ไม่เกี่ยวแต่ว่าในความไม่รู้ที่ผมว่าคุณบุ๋มก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโป๊เปลือยอะไรขนาดนั้น
1: ไม่รู้จักกับไม่ทันอันน
0: ี้
1: ไม่ได้แบบ
0: คุณบุ๋มนี่90เลยโอ้โหดีเลยนะครับคุณบุ๋มเนี่ยดีนะสวยสวย
1: ผมได้ทันยุคแบบนี้ไงคุณบอลลูน
0: พิงสุดาตันไพเราะ
1: โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังบอลลูนแน่น
0: นี่บอกว่าพี่ว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกไหมครับก็เขาตั้งลิมิตไว้2050
1: หมายถึงตอนไหน
0: เนี่ยเขาตั้งไว้จนถึง2050
1: ก็เหลืออีก24ปี
0: มีบอกว่าตีรักและกันดีพอสู้เป็นพักสิริคุณได้ไหมครับผมว่าพี่ต่ายเป็นพักสวยกว่า
1: อ
0: ันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัว
1: ของผมยุคผมต้องคุณมาช่า
0: โอ้คุณมาช่าสวยจริง
1: โอ
0: ้สวยจริงสวยตะพุทธพื
1: ้นงเหลืองมังกรยังได้ตอนเด็กๆดูยังแบบขนาดเป็นเด็กยังแบบ
0: คนนี้สวยจริงล่าสุดกลับมาตอนแรกเขา

0: ีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเขารูปร่างเขาเปลี่ยนตอนนี้เขากลับมาสวยอีกรอบแล้วคุณโอ๋ภักจิรา
1: อ๋อ
0: โคตรสวย
1: จริงเหรอเอ้ยคุณพูดบ่อยมากคุณโอ๋เนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ป่ะขวัญใจคุณ
0: อ่ะใช่ชอบมาก
1: บ่อยมากมีนี่ไงที่คุณเขาวันนี้ที่พูดบ่อยอ่ะไอ้ที่บอกว่าคุณให้เป็นโนหนึ่งตอนเนี้ย
0: ใครใคร
1: ที่พูดบ่อยๆอ่ะดาราปัจจุบันอ่ะ
0: แพทเชีย
1: ร์นั่นแหละ
0: ดี
1: เก็บเงินเยอะๆคม
0: ดีดีบ้านรวยมากเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่ไงอะไรโอ้ยไม่ใช่โอ้ยอันอะไรวะ
1: ที่เวชพงศ
0: ์เออ
1: คุณพูดเอางี้คุณพูดจนผมจำได้อ่ะ
0: เออ
1: เวชพงศ์โอสถ
0: เวชพงศ์โอสถใช
1: ่โอ้ยเห็นต้องบอกแล้วคุณผู้ฟังดูให้ดีว่าใครโนหนึ่งตอนนี
0: ้ทำไมวะการมี
1: ก็ดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: การมีคนที่ปลื้มมันไม่ดีหรอกแหละเนี่ยมันดีดิ
1: ไม่ผมจะบอกว่าเออลดอันดับผมมั้งว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ผมหมกมุ่นอยู
0: ่เอ้ยล่าสุดข่าวล่าสุดเลยล่าสุดนะล่าสุด
1: อะไรอ่ะ
0: มาร์กเกฮีครับผ่านความฟิตพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอนอร์เวย์ครับ
1: เออต้องลงอยู่แล้ว
0: ก็ร่วมกับจอห์นสโตนด้วยนะครับมีรายงานว่าน่าจะพร้อมลงเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเกฮียืนเป็นเซ็นเตอร์ร่วมกับสโตนแล้วถอยเอชวีคอนซ่าไปยืนแบ็คขวา
1: โอไลลี่แบ็คซ้าย
0: ใช่ใช่อันนี้รายงานจาก
1: โอไลลี่หรือแจ็คสเปน
0: BBCนี่รายงานจากBBCเลยนะว่าเอชวีคอนซ่าจะโดน move from center back to right back
1: ก็ได้ผมว่าดีกว่าสมมติถ้าคอนซ่าไม่แบนผมว่าเอชลีย์คอนซ่ายืนแบ็คขวาได้ดีกว่าจาเรลคอนซ่าในความคิดผมนะเพราะคอนซ่ามันผมมองว่าสปีดต้นเขาสู้เอสซีคอนซ่าไม่ได
0: ้ยังไม่รวมถึงเรสปอนส์อะจังหวะดีเฟคชั่นของเขาอะ
1: และไอจาเรลคอนซ่ามันไม่เคี่ยวมันอายุยังน้อยอยู่อะ
0: ใช่มีบอกทำไมตอนนี้ฮาแลนด์มีกระแสฟีเวอร์ในโซเชียลมากกว่านักเตะคนอื่นครับ
1: ก็มันเป็นเดอะแบกนอร์เวย์ไง
0: ใช่
1: แบบเดอะแบกเลยยิงอยู่คนเดียว
0: มีว่าบางกรอบหรือเจ้าเนื้อครับ
1: บางกรอบ
0: เนี่ยไม่ได้พูดนะเขาถามมามึงตอบ
1: พิซซ่าไงคุณไม่ยินหรอ
0: โอเค
1: บางกรอบคุณคิดอะไรอ่ะ
0: ผมชอบแล้วแต่คนว่ะเออแล้วแต่คนมันบางคนไม่ได้
1: เรื่องรสนิยมไงไม่มีถูกไม่มีผิด
0: อย่างนาราได้ไหมนารา
1: โอ้โหมีบ้านทุ่มบ้านมีรถทุ่มรถรถเอาไปเลย
0: เวลาไปเจอที่งานอาร์เซนอลน่ะงานอาร์เซนอล
1: ทิ้งเหรอคือดันคุณบอกผมด้วยดิ
0: อ้าว
1: ผมทิ้งงานเลยมาเลย
0: ไม่ใช่ก
1: ็ผมแบบขอเจอผมไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งเดียวเลย
0: เหรอ
1: ผมแบบขอเจอผมทิ้งเลย
0: อุ้ยวันนั้นตอนไปงานอาร์เซนอลวันที่
1: ที่ไหนที่ไหน
0: ไม่ใช่ที่เจเจมอลนะ
1: ที่
0: ยูเนียนมอล
1: เหรอ
0: ที่ยูเนียนมอลนัดชิงแชมเปี้ยนลีกอ่ะพ
1: ี่
0: ป๋องจัด
1: อ๋อพี่ป๋องจัด
0: พี่ป๋องกับ
1: โ
0: คุณมนชัย
1: อันนั้นพี่เก่งเขาชวนผมแล้วแต่ผมไม่รู้ไงเขาไม่บอกว่านาราเทพยุพามา
0: เออ
1: ดังนั้นผมทิ้ง
0: โหคนรุมเต็มเลยนารามีคุณนี่ด้วยอะไรนะชื่ออะไรนะชอนวินยูจอนวินยู
1: จอนวินยู
0: วินจอนวินยู
1: แล้วโอ้พูดทำไมผู้ชาย
0: คุณต้องเห็นคนที่ไปกับคุณจอน
1: อ๋อคุณก็ไม่ได้คนดีหรอกโอ้ก็ผ่าว่ามันพูดมาทำไมผู้ชาย
0: ไม่แต่เรามาร์กได้ว่าเป็นคุณจอนไง
1: คุณจอนวินยูนี่รุ่นพี่ผมนะเขาเรียนถามเสน
0: อ๋อเหร
1: อ
0: นะครับก็ไปเขาปาร์ตี้กันอยู่แต่อุ้ยคุณนาราเดินเข้าไปที่คนลุมเลยลุมเล
1: ย
0: ลุมเลยแล้ว
1: ไม่บอกอ่ะ
0: นาราก็จะแบบนาราก็จะแบบเขินนะเพราะว่าคนลุมนางเยอะอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้เขาชอบแบบถ่ายคลิปบอกแบบเหงาเนี่ยเหงาแบบว่ากินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหผมแทบจะเข้าไปโทรศัพท์
0: จะไปกินข้าวเขาไง
1: โอ้ย นี่เขาบอกคุณกระแตสุภักษรครับโอ้โหเนี่ยผมทันอันนี
0: ้อ่า
1: อันนี้คือแบบ
0: คุณกระแตนี่คือรู้เลยว่าซื้อ FNM เพราะคุณกระแตลง FNM บ่อยมาก
1: ไม่แต่ว่ามันต้องสมัยนี้มันไม่ได้แล้วไงสมัยนั้นมันต้องของแท้ไงสมัยนั้นมันยังไม่มีเรื่องสัญญากรร
0: ม
1: ถูกไห
0: ม
1: ถ้าเกิดแบบสมมติของแท้แม่ให้มาเนี่ยมันแบบมันทรงคุณค่าคุณเข้าใจป่ะ
0: ของแท้แม่ให้มา
1: เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้แม่ก็ให้มาแม่ให้มา 50,000
0: มีข้อความใน Facebook นะมีส่งมาบอกสวัสดีครับน้องคมน้องสนอาร์เซนอลได้ชอริสแล้วใช่ไหมแล้วได้กิมไรแล้วใช่ไหม
1: พูดเรื่องบอลเถอะ
0: ข่าวคราวบาโคล่าไปถึงแล้วครับมาร์ตินเนลลี่จะไปจริงหรือเปล่าครับมาร์ตินเนลลี่ยังนะครับยังไม่ไปแน่ๆ ทรอสซาร์เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวพอจบเมื่อวานนี้เบลเยียมต่อ

0: รอบแล้วเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะบินไปตรวจร่างกายที่ตุรกีนะครับส่วนกรณีของบาโคล่าก็น่าจะยังนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นคริสตอฟซอลิส32ล้านนะครับก็ตะรองมาคือกิมไรช์นะครับมีบอกว่าเพลงไม่ค่อยติดหูเหมือนเมื่อก่อนอันนี้หมายถึงเพลงสมัยนี้ใช่ไห
1: ม
0: มีบอกตลาดนัดสนามหลวงจะมีโซนหนึ่งเขาตะโกนเรียกลูกค้าว่าโป้ไหมพี่โป้ไหมพี่ดาวคุณชิดพลไม่ไปไหนครับไม่ได้ยินเสียงหลายวันเลยอยากฟังการจัดรายการไงมีข้อมูลเยอะความรู้เยอะความคิดความอ่านดี
1: พี่ชิดพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
0: นะครับช่วงนี้พอคือพอดีมีคู่ภาคใช่ไหมคู่ภาคฟุตบอลอ่ะที่เขามาร์กไว้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งพอไปจริงๆก็แยกย้ายนะอย่างเราก็ไปนอนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ถึงอะไร
0: แปลว่าคู่ภาคที่ภาคทางวิทยุไงปกติพี่ชิดพี่ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้มาภาคใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ภาคแค่นั้นเพราะว่ามีแบบมีคนเขาไอ้นี่แล้วนะอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นอย่างป้าแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าสวัสดีไฟดับบางกรวยวงกว้างเลยตัดยางอยู่เหมือนเดิมครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เชียร์นอร์เวย์นะครับคืนนี้นะฮะจากคุณประสิทธิ์นะฮะมีบอกอีวานโทนี่ที่เล่นซาอุเก่งมากเหรอครับ
1: เฮ้ยเก่ง
0: เก่งครับเก่ง
1: คือเอางี้ยิงจนเอาอารีเนี่ยเป็นแชมป์ ACL Edit 2ปีติดของคุมทีมโดยกุนซือมาทัสไจเซอร์
0: นะครับ
1: แล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าเทียบสตาร์เอาอารีอ่ะมันมีมาเลสใช่ปะแล้วก็มีแบบมันมีอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายอ่ะใครวะไอ้กาเลโน่
0: อ
1: ่ะคือโทนี่อีวานโทนี่คือแบกหมดอ่ะ
0: มันยังมีนี่อีกตัวปะกีโนเยสที่ของเม็กซิโกเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่เอาโคดิซิยา
0: แต่เป็นดาสโวไง
1: เ
0: ป็นดาสโวอีกซาอุ
1: อืมอะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะไอ้ก่อนอีวานโทนี่อ่ะ
0: กิโนเยสเนี่ย
1: ไม่เมื่อกี้ให้ข้อความ
0: อ๋อเชลซีมีใครเข้าใครออกบ้าง
1: โอ้โหนี่ผมก็ไม่ได้ตามเลยเชลซี
0: อืมนะครับมีบอกว่าอยากจะบอกว่ามิสเตอร์เอ็กซ์ยอดเอิร์นบอยจัดมาอย่างเซนช่องยูทูบครับใช่ใช่ใช่มีเขาจัดด้วยกันอยู่นะมีมิสเตอร์เอ็กมียอดมีคุณเติ้ลไอ้บอยจีอีกคนนึงนะครับก็ประมาณ 4:00 นถึง 5:00 นครับจันทร์ถึงศุกร์อยากรู้ว่ามีใครประสบภัยหลุมยุบแถววงเวียนใหญ่มั้ยครับคราวก่อนก็วชิระพยาบาล
1: เอ
0: าวันนี้มียุบอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ไม่ได้วันนี้น่าจะมะรืนมะวานแล้ววัน2วันแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยเมื่อบ่ายจากเพชรถนนจากเพชร
1: เหรอ
0: เออถ้าที่ผมรู้เพราะว่าตอนแรกวันนี้แฟนผมจะชวนไป
1: เมื่อวาน
0: อ่ะไม่วันนี้ตอนแรกแฟนผมจะชวนไปดูไฟมันมีงานไฟตรงสงวาดนะครับสุดท้ายก็เขาเรียกอะไรนะมีข่าวถนนยุบนี่แหละเราก็เลยไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่ครับเอเชียนครับไทยจะไปถึงรอบไหนครับภาคสดไหมครับ
1: เอเชียนครับก็มีโอกาสจอดรอบแรกอะถ้าว่าตามตรง
0: เฮ้ยอาเซียนครับหรือเปล่าเขาหมายถึงอาเซียนครับหรือเปล่
1: าอ๋อถ้าอาเซียนครับก็ได้อยู่ดิ
0: ออ
1: แต่เอเชียนเอเชียนครับเนี่ยยากเอเชียนครับอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นกาตาร
0: ์
1: อีกทีมนึงก็ไม่ได้ง่ายอะ
0: แต่อาเซียนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลาวก่อนเลยนะไปเยือนลาวนะครับไปเยือนลาวแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านมั้งเจอกับเดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมแบบผมจำได้ว่าเจอลาวก่อนเลยนัดแรก25กรกฎาคมนะครับไปเยือนลาว
1: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคือก็ถ้าเห็นชุดที่เขาเรียกไปมันก็เหนื่อยอ่ะ
0: แต่ก็กลางๆนะชุดนี้ไม่ได้แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ผมชอบนะตัดสินใจแบบเนี้ยดีไม่หน่วงใครไม่เหนียวใครไม่ต้องตั้งคาดความคาดหวังอะไรเล่นให้เต็มที่ไปแค่นั้นเองเจอลาว25กรกฎาคมครับเล่นในบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: วันที่4สิงหาคมแล้วก็เล่นในบ้านเจอเมียนมาอันนี้คือ4นัดแรกของอาเซียนคัพฮุนไดอาเซียนคัพนะ
1: ส่วนเอเชียนคัพเนี่ยอ่ะเนี่ยผมเปิดมาละคุณคิดดูเราจะเข้ารอบยังไงอ่ะดูเด็ดเนี่ยคือเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ย
0: กาตาร
1: ์ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: กาตาร
0: ์
1: อินโดเอางี้จะมีโอ้จะพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่านั่นไปจะมีสักแต้มไหม

0: ญี่ปุ่นไม่ต้องคิดเลยกาตาร์ไปบอลโลก2สมัยติด
1: ญี่ปุ่นเขาอาจจะ U23 ก็ได
0: ้ไม่ U23 เพราะว่าเขาต่อสัญญาเฮียไฝฮาจิเมะโมริโอสึอีก6เดือนเพราะเขาบอกว่าอยากให้เฮียไฝม
1: ีเกียรติไอ้เรื่องเฮียไฝก็เรื่องนึง
0: มีเกียรติประวัติเป็นแชมป์เอเชียนคัพก่อนจะอำลาเพราะนั้นผมว่าเต็ม
1: จบละเต็มอย่างนี้เต็ม
0: เพราะว่าแล้วคือมันเป็นฟีฟ่าเดย์ได้ไงเขาก็เรียกมาได้ไงแล้วส่วนอินโดทุกวันนี้ก็

0: ุมไหนไม่ชนะเกิดมันเรียกไอเนี่ยเจอีเซตกองหลังซาโซโลมาเงี้ยถูกไหมเพราะนั้นในเอเชียนคัพกลุ่ม F บอกเลยว่าผมมองว่าซามีจะแต้มสองแต้มมันเก่งอ่ะ
1: ครับมีบอกนาราที่พี่สนกับพี่คมชอบนี่ใช่นาราเค้กวัดเทยหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่คร
1: ับแล้วก็มีถามมาบอกประตูนอร์เวย์นี่อยู่ลีกไหนครับทำไมเหนียวจังออยานีแลนนี่ปกติอยู่กับเซบีย่าแต่ว่าหมดสัญญาเซบีย่านะตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัดนะครับ
0: เมื่อก่อนอยู่เซบีย่าก็อยู่วิลล่าไงหมู
1: ใช่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับออยานีแลนนี่อยู่วิลล่า2ปีได้ลงเล่นไป30เกมมาอยู่นอริชไม่ได้ลงเล่นเลยบอนมัดได้ลงเล่นเกมเดียวเรดดิ้งได้ลงเล่น10เกมไลซิกได้ลงเล่น2เกมไปอยู่เซบีย่าได้ลง59เก
0: ม
1: แต่3ปีนะ59เกมใน3ปีนั่นหมายความว่าเพิ่งจะมาได้ลงกับเซบีย่าฤดูกาลที่แล้วมั้งฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ลงตัวจริง
0: ไม่เพราะปีที่แล้วมันเบียดกับไอ้วาราโชดีมอสไงของเซบีย่ากับอินิลันเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับมีถามมาบอกว่าโค้ชของอัลอาลีทำไมค่าเหนื่อยเยอะขนาดนั้นครับ
0: ก็ต้องเอาเงินค่าเหนื่อยสูงเพื่อดึงดูดไงมาติอาจายเซ่เขาเคยคุมไอ้นี่ไงซาวบวกแล้วแบบ
1: อันนี้ต้องถามส่วนบอลไทยเลย
0: เขาเป็นกุนซือที่โปรไฟล์ดีสามารถไปคุมแบบคือพูดง่ายๆเป็นกุนซือลูกกี้ที่อายุน้อยฝีมือดีแล้วมีบิ๊กทีมติดต่อไปแหละแต่เขาก็ยอมตัดช่องน้อยมาคุมอัลอาลีเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะจะมาบอกว่าท้าทายก็ไม่ใช่หรอกเงินตัวเดียวอ่ะ
1: พี่บอกว่าช่วงพี่อู๋ใหญ่กับอู๋เล็กเจอช้างเยอะมาช่วงพี่คมพี่สนมาเจอชูชันอีกครับ
0: ช้างอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาเล่นอะไรกันเหรอ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อมีอย่างนี้มีอย่างนี้นี่เองนะครับช่วงก่อนเป็นช้างช่วงนี้เป็นชูชันพี่บอกว่าสวัสดีครับคุณคมจริงคุณสนใจแล้วก็ข้อความหายไปนะครับหมายว่าไม่น่ารอดการต้ากับญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็เห็นด้วย
1: อยากให้พี่สนไปคมภาคเอเชียครับเอเชียนครับ
0: ก็เขาจ้างก็ไปอ่ะ
1: ใช่ไอ้แต่เอเชียนครับใครภาคนะไทยรัฐเปล่า
0: เอเชียนครับใช่
1: บุนไดอาเซียนนะ
0: เดี๋ยวก่อนเอา
1: บุนไดอาเซียนก่อน
0: บุนไดอาเซียนไทยรัฐมั้งไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าถ้าอันที่ของ AFC อ่ะ BG หมดแต่ว่าหุนไดมันฮุนไดมันอาเซียนไงไม่ใช่เอเชียน
1: ฮุนไดมัน AFF
0: ฮุนไดมัน AFF แต่ถ้าของ AFC เนี่ย BG คว้าหมดส่วนไอเนี่ยไอบอลโลกที่ FIFA จะมาจัดให้อาเซียนน่ะ
1: FIFA ซีรีส
0: ์
1: อันนั้นเป็นไง
0: นั่นน่าจะถูกปะ
1: ไม่รู้ละงงไปหมดละ
0: ไปละหนีละเดี๋ยวให้อาจารย์คมอยู่ต่อชูชันกับอาจารย์บอมเนี่ยอาจารย์บอมเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณโนหนึ่งอันนี้ก็โนว่ะแต่ผมตอบอันดับไหมคุณโนสองอาจารย์บอมเนี่ยโนหนึ่งของเรื่องสาวๆของขึ้น99ถามเรื่องไอดอลถามเรื่องอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วเขาไม่ได้แค่ดูหน้าจอคอมเหมือนเรานะเขาไปสัมผัสเนื้อในเนื้อแท้ตัวตนจริงๆมาถ่ายลงถ่ายรูปจับบงจับมือเขารู้หมดเอางี้คือแบบ
1: สายปะทะ
0: ใช่คือแค่ดมกลิ่นเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็นใครช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์คมบอกเลยว่า
1: เดี๋ยวพี่บอลใหญ่กำลังจะมาไม่รู้ว่ากันจะยังไง
0: ไม่รู้ผมแต่ถ้าเป็นอาจารย์บอมกับอาจารย์คมอยู่กันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดาร์กยิ่งกว่าผมกับคุณอีก
1: ไม่หรอกคุณชอบพูดไปเรื่อยเอาวันนี้หมดเวลาของสดแล้วครับลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: และมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM9

2:11 นครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการในที่นายไลฟ์บนโลกนะครับเป็นตอนนี้อยู่กับผมบอมประพลปัญหาแล้วก็เดี๋ยวสักพักกับพี่บอลสิรินันท์จะตามเข้ามานะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะโดยประมาณนะฮะก่อนที่จะไปชมฟุตบอลโลกนะครับ2026รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างนอร์เวย์นะครับกับอังกฤษนะฮะที่จะเตะกันในเวลา4:00 นนะครับบ้านเราเชื่อว่าหลายท่านก็รอชมเกมนี้อยู่นะครับก็เลยหยิบเอาเพลง Wonderwall นะฮะของคณะ Oasis นะครับมาเรียกว่าเปิดเป็นการโหมโรงก่อนเพราะว่ากลายเป็นเพลงประจำทีมของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ครับจริงๆ Wonderwall นี่ไม่ได้เขาไม่ได้อังกฤษไม่ได้ส่งมาเป็นเขาเรียกแหละเพลงประจำทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเจ้าภาพก็จะขอไปแต่ละสนามนะครับว่าแต่ละชาติอยากให้เปิดเพลงอะไรนะครับเวลาทีมชาติตัวเองลงแข่งนะครับอังกฤษไม่ได้ส่งเพลงนี้ไปแต่บังเอิญนะครับไอ้วันที่นัดแรกครับที่ชนะโครเอเชีย 4-2 อ่ะดีเจประจำสนามเขาหยิบมาเปิดนะครับแล้วปรากฏว่ามันได้ฟีลไงกองเชียร์อังกฤษนะครับนักฟุตบอลอังกฤษนี่ร้องเพลงนี้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ร้องกันกระหึ่มเลยหลังจากนั้นก็เลยจะใช้นี่แหละครับ Wonderwall นะครับมาเปิดนะครับหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งนะฮะจริงๆวันนี้ก็กีฬาเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอะไรไปพูดถึงกีฬาอื่นแซมๆมาบ้างนะครับเริ่มจากเทนนิสวิมเบิลดันก่อนนะครับก็ประเภทหญิงเดี่ยวนี้เราได้แชมป์แล้วนะครับเพิ่งชิงกันไปเนี่ยฮะวันเสาร์นี่มันเช้าๆวันอาทิตย์แล้วนะก็เป็นการพบกันระหว่างสองสาวเช็กนะครับอย่างน้องลินดานอสโควานะคนนี้เป็นมือ9ของรายการนะครับเจอกับคาโรลินามูโควานะครับนี่เป็นมือ10คนนี้เอาชนะน้องใหม่ของเรามาได้นะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกเลยนะครับเป็นทางด้านของนอสโควานะครับอายุเพิ่ง21ปีเองก็เอาชนะมูโควาไปได้นะครับ6-2 5-7 แล้วก็6-3 นะครับก็คว้าแชมป์การแสลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จนะฮะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกด้วยของทั้งคู่เลยทั้งมูโควาแล้วก็นอสโควานะครับก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาลงสนามเนี่ยมันก็ต้องพักความเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนอสโควาดีที่สุดเนี่ยเป็นถึงแค่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับรอบ8คนสุดท้ายรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024นะครับแล้วก็ส่วนเฟนโอ

0: เปนีไปไกลสุดแค่รอบ2นะครับแล้วเยสเปนีรอบ3ก็จอดแล้วนะครับปรากฏว่านะครับวันนี้เมื่อวานนะครับเธอก็คว้าแชมป์วิบัตันไปนะครับแชมป์หญิงอยู่วิบัตัน2026นะครับส่วนบูโคว่าก็อกหักไปตามระเบียบนะฮะนอสโกว่าให้สัมภาษณ์หลังเกมก็บอกว่าโอ้มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่เธอก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเกมที่หนักจริงนะครับทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจว่ามันกดดันนะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายเลยนะครับในการเล่นแมตช์พอยต์นะครับแล้วก็เธอก็มีพูดถึงโมโกวาด้วยนะครับก็ชมว่าเพื่อนนี่เล่นดีนะครับก็ทำให้เกมนี้ยากสำหรับเธอนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศรายการเมเจอร์ครั้งแรกกับมูโควาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอคิดว่าวันนี้นะครับทั้งเธอแล้วก็มูโควาเนี่ยเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจสำหรับวงการเทนนิสเช็คนะครับเช็คเกียร์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าชิงกันเองประเภทหญิงเดียวส่วนชายเดียวนะครับรอบชิงเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่างมือหนึ่งและมือสองของรายการเลยนะครับยานิกซินเนอร์นะฮะจะพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ก็ถือว่ามาเจอกันเรียกถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โซเวเลฟฟอร์มกำลังขึ้นพึ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกมาในเฟนโอเพ่นนะครับส่วนซินเนอร์นี่เป็นแชมป์เก่าวิมเบิลดันนะครับเจอกันก็ก่อนลงสนามเขาก็มองว่าซินเนอร์ขี่อยู่นิดๆแหละนะครับแต่เวลาลงเล่นจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าสวีเลฟนี่จะสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็รอบตัดเชือกนี่ซินเนอร์นี่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับก็คือต้อนโนวัคยอโควิดมา3เซตรวดเลยนะครับยอโควิดนี่เป็นแชมป์วิมเบิลดัน7สมัยนะแต่ก็อายุนามก็ยังทราบกันครับไกลเลขสี่ไปทีละเรียวแรงนี่ก็อาจจะสู้ซินเนอร์ไม่ได้นะครับน่าชมนะครับรอบชิงดำนะครับเป็นประดัน ประเภทชายเดี่ยวนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับซินเนอร์ปะทะสเวนเลฟนะครับส่วนกีฬาอื่นครับก็มีอย่างกอล์ฟนะครับกอล์ฟหญิงนี่ก็เป็นเมเจอร์เหมือนกันรายการเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3และเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนะครับมีสาวไทยเราหลุดไปรุดเข้ามานี่หลายคนเหมือนกันนะครับในสองคนสุดท้ายนะครับแต่คนที่ทำผลงานดีที่สุดจะเป็นน้องจีนนะครับจีโน่อัตยาทิติกุลนะครับวันนี้จีโน่ก็ยังเล่นดีนะครับตีเข้ามา4อันเดอร์นะครับแต่น่าเสียดายครับวันแรกนี่ไปตีเกินไป1โอเวอร์นะครับแล้วก็มาเร่งเครื่องนะครับในรอบ2รอบ2นี่จีโน่เล่นดีมากนะครับตีเข้ามา7อันเดอร์เลยแล้วรอบนี้อีก4นะครับก็รวมเป็น10อันเดอร์พาร์นะใช่10อันเดอร์พาร์นะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนอันดับอย่างนี้เป็นรายูแฮรันนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เนี่ย ฟอร์มเธอน่าเกลียดมากนะฮะตีวันเดียว11อันเดอร์นะครับโอ้โหตี60นะครับพาร์71ก็รวมนะครับ19อันเดอร์พาร์กับน้องจีนนี่ก็ตามแบบโหตามช้างเนี่ย9อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายไม่รู้ยังไงนะฮะยังจะลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องถามพี่บอลละทีนี้ไล่ไม่ไหว
1: ขอไปครับมาเช้าไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องอะไรละ
0: เอาผมคุยเรื่องเนี่ยกอล์ฟเบบี้ยองพอดี
1: อ๋อเมเจอร์ของฝั่งหญิงนะ
0: ใช่
1: LBJ ก็ต้องชมแฮรันยูนะครับที่เป็นผู้นำ
0: พักก่อนเลยพี่พักก่อนนะเดี๋ยวผมไล่อันดับให้เขาฟังก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับอันดับ2นี่เป็นสาวญี่ปุ่นนะครับอากิวาอินะครับ16อันเดอร์ก็ถามผู้นำ3สโตกที่3รวมเป็นบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันนะครับกับมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับ12อันเดอร์ส่วนของไทยเนี่ยนอกจากน้องจีก็จะมีน้องเมย์เนาะอริยาจุฑานุการนะครับเอริยาจุฑานุการก็มี6อันเดอร์อยู่ที่16ร่วมนะครับแล้วก็มีพิทยายุบลกับ5อันเดอร์ที่26ร่วมมีปัจจรีนันฤกกานนะครับ5อันเดอร์ที่26ร่วมเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องแพตตี้นะประพัง

0: กรวัฒนกิจนะครับ3อันเดอร์พาวที่40ร่วมแล้วก็หมดละของไทยหลุดมาแค่นี้นะครับส่วนจีนนี่ก็ถือว่าเล่นดีนะพี่นะ
1: ใครนะ
0: 2วันหลังนั้นจีโน่
1: อ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นก็จริงๆเป็นรายการที่จีโน่ควรจะได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเอวียองนะครับถ้าจำกันได้นะ
0: ครับ
1: ที่โดนเกรซคิมมีช็อตปฏิหาริย์น่ะตีตกน้ำแล้วยังเซฟพาได้นะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสนามที่จีโน่ชอบเล่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยฟอร์มที่ยังปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานตกลงไปนิดนึง
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็คู่แข่งเนี่ยรายการนี้เนี่ยแฮรันยูโอ้โหมาดี
0: มาก
1: คือปีนี้ตอนที่ได้แชมป์วีแมนพีเจแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ปราบทางด้านเนลลี่คอร์ด้า
0: ครับ
1: ก็ถือว่าฟอร์มกำลังขึ้นเลยนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้วัย25ปีเท่านั้นนะ
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้ววันสุดท้ายน่าจะลำบากแล้วล่ะตามอยู่ถึง9สโตรก
0: โอ้โหแล้ววันนี้ตีแฮรันนี่ไม่มี
1: 10
0: โบกี้เลย
1: โอ้อีก1สโตรกนี่จะเป็นแมจิกนัมเบอร์59อยู่ละก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังหวังว่าจีโน่จะติดท็อป10นะครับก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้กอล์ฟหญิงนี่จะเป็นยังเหลือเมเจอร์อีก1รายการนะ
0: ครับ
1: AIG Women Open ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่นะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่นะเมเจอร์สุดท้าย
0: นั่นน่ะสิโอ้โหแต่มี5เมเจอร์นะผู้หญิงนะ
1: ว่าผู้หญิงจะมี5เมเจอร์นะฮะนี่เป็นเมเจอร์ที่4นะฮะ
0: เออโอ้โหแล้วอีกกีฬาหนึ่งนี้ผู้หญิงพูดถึงไม่ได้เหมือนวันนี้นะ
1: วอลเลย์บอลไหม
0: โอ้โหสุดจริง
1: ๆโอ้โหมี คือดราม่ามันเยอะตรงที่ว่าคณะก็ยังมีคนจะมาค่อนคออีกนะ
0: ผมก็ไม่เข้าใจนะคือเชื่อไหมผมอะตอนหลังนี่ผมเริ่มมาตามวอลเลย์ไงแล้วผมจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปอะไรตามเฟซบุ๊กอะออกหมดเลยนะอยู่ไม่ได้โอ้โหคนด่ากันแบบ
1: ก็แปลก
0: ชนะก็ด่า
1: ชนะก็ด่าแพ้ก็ด่า
0: ไล่โค้ชทุกวันอ่ะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เออคุณบอมนี่ก็มีเหมือนผมนี่ใช่ไหมโมโนอ่ะ
0: ใช่ผมปัญหากับพี
1: ่เราดูผ่านโมโนเหมือนกันก็ตามอยู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วจริงๆอ่ะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมที่สถิติชนะ2เกม
0: ครับ
1: จะมีอยู่ทีมเดียวที่จะตกชั้น
0: เ
1: พราะปีที่แล้วเราเบียดกับเกาหลีเรามาเฉือนแมตช์สุดท้ายอ
0: ่
1: ะที่เราไปได้เซตที่2จากแคนาดา
0: อ๋อเลยได้มาแต้มนึง
1: เลยได้มาแต้มนึงเพราะถ้าเกิดชนะ 3-2 ทีมชนะจะได้2ทีมแพ้จะได้1แต่ถ้าเกิดคุณชนะ 3-1 3-0 นะคุณจะได้3คะแนนเต็
0: ม
1: ซึ่งเกาหลีใต้กับไทยเราอ่ะมันชนะ1แพ้11เท่ากันแต่ว่ามันจะต้องมานับคะแนน
0: โอ้ปีที่แล้วนี่ฟอร์มหนักกว่านี้นะปีที่แล้วผมไม่ได้ตาม
1: โอ้ปีที่แล้วชนะเกมเดียวแต่อยู่รอดเพราะว่าเกาหลีใต้มันแย่กว่าแล้วเราไปแย่งเซตที่2มาได้จากแคนาดา
0: โอ้โห
1: แพ้แค่2ต่อ3ก็เลยได้ต่อชีวิตมาจนถึงปีนี้นะคร
0: ับ โอ้ก็กลายเป็นว่านี่ต้องขอบคุณแคนาดา2ปีเลยนะ
1: อ่ะปีนี้ด้วย
0: ปีนี้เขาก็มาแพ้เราที่บ้านเราไง
1: ไม่แต่ว่าปีที่แล้วทีมเดียวที่เราชนะคือฝรั่งเศสนะผมยังไม่ผิด
0: โอ้ฝรั่งเศสปีนี้ก็หนีตกชั้นเหมือนก
1: ัน แต่ปีนี้5ทีมที่ก็หนีตกชั้นเนี่ยมีอะไรบังกาเลีย
0: มี
1: โดมินิกัน
0: ฝรั่งเศส
1: ไทยแล้วก็อะไรนะ
0: ยูเครน
1: แต่ไทยเราล่อแล้วเพราะว่าก่อนเกมก่อนลงสนามนะผมก็ยังดูว่าต่อให้ไทยไม่ชนะทั้ง2เกมนะ
0: ก็ยังมีโอกาสรอดสูง
1: ใช่เพราะว่าทีมอื่นมันยังต้องชนะเพราะว่าคะแนนเราเนี่ยเหนือกว่าอีก4ทีมแต่ว่ากองแช่งบ้านเราจริงๆผมก็ยังรู้สึกแปลกใจนะว่าทำไม
0: แช่งกันเองไงไอ้กองแช่งไม่ว่า
1: คือก็สงสัยเหมือนกันนะ
0: มัน
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เออเกิดอะไรกัน
1: ก็แปลกดีแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ว่าสถิติก่อนลงสนามที่เราจะเจอกับบราซิลเนี่ยเจอกันมา22ครั้งเราเคยชนะแค่ครั้งเดียวนะ
0: ใช่
1: ที่เหลือเราแพ้เรียบเลย
0: ตั้งนานแล้วปี2017นะ
1: ใช่ตอนนั้นยังเป็นชื่อ
0: กังปี
1: วอลเลย์บอลวัวกังปีแล้วชนะ 3-0 เซตด้วย
0: เหมือนเดิมเลย
1: ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ชนะขาดแบบนี
0: ้
1: ตอนนั้นมันยังมี29 27อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ตอนนั้นคน9ปีใช่ไหม2017 9ปีที่แล้วตอนนั้นคนแบบทึ่งมากเพราะว่าเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งเดียวครั้งแรกของทีมชาติไทยที่เหนือแซมบ้
0: า
1: แล้วมาเจอกันครั้งเนี้ยอันดับบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาชนะมารวดแพ้แค่เกมเดียว
0: นั่นน่ะสิใ
1: ครเห็นเบอร์2ของโลก
0: ใครเห็นก็ว่าตาย
1: แล้วคิดอยู่ว่าเขาจะมาอยู่ๆจะมายอมแพ้ทีมชาติไทยคนเรามันก็ไปตั้งสมมุติฐานไปมองว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดขนาดญี่ปุ่นไปแกล้งแพ้กับโดมินิกัน
0: เพื่อว่าเรื่องนี้ผมอะไรวะ
1: มันคิดได้ขนาดนั้นอ่ะ
0: ไปไกลมาก
1: ก็เลยแบบก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับนักกีฬานะ
0: แต่ญี่ปุ่นอ่ะช่วงก่อนนั้นนี้ฟอร์มเขาแย่จริงบอกก็แพ้โดมินิกันมันก็แพ้ติดๆกันเลยนะ
1: มันก็มาชนะไทยแล้ว
0: มันชนะไทยถึงหยุดได้เลยมันชนะไทยเลย
1: ไม่แล้วอย่างหนึ่งก็ต้องเชียร์ก็ต้องชมทางโมโนแม็กซ์โมโนเนี่ยแหละที่เขามีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา
0: เพื่อไป2ล้านนี่ตีตาย
1: สนาม2เนี่ยได้มา2ล้านแล้วแมตช์ล้านนี่นะชนะ2มองมาชนะแมตช์นี้ก็เพิ่มให้เป็น2ล้าน
0: ได้เท่าสนาม2แล้ว
1: รวม4ล้านละโอ้โห4ล้านนี่ก็เยอะแล้วก็เหลือวันเนี้ยวันอาทิตย์นะครับที่จะลงแมตช์สุดท้ายแต่เล่นด้วยความที่ไม่
0: สบายแล้ว
1: ไม่กดดันละนะครับเจอกับตุรกี
0: ไม่งั้นนะเราต้องไปลุ้นในคู่10โมงเช้าอ่ะพี่ที่
1: เบลเยียม
0: ยูเครนอ่ะเบลเยียม
1: ยูเครน
0: ถ้ายูเครนแพ้เบลเยียมก็จบเราก็รอดเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตอนนี้รอดละ 100% แล้วนะครับยังไงเราก็รอดแน่นอนก็แสดงความยินดีกับทับตบลูกยางไทยเราด้วย
0: แสดงความยินดีกับโมโนด้วยครับเพราะว่าโอ้โหปีหน้าจะถ่ายเวียนยังไม่มีไทยอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกก
0: ็ดูดิ
1: มีแต่คนบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่โมโนต้องอัดฉีด
0: เ
1: ยอะ
0: เพราะว่าส่วนนึงแหละโอ้โหเซ็นไว้ตั้ง7ปีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เซ็นสัญญายาวเลยแล้ว FIVB ก็คงไม่อยากเสียทีมชาติไทยอ่ะ
0: FIVB เขาชัดเจน
1: เพราะว่า1คุณมี engagement คนเนี่ยเชื่อไหมไปดูอย่างเวลาไทยเราชนะแมตช์ไหนนะคนดูหลักล้านใน YouTube อ่ะ
0: ใช่
1: อย่างแมตช์ญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะว่าเท่าไหร่ละ
0: เดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์กูบาซิลไม่รู้ยังไงเนี่ย
1: ผมว่าเผลอๆเนี่ยหลักล้านแล้วนะ
0: น่าจะบ้านเราปั่นเกงปั่นวิวเกง จริง
1: คือไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะ
0: ใช่ผมเป็น
1: อาเซียนเนี่ยแหละพวกเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยไม่บางคนก็เข้ามาแช่งบางคนก็เข้ามาเชียร
0: ์เวียดนามก็เข้ามาแช่งเหรอฮะตามระเบียบโอ้ยเดือดร้อนกว่ากองเชียร์บราซิลและเวียดนามอ่ะโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่ากันเละเทะบอกว่าบราซิลไม่ยอม
1: เฮ้ยสมยอมแกล้งแพ้กับไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอ
0: นี่ไงก็เนี่ยเกือบล้านเลยนะยอดวิวเนี่ย
1: ใช่ไหมคู่ระหว่างไทยกับบราซิล
0: ของโมโนแม็กนี่ไฮไลท์คนเข้าไปดู800,000คนละส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่400,000คน
1: 400,000
0: ถือว่าเยอะนะ
1: แล้วคอมเมนต์เป็นไงทิศทาง
0: โอ้ยคอมเมนต
1: ์ไม่แต่ผมชอบคอมเมนต์ต่างชาติไงเลิฟอะไรนะบราซิลไทยแลนด์พี่น้องกัน
0: ถ้าเป็นฝั่งบราซิลอ่ะเขาไม่โกรธเขาไม่อะไรเลยเขาก็จะมาชื่นชมนั่นแหละมีแต่ฝั่งอาเซียนนี่แหละคือเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ดีๆนั่นแหละเขาก็เข้าใจเพราะว่าแหมบราซิลมันไม่มีความจำเป็นต้องจัดชุดใหญ่นึกออกปะ
1: แล้วเขาก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งบราซิลเนี่ยคือ1กับ2
0: ต้องการหลบ
1: มันไปเจอ7กับ8เพราะว่า1จะเจอ8 2ให้เจอ7 3เจอ6 4เจอ5เขาล็อกไว้แล้วใช่ไหมแล้วเผอิญว่าไอ้ทีมที่มันกำลังแย่งอันดับ6 7 8เนี่ยมันมีหลายทีม
0: ครับ
1: มันเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยพวกโปแลนด์มันมีแบบแต่ละทีมที่แบบแข็งไง
0: ครับ
1: ถ้าตกลงไปอันดับ3อันดับ4มันไปเจอ4กับ5อาจจะเป็นจีนอะไรเงี้ยเขาดูว่ามัน
0: เบากว่า
1: อะไรเงี้ยก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่คนก็เลยมองว่าบราซิลตั้งใจที่จะมาแพ้ให้กับไทยแล้วเลือกด้วยนะเลือกที่จะแพ้กับไทยเรา
0: ไม่ได้เลือก
1: คิดกันไปถึงขั้นนั้นนะ
0: โอ้โหบางคนผมเข้าไปถ้าผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็เซ็งเหมือนกันนะก็ชนะทีมสำรองครับอะไรเงี้ยแต่ทีมสำรองบราซิลนี่ตัวนี่อันดับ2โลกนะ
1: จ๊ะเขาจะส่งสำรองอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนะครับเราชนะได้ก็พอแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักกีฬาเรานะครับศศิภาพรนี่ก็
0: โอ้โหพอได้ไปเล่นที่อเมริกามั่นใจเลยตบกระจาย
1: ใช่เขาถูกเลือกไปเล่นให้กับลีกอเมริกาแต่ผมจะชมตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าตบแรงอย่างเดียว
0: อ๋อเกมรับไม่ดี
1: โอ้เดี๋ยวนี้เกมรับแน่นโอ้โหนี
0: ่ไอ้รับบอลเสิร์ฟใช่ไหม
1: ตบมาเหอะตบมาเหอะขอให้
0: สิขุดเก่งขึ้น
1: ขุดเก่งขึ้นด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเกมเสิร์ฟเราดีขึ้น
0: ใช่
1: ทัชดาวน์นี่ทำคะแนนสูงสุดของเกม
0: ปกติใครเลยจะประมาณว่าเล่นแบบขึ้นแต้มสำคัญปุ๊บเสิร์ฟออกเอ้าเสิร์ฟเสียเจอบ่อยอย่างนั้นนิกลงมาทีก็เติบปุ้งไปเรื่อย
1: บีมก็ตามมาตรฐานนะ
0: แต่ที่ดีขึ้นคือน้องเพียวนะ
1: น้องเพียวนี่ลูกบอลแทรกนะจังหวะก็ต้องชมอย่างชมพู่หรือว่านุกนิกเวลาเขาเซตให
0: ้
1: ก็หลอกตัวบล็อกได้ด้วยแล้วก็พอบอลแทรกเรามีบอลสูดเข้ามาช่วยก็ ก็ถือว่าเล่นดีนะวันนี้หลายคนอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่แหละเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็30มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
0: ใช่
1: ก็อย่างที่บอกไปสถิติเจอกันมาตั้ง20กว่าครั้งไทยเราเคยชนะบราซิลแค่ครั้งเดียว

0: นี่เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะและเป็นครั้งแรกที่ชนะใน VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วย
1: และสำคัญด้วยชนะแมตช์นี้นี่โอ้โหโล่งกันทั้งชาติก็แข่งวอลเลย์นี่โล่งกันหมดเลย
0: โมโนก็โล
1: ่งอย่างน้อยปีหน้าบีไทยแน่นอนละ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าแมตช์สุดท้ายเจอกับตุรกีนะครับไม่กดดันไม่ซีเรียสแล้วแล้วก็ดูว่าจะปล่อยของอีกไหมเพราะว่าตุรกีเขายังต้องเน้นเข้ารอบเพลย์ออฟ
1: นี่ไงตุรกีถึงบนเนี่ยตุรกีตอนนี้อยู่ที่4ใช่ไหม
0: ขึ้นไปที่4แล้วเหรอ
1: เอาเข้า
0: แต่ว่าวันนี้ชนะญี่ปุ่นสิ
1: อ่าฮะเดี๋ยวผมดูผลให้นะครับ
0: ตุรกีเขาเห็นเขาเบียดกับญี่ปุ่นอยู่อะแมตช์ต่อจากไทยเราอะเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นกันที่โอซาก้าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสนาม3
1: โอ้วันนี้เป็นเยี่ยมก็ชนะโดมินิกันใช่ไหม
0: ก็โดมิน
1: ิกัน
0: น
1: ี่
0: เราต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่
1: มันคนละวันของเรามันต้องวันที่10ใช่ไหมพี่หรือวันที่1111นี่ตุรกีชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต
0: ใช่ไหมก็เลยทำให้ตุรกีคะแนนกระโดดขึ้นไป
1: สบายไปแล้วอิตาลีแชมป์เก่านี้โอ้โหชนะแคนาดา 3-2
0: ญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่แน่นะ
1: ยังไม่แน่ครับเพราะว่าโอ้โหก็4-5 นัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวชนะไทยนะ
0: ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่อันดับ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้ไม่เพราะว่าอย่าลืมนะต่อให้จีนมันตกไปอันดับ9หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยก่อนที่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพไอ้ไฟนอล
1: ครับ
0: เจ้าภาพเนี่ยถ้ายังไม่ได้ติด1ใน8เขาจะถูกจับเข้าไปอยู่ในไฟนอล8
1: ซึ่งไอ้ทีม8จะหลุดใช่ไหม
0: ใช่ทีมอันดับ8มันจะหลุด
1: ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่อันดับ8
0: เนี่ยถ้าจีนมันไม่อยู่ติด1ใน8ใช่ไหม
1: แล้วจีนอยู่ที่9
0: ใช่ไหมเพราะเป็นแบบนี้นะญี่ปุ่นหลุดนะ
1: เดี๋ยวนะญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเจอเลยสนามนี้แข็งมากแข็งโป๊กเลยญี่ปุ่นท่านนัดสุดท้ายวันเจอโปแลนด์โอ้โห
0: โอ้ก็แข็งง่ายแข็งเนี่ยสถานการณ์ญี่ปุ่นเขาต้องเล่นเต็มที่ถูกไหมก็ยังแพ
1: ้
0: เลย
1: เชิญอิตาลีไงก็แพ้อยู่แล้วเพราะจีนน่ะเขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาไงเขารู้ว่าเขายังไงเขา
0: เป็นเด็กเจ้าภาพไงไฟนอลยังไงเขาก็ได้เล่นอยู่แล้ว
1: เอาเด็กมาสร้างทีมใหม่ไปเลย
0: ก็เหมือนตอนนั้นทีมชาติไทยเราเป็นเจ้าภาพไฟนอลอยู่ครั้งนึง
1: อ๋อครั้งที่เราเข้ารอบ8ทีมตอนเราเป็นเจ้าภาพเหรอ
0: ไม่ตอนที่เป็นไอตอนที่เข้ารอบไฟนอลน่ะเราเข้า2ครั้งครั้งนึงตอนที่ติดด้วยอันดับตัวเอง
1: อ๋อก็มี
0: มีครั้งนึงแล้วก็ตอนที่ในฐานะเจ้าภาพก็อีกครั้งนึง
1: ก็สนุกนะครับวอลเลย์บอลถ้าใครติดตามอยู่โอเคเป็นสมาชิกโมโนแมกนี่ถ้าชอบดูวอลเลย์นะโอ้ตาแฉะบอกเลย
0: ใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยไงมันมีทั้งหญิงและก็ชายหญิงกับชายมันจะสลับคนละสัปดาห์ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งบางทีมี8แมตช์เพราะว่ามันมี3สนามไงสนามหนึ่งบางทีมี3แมตช์อย่างเงี้ยก็ดูกันยาวเลยแล้วเวลาบางทีแข่งที่ทั้งโซนเอเชียทั้งโซนยุโรปคุณก็ดูต่อเนื่องเลยบางทีไปถึงอเมริกาก็มี
1: บอลโลกไทยเจอตุรกีนี่บ่ายโมงครึ่งนะวันนี้นะ
0: บ่ายโมงครึ่งเวลาเดิม
1: นะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรละดูชิวๆสบายๆไป
0: แต่ว่าก็มันมีผลกับเรื่องคะแนนชนะ 3-0 แพ้ 3-2 อะไรพวกนี้คะแนนจะบวกลบอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีผลกับอันดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของเราเล่นเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
1: โอ้โหแล้วพูดถึงอันดับโลกวันนี้ไทยนี่ก็บวกขึ้นมาบาเลยนะคะแนนนะพี
0: ่บวกเยอะใช่ไหม
1: สิบเก้าคะแนนมั้งเพราะว่าอันดับโลกมันห่างกันเยอะ
0: ครับ
1: แล้วกระโดดจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่ที่17ของโลกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบวกขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งมันพวกนี้มันมีผลต่อการที่เราไปเล่นทัวร์นาเมนต์แบบพวกคัทโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไงเนี่ยไทยบวกเพิ่ม 19.39 คะแนนแล้วบาซิลแม่งลบไป19คะแนน
0: จะคิดผมว่า
1: แพ้ 0-3
0: ใช่
1: แพ้แบบขาด
0: แพ้คะแนนเสียคะแนนเยอะมาก
1: แรงกิ้งก็ถือว่าโอ้โหสองเด้งเลยไทยวันนี้นะครับบราซิลตอนนี้เดี๋ยวดูผู้หญิงกันผู้หญิงนี่เขาที่เท่าไหร่นะของผู้ชายที่7ที่2ของโลกไทยนี่อย่างที่เรียนกระโดดขึ้นมา5อันดับมาอยู่ที่17ก็ทิ้งเวียดนามเพื่อนเลิฟมาไกลเหมือนกันเวียดนามที่28โอ้ตอนแรกเหมือนเวียดนามจะแซงไทยด้วยนะ
0: มีอยู่ช่วงนึง
1: ใช่ไหมจากโลก
0: เดือนที่แล้วนี่แหละช่วงที่เรากำลังเตรียมแข่งวอลเลย์บอลในชั้นลีกแล้วเขาแข่ง
1: AVC
0: ที่มีเกาหลีใต้พอไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นแหละ
1: เรียบร้อย
0: จบเลย
1: เหมือนแบบคือทำนบแตกพอแพ้เกาหลีใต้ก็ไปยาวเลย
0: เพราะว่าหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยเวียดนามเขาจะชอบคุยข่มว่าเขาแซงหน้าเกาหลีใต้แล้วแล้วกำลังจะไล่เบียดแซงทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เรียบร้อย
0: แต่พอหมดยุค
1: หมดตู้
0: เย็นเนี่ยพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็
1: จบเลย
0: ตามที่เห็นเลยแพ้เกาหลีใต้แบบสู้ไม่ได้เลยนะ
1: เออแต่ตู้เย็นก็โหดเกิน
0: ก็ทำแมตช์นึงบางที40คะแนนเลยเท่ากับเซตกว่า
1: ไปอ
0: ี
1: กวันเดียวโอ้บ้าบอ
0: นี่ไม่รู้ว่าเลิกเล่นแล้วไปไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้เขาบอกโดนแบนใช่ไหม

0: จริงๆอ่ะคนที่โดนแบนน่ะคือรุ่นน้องเขาที่อยู่ในชุดเยาวชนแต่ว่าพอตรวจเจอคนนี้ปุ๊บแล้วจะมาตรวจตู้เย็นตู้เย็นมันก
1: ็ไม่ยอม
0: มันก็เลยเลิกไปเลยซะดีกว่า
1: อ๋อดีกว่าให้ตรวจด้วย
0: เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอาจจะโดนลิฟคะแนนคืนอะไรย้อนหลังอะไรอีกวุ่นวายถ้าเลิกซะแต่ตอนนี้มันก็ยัง
1: ระเบิดตัวเอง
0: เ
1: พื่อส่วนรวม
0: รักษาคะแนนที่เคยทำเอาไว
1: ้แต่ช่วงนี้องค์การวอลเลย์บอลไทยนี่คือคักนะทีมเยาวชนเราก็ดีนะพ
0: ี่อายุ18นะครับก็ได้แชมป์ Princess Cup ที่เป็นระดับอาเซียนแล้วพอสัปดาห์ถัดมาเล่นในระดับชิงแชมป์เอเชียก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศไอ้วันที่เราแพ้เกาหลีใต้ผมบอกเลยว่าถ้าเซต2เราได้รูปเกมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโมเมนตัมเนี่ยพอเซต2มันพลิกไปพลิกมาเราเซตพอยต์เราได้เซตพอยต์แต่ทำไม่ได้ปุ๊บพอเราแพ้เซต2แล้วมันเสมอ1ต่อ1เนี่ยพอเซต3เซต4โมเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งเกาหลีใต้แล้ววันนั้นก็เสิร์ฟดีด้วยก็เลยทำให้เรานั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้โค้ชยะต้องประกาศหลังจบทัวร์นาเมนต์อันดับ3
1: อันนั้นอย่างหนึ่ง เขาโค้ชยะเบื่อคอมเมนต์ด้วยอย่างนึงโค้ชไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าโค้ชเวลาลาออกแล้วเขาพูดว่า
0: ฝาก
1: สบายใจจังนะครับว่าเกียร์กิ๊บก็โค้ชคีย์บอร์ด
0: โค้ชคีย์บอร์ด
1: ผมไม่คุ้น
0: ฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดด้วยผมไม่อยู่แล้ว
1: เพิ่งเคยเห็นแบบแต่ว่าแกชอบแกคงอ่านคอมเมนต
0: ์โอ้โหแล้วโค้ชคีย์บอร์ดบ้านเรานี่ดุมาก
1: ดุ
0: คือบางคนก็เก่งจริงไม่เก่งจริงก็ไม่รู้หรอก
1: ก็แกไปเรื่อยก็แบบโหมีแก้เกมโชว์นะโหน่างานเฮ้ยขนาดนี้หรอวะเนี่ย
0: แต่ผมชอบเด็กยุคใหม่นะรุ่นเยาวชนยู18
1: ผมถามกับฝีมือสู้ได้ไหมไอ้วันเจอเกาหลีผมไม่ได้ดูดิ
0: สู้ได้เลย
1: อ๋อแต่
0: พี่หนูว่าพอใช่มันพอมันเหมือนโมเมนตัมมันเสียไปแล้วเป็นจังหวะที่เกาหลีใต้มันฮึดขึ้นมาได้แล้วจังหวะเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีแล้วเราแก้เกมไม่ได้เลยตอนนั้นก็เนี่ยทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่คนด่าแมตช์นั้นน่ะเยอะมาก
1: แก้เกมโค้ชแก้เกมไม่ดี
0: กลายเป็นโค้ชผิดไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ
1: แล้วว่าแล้วตอนนั้นน่ะกระแสทีม U18 มาแรงไงเพราะว่าโอ้โหมันชนะบินเซนครับแบบสบายเลย
0: ไม่เสียเซตเลยแล้วแบบตบแหลกจนมาทั้งเจอเกาหลีใต้เพิ่งจะมาเสียเซตแล้วไปหมดเลย
1: เออ
0: แล้วพอมาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2คนก็มองเนี่ยไอ้แมตช์เกาหลีใต้มันไม่ควรแพ้ไม่งั้นไปชิงกับจีนแล้ว
1: แต่ผมว่าสูสีนะไอ้จีนไอ้ยิปเกาหลีญี่ปุ่นไทยเนี่ยผมว่าได้
0: ใช่ใช่ญี่ปุ่นกับไทยเราเนี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่ได้ชุดเด็กนะ
0: แต่กับจีนเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าเราเป็นรองอยู่นะแต่ว่าเด็กชุด U18 ชุดนี้เล่นค่อนข้างดีแล้วก็รูปร่างดีนะแล้วหลายคนก็ยังดูรู้สึกว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นมาได้อีก
1: โอ้แต่ละคนสูงกว่าทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าสูงเฉลี่ยเพราะว่าบางคนมัน190ก็มีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: น้องไอ้น้องอะไรไอ้น้องใบเตยนี่ก็180กว่า
0: ใบเตยก็ดีแต่ผมชอบชื่อน้องชอบชื่อเล่นของออมออม
1: ออม
0: สินออมทรัพย์อะไรมา
1: เอามาลงเป็นชุดใหญ่ได้ไหมชุดใหญ่ก็มีนะออมสินออมทรัพย์
0: แบบ
1: อ๋อไอ้น้องจามิกรไหมออมตัวยุ่งโย่
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยก็ดูแล้วอนาคตวงการวอลเลย์บอลไทยเราก็ดูแล้วมันก็มีเจนใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆเอาจริงนะบางทีผมเห็นบางคนเขาก็อะไรนายกสมาคมแหละพี่สมพรเนี่ยแต่ผมก็ว่าโอ้ถ้าเทียบกับสมาคมอื่นนะ
0: วอลเลย์บอลพูดถึงผลงานใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลผลงานชัดเจนนะและต่อเนื่องนะพัฒนาต่อเนื่อง
0: ไม่หรอกมันปัญหาคือบางทีเขาก็มองว่ามันเหมือนบริหารเป็นครอบครัวอย่างที่คุณสมพรพูดแหละแล้วพอมันเป็นบริหารแบบครอบครัวปุ๊บเนี่ยบางทีมันคนก็มองว่ามันเกรงอกเกรงใจก็ใช้แต่โค้ดสามคนเนี่ยโค้ดด่วนโค้ดยากโค้ดออดสามคนเนี่ย
1: ก็ใช้โค้ดด่วนก็ไล่ไงเอาโค้ดออด
0: เอ
1: าโค้ดออดมาก็ไล่ให้ยันแต่คิดถึงโค้ดด่วน
0: ก็เนี่ยเขาถึงเรียกร้องว่าเฮาโค้ดต่างชาติดีไหมโดยเฉพาะอย่างโค้ดฝั่งชายเนี่ยพอไปได้โค้ดปาร์คมาจากเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ชัดเจนนะ
0: เขาก็มองว่าเนี่ยผลงานมันดีขึ้นแล้วก็ทางฝั่งโค้ดหญิงเอาฝั่งหญิงเนี่ยพอได้โค้ดชินชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนกับ
1: น้องบีมพิมพิชยาตอนแรกเราก็สมมุติก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะมันสนิทกันยังวะ
0: เป็นแฟนกันเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่ลักษณะสอนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก็บสถิติแต่เวลาบางทีเรื่องสถิติมันก็มีส่วนช่วยอะไรต่างๆนะแล้วก็พอเห็นเอ้ยเขาก็มีส่วนช่วยนี
1: ่
0: มันก็เห็นผลไงก็มีเสียงเรียกร้องอยากแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยแหละทำไมเราไม่จ้างโค้ชต่างชาติมาคุมทีมหญิง อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้โค้ชต่างชาติไม่ถึงทีมระดับโลกญี่ปุ่นใช้โค้ชตุรกี
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็เมื่อก่อนเกาหลีก็มีนี่ไงที่ไปคุมฝรั่งเศสโค้ชฝรั่งเศสอ่ะโอ้เมื่อก่อนนี่ก็หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ก็คืออ้างว่าไม่มีเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดเรื่องงบประมาณ
0: แล้วก็

0: ที่โค้ชปาร์คมาคุมทีมชายเป็นเพราะว่า FIVB ให้เงินช่วยเหลือมา ออกค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออนะก็ต้องเข้าใจขนาดนักกีฬาสำรองเรายังให้สแตนบายอยู่ที่ไทยเลยแล้วไปเรียกบินข้ามไปไอเซล่าขอบคุณพี่ผู้นะที่ท้องเสียเซล่าเลยได้โอกาสบิน
0: ใช่เพราะว่าเรามีเซตเตอร์อยู่2คนใช่ไหม
1: เ
0: พราะว่าพอแมตช์แรกนี่มีปัญหาก็นุกนิกคนเดียวเลย
1: เออโอ้ผมตอนแรกผมก็งงไงทำไมนุกนิกมันวิ่งยาวเลยวะอ๋อเพิ่งมารู้ว่าชมพู่ท้องเสียเออแม่งก็เป็นวอลเล่ย์นะนะฮะส่วนฟุตบอลก็มี
0: ฟุตบอลใช่ไหม
1: วันนี้ก็มีข่าวแบบเออช็อกอยู่ข่าว
0: งั้นสรุปแมนยูยังไงเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ย
1: มิดฟิลด์อ
0: าตาลันตานี่คือไม่เอาแล้วใช่ไหม
1: ของเอเดซอนใช่ไหมพี่เอเดซอนนี่คือตอนแรกแมนยูไปตรวจแบบเร็วๆมาแล้วรอบนึงที่อเมริกามั้งเขาก็เอ๊ะเฉย
0: เดี๋ยวคือตรวจร่างกายไม่ผ่านอย่างเงี้ยหรอ
1: เออเดี๋ยวรอมันมันไม่ใช่ไม่ผ่านมันคงเห็นปัญหาบางอย่างก็เลยเรียกมาตรวจรอบสองที่แมนเชสเตอร์ที่อังกฤษปรากฏว่าคราวนี้โค้ชแพทย์เขาไปเจอว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวเข่
0: า
1: คือแล้วก็ไอ้ตรงหมอนรองกระดูกมันเคยเจ็บไงแล้วแมนทีมแพทย์ของแมนยูก็มองว่าเอ๊ะใช้ไปยาวๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เลยแจ้งไปทางอาตาลันตาว่าไม่เอาละนะครับก็เลยล้มดีลไปแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิด
0: อีกแล้ว
1: ทางฝั่งของสื่ออิตาเลียนเพราะว่าทางอาตาลันตาเนี่ยเขายืนยันว่าไอ้เดซอนมันฟิตนะครับแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาไม่เอาเขาเอากลับไปใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดว่าไอ้ช่วง5สัปดาห์ระหว่างที่เอเดซอนมันดันติดทีมชาติใช่ไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันเรียบร้อยไปแล้ว
0: ไปฟุตบอลโลก
1: เออเขาบอกไอ้ช่วงนี้แมนยูก็เป็นสเกาตัวอื่นล่ะแล้วมันไปเจอไอ้มานูโกเน
0: ่
1: ราคาเท่ากัน
0: ก็เลยไปเลือกอีกคนนึงแล้วก็อ้างเหตุเพียงเพราะว่า
1: อันนี้ทฤษฎีสมคบคิดทางอิตาเลียนเขาบอกว่าซื้อ2คนไม่ไหวเพราะรวมกันมันไม่แพงก็จริงตัวละ50ล้านยูโรก็ไม่ไหวเออเขาเลยบอกว่ามันคงไปอยากได้มานูโกเน่แล้วมันก็มีข่าว
0: แล้วของเชลซีอ่ะ
1: แอนเดรซันโตนี่คือเหมือน
0: ไม่50ล้านเหมือนกันนะ
1: แอนเดรซันโตนี่ผมคิดว่าเขาซื้อมาเป็นตัวเนี่ยพี่มันต้องมันอยากได้กลาง3ตัวใช่ไห
0: ม
1: ก
0: ็
1: คือ2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวเกรดบีแหละก็กะว่าจะเป็นเอเดอร์สันกับแอนเดรซันโตนี่แหละแล้วอีกตัวเป็นตัวท็อปไงแต่แอนเดรซันโตนี่ก็ไม่มีปัญหาก็ดีก็ตามนั้นไปแต่ว่าของไอ้มานูโกเน่เนี่ยมันมีข่าวจริงอ่ะแล้วเราลองไปดูไอ้ประวัติการบาดเจ็บอ่ะโหน่ากลัวมากนะเจ็บทุกฤดูกาลอ่ะไอ้ฤดูกาลที่แล้ว
0: แต่แมนยูชอบนี่แบบ
1: ฤดูกาลที่แล้วพักไป75วันนะพี่พักไป13เกมอ่ะเออว่าโอ้โหมันเจ็บไป5รอบนะแต่พอฤดูกาลที่แล้วเดี๋ยวถ้าจะเอาจริงก็เสี่ยงอ่ะแต่ว่ามันเล่นดีก็เราดูมันเล่นกับฝรั่งเศสอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: อ
1: ืมนะเขาก็ประมาณนี้ที่สี่ผมก็คิดก็เลยยังไม่รู้จะได้ใครเลยเนี่ยไม่รู้จะได้ใครจริงบอกไม่ออก
0: แต่มีเนี่ยก็เห็นเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจแล
1: ้ว
0: เชลซีอยากขายเลยพอบอกเห็น50ล้านปุ๊บเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้เชลซีบอกแหมเหมือนเนตันเมาส์อ่ะรีบมาเอาเลย
0: รีบมาเอาเลย
1: ยังไม่เข็ดอ่ะเมาส์เนี่ยโอ้แต่ว่าอังเดอร์สโตนมันดีหน่อยมันร่างกายมันดีกว่าเมาส์แหละนะครับแล้วก็ดูก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็พอได้แหละ
0: ก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีนะรายชื่อตัวจริงเกมคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษก็น่าจะออกมาละนะครับคุณบอมเชียร์อะไรเนี่ย
1: เยี่ยงกริดครับพี
0: ่ก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าผมเริ่มเห็นกระแสคนเชียร์นอร์เวย์เยอะขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความที่ว่าเขามีสีสันมีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แบบเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์ในตัวนะคือเขาอยู่ไหนก็มีแสงแบบเป็นสปอตไลท์อ่ะ
1: นี่ไงเขามีไอ้พวกนางบงนางแบบพี่หน้าเหมือนเขาทำคอนเทนต
0: ์เออแบบ
1: เป็นไวรัลนั่นน่า
0: ใช่
1: เปลี่ยนนั่นนางแบบรัสเซีย
0: อันนั้นไอ
1: ้นั่นนางแบบรัสเซียนะ
0: ไม่ใช่ AI เหรอ
1: ไม่ใช่ AI แบบเซียวโคตรเหมือนฮาร์ลันอ่ะแบบเหมือนมากแบบโอ้โห
0: คือตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วระหว่าง AI กับของจริง
1: จริงป่ะโอ้ผมเป็นเหมือนพี่นะ
0: โอ้อันนั้นมัน AI หรือเปล่า
1: บางทีเราเห็นกองเชียร์แบบสวยๆนะแบบเป็นคลิปปันตามออนไลน์ไงใช่หรอต้องดูก่อนเ
0: พราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันก็เนียนมากแต่ว่าเนี่ยเริ่มเห็นกระแสเพราะว่าหนึ่งการเชียร์ของฝั่งนอร์เวย์นะ
1: คร
0: ับไวกิ้งโรวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมีการนำเชียร์มีการแบบร่วมการแสดงออกร่วมกันที่แบบมันดูภาพแล้วมันดูสวยอ
1: ่
0: ะก็เลยทำให้เกิดกระแสการเชียร์นอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น
1: ใช
0: ่ส่วนอังกฤษนี่ก็ยัง coming home อยู่
1: โอ้โหอย่าไปใช้เลยเพลงนะไอ้คัมมิ่งโฮมไม่เคยคำเลยอันนี้ของอังกฤษนี่ชื่อออกมาแล้วนะ
0: ออกมาแล้วหรอ
1: ของอังกฤษนะเขาอังกฤษชอบไอ้นี่ก่อนออกมาตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะครับอันนี้มาจาก Sky Sport นะวันนี้เขาใช้เอสลีย์คอนซาเลสแบ็คขวานะครับก็ปรับเพราะว่าไอ้ลิสเจมนี่ก
0: ็
1: ยังไม่หายนะครับแล้วก็แม่ชาเลวคอนซาเลสก็เจอปาฏิหาริย์ฟีฟ่าก็อังกฤษไปโวยไงไปทัดทำท่า
0: ไม่ถ้ามันนัดเดียวเนี่ย รอบรองก็ยังมีโอกาสเจอกับ

0: จนเหลือสวิต
1: ไม่มีเหตุผลอยู่ๆปิดแพ้ส่งนัดทำไมวะ
0: ก็ข้อหาโวยวาย
1: เออเพราะอังกฤษเขาโวยวายทัก
0: มันไม่มันได้ระหว่าง1-3นัด
1: ก็
0: ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ1นัด2นัด3นัดพอคุณไปอุทธรณ์ไปขอ
1: ทำยักษ์ไงทำยักษ์ไงจะขอคัดโทษ
0: ดีเขาไม่เอา3นัด
1: เออโอ้วันปีนี้บอลโลกปีนี้นี่แบบโอ้โหหลายอย่างเดี๋ยวดูรายชื่อเลยแล้วกันนะครับผู้สาประตูก็เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดเหมือนเดิมครับแบ็คขวาที่เรียนเป็นเอสรีคอนซ่าครับคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นจอห์นสโตนกับมาร์กเกอีนะ
0: ตอนแรกบอกว่าเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะ
1: ใช่ใช่เหมือนเขาตอนแรกเหมือนมีปัญหาแล้วเขาเพิ่งกลับมาซ้อมได้ครับก็ยัดลงเลยซ้ายก็เป็นนิโก้โอเลลี่นะครับกลางใช้เดคแคลไลคู่กับเอเดียเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนี่เล่นเป็นเบอร์สิบโหแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็ทางขวาเขากลับมาใช้นนนี่มาดูเอเก้นะ
0: บ้าเออไม่มันเกิดอะไรขึ้นกับบูยะบูกาโยซาก้า
1: ซาก้าก็ไม่ดีจริงพี
0: ่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังดีกว่า
1: ก็ยังดีกว่ามาดูเอเก้ผมว่ามันเขามีปัญหาเรื่องความฟิตนะซาก้า
0: เออ
1: แต่ก็ผมก็ดีกับมาดูเอเก้อย่างที่บอกนาเปาก็เคนนะซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะ
0: กอร์ดอนมันก็เหมาะสมมากกว่าทางด้านของแรชฟอร์ด
1: มันเล่นแล้วมันดูมีชีวิตชีวาไงมันดูมุ่งมั่นกว่า
0: ไม่แต่ดูแล้วเนี่ยใครเอาใครไปประกบฮาแลนด์เกฮีกับสโตน
1: ฮาแลนด์บอกใครก็ได้เนี่ยชุดนี้มา
0: จริงๆผมรู้สึกว่าแดนเบิร์นเนี่ยเหมาะมากนะที่จะเอาไปใช่ตัวมันสูสีกัน
1: ยังไม่แน่นะจอห์นสโตนซ้อมด้วยกันนี่ที่สมุทร
0: แมนซิตี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเหมือนแบรนาร์โดไอ้แบรนาร์โดกับโรดี้หรือเปล่า
1: โอ้เด็กจะตีกันโรดี้ก็ไม่ควรโอ้เพื่อนกำลังกันหงุดหงิดไปล้อเขา
0: แต่นี้เขาย้ายไปมัดดิแล้วไง
1: โอ้ไม่รู้จักกันแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้จักแล
1: ้วมึงย้ายกี่วันเองก็เฮ้ยสโตนี่ก็ไม่รู้จักฮาลันแล้วนี่ก็ออกอย่างซิตี้แล้วไม่รู้ไปไหนนี่ก็เป็นรายชื่อทีมชาติกรีซอนนอร์เวย์ยังไม่มานะดูก่อนดูมาเองนอร์เวย์ก็ถือว่าดูรายชื่อมันดูขี้เล่ขี้เล่นะทีมชาติอังกฤษนะ
0: นอร์เวย์นี่น่าสนใจว่าจะเอาใครเป็นตัวลุกคู่กับฮาลันนะซอลอตก็ได้หรือว่า
1: ปกติเขาใช้สามตัวเลยใช้ใครนะไอ้นูซ่านะขวาแล้วสล็อตยืนซ้ายสล็อตมันเล่นตัวริมเส้นได้เหลือเชื่อนะ
0: ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: มันวิ่งเร็วนะเปาเป็นอันนี้ไลน์อัพมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้แล้วกันนะครับของนอร์เวย์นี่ประตูเป็นนีลันเหมือนเดิมครับแนวรับมีเรียสันนะครับอาเยอร์เฮเกมนะครับแล้วก็วอลฟเฟอร์นะครับตรงกลางแค่โอเดกาดนะครับเบอร์เก้แล้วก็ปีเตอร์เบิร์กนะส่วน3ตัวรุกวันนี้ทางซ้ายเป็นไอเนียเชเดลุกตัวนี้ก็แสบตัวเป็นกิก้าใช่ไหมแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์ซอลอสนะครับเลนลิมเซนเหมือนกันแล้วก็เออร์ลิงฮาลันนาเป้าก็ยืนยันน่าจะสู้กันสนุกแหละแม่น่ากลัวนะอังกฤษเนี่ย
0: ก็คู่นี้นี่ก็ดูยากนะองตรงคือด้วยความที่ต่อให้เราเชียร์อังกฤษแต่ว่าได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย
1: ์
0: ไอ้นัดเดียวที่เขาแพ้เขาเหมือนยอมด้วยแหละน
1: ั
0: ดสุดท้าย
1: เอาสำรองเลย
0: ใช่ก็คือเจอของแข่งด้วย
1: ใช่
0: มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่พอเข้ารอบน็อกเอาท์มาแต่ละเกมที่เขาเล่นเนี่ยวันที่น็อก
1: บ
0: ราซิลอ่ะกาเบียววันนั้นนี่ก็ตามไม่ทันนะ
1: โอ้เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่นะครับลูกงงลูกนั้นอะกาเบี้ยวล้วน
1: ๆโหแบบวิ่งหลังตัดหน้าคือฮาแล้วมันยังเดินอยู่นะตึ๊บๆๆเพื่อนโยมันวิ่งปาดหน้าแล้วโอ้โหจังหวะที่2คุมห่างลูก2อ่ะพี่
0: ใช่
1: มันยิงหายเลย
0: ก็เนี่ยก็ความน่ากลัวของนอร์แลนด์นอร์เวย์ก็คือต้องคุณต้องป้องกันเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ได
1: ้
0: ถ้าบอลมาไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะผมรู้สึกว่านั่นน่ะคุณต้องทำวิธีผมว่าดีแคนไลท์เนี่ยต้องเป็นตัวที่คอยอยู่ระหว่างลูกกับฮาแลนด์เนี่ย
1: คอยดักหน้า
0: คอยดักไม่ให้แบบบอลมันเปิดมาถึงฮาแลนด์เนี่ยก็เพราะดีแคนไลท์นี่ก็คือมิดฟิลด์ที่ตัวคุมเกมที่ดีนะครับก็ยังหวังพึ่งพาดีแคนไลท์ในเกมนัดนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยเกมบุกผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าน่าจะยิงนอร์เวย์ได้วันน
1: ี้แต่เกมรับนี่แหละผม
0: เกมรับนะเพราะจอห์นแอนพิกฟอร์ดบางเกมมันก็ดีเหลือเชื
1: ่อ
0: บางเกมบทมันจะร้ายมันก็เสาแรกมันก็ปล่อยให้เข้าได
1: ้จริงโดนนั่นเนี่ยทุนนั้นไม่มีลูกโดนยิงแค่เสาแรก
0: ยิงแค่เสาแรกเนี่ยซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยเสาแรกเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามเข้าเด็ดขาด
1: ใช่เสียฟอร์มโอ้แล้วไปขวาคอนซ่าพอได้มั้งมันก็คล่องอยู่นะสวีคอนซ่าแต่ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็คล่องอยู่โอ้เท่ากับว่านี่โอ้โหกองหลังอังกฤษจอห์นสโตนมาร์กเกอีนะแบ็คขวานี่ปัญหาใหญ่
0: แต่ถ้าเทียบตัวสำรองแล้วก็ยังดูอังกฤษดีกว่านะตัวที่จะลงมาเปลี่ยนเกมเขามีใบหนูได้ลงยังเนี่ย
1: โอ้ผมไม่ได้ลงแล้วฮะเชื่อผมฮะตัวนี้เอาจริงมันไม่รู้จะไปลงนัดไหนแล้วนะ
0: อย่างจอร์แดนเฮอร์สันเนี่ยหมดสี่ไปแล้วแขนหักไปแล้วนี่ครับไปฉลองไม่รู้อีท่าไหนตกไอ้ป้ายโฆษณาแขนหักเลยนะ
1: เหมือนเขาจังหวะเขาก็โดดจะเท้าเนี่ยพี่เลยนั้นเวลาเราจะโดดข้ามข้ามไปขนาดจะมือเท้าข้างแล้วอีมือข้างเท้ามันวุดวุดพอวุดปุ๊บมันเอาแขนค้ำรับตำแหน่งตัวไงหัก
0: ครับผม
1: เลยเออหักเลยนะฮะแต่ก็ยังอยู่นะพี่อินโดยังอยู่ยัง
0: อีแวนโทนี่ก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหม
1: ใช่ครับมีสามคนที่ยังไม่ได้ลงมีโทนี่นี่แหละไอ้เจมส์ทัฟฟอร์ดด้วยนะแล้วก็คอบบี้เมนูนะฮะชาโรบายังไม่ได้ลงถ้าเอาฟิลด์มีชาโรบาด้วยที่ยังไม่ได้ลง
0: ก็เนี่ยตัวสำรองก็ยังดูว่าของทั้งฝั่งอังกฤษดูดีกว่านะถ้าจะไม่ต้องมาแก้เกมอะไรจริงๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความหวังสูงสุดก็ต้องแฮร์รี่เคนแล้วครับยิงอยู่คนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้กับจูดเบลลิงแฮมอ่ะสองคนสลับกัน
1: จูดดีนะมันมาพีคเอาถูกจังหวะพอดีนะคือถ้าโอ้โหถ้าผมยิงนึกไม่ภาพไม่ออกถ้าถูกเคลื่อนมันดื้อแล้วมันจะใช้ไอ้มอร์แกนโรเจอร์เป็นเล่นเบสิกแทนจูดให้ได้พัง
0: เนี่ยก็เขาตอนแรกเขาในรอบคัดเลือกนี่จูดกลายเป็นตัวสำรองเลยนะ
1: แหมรอบคัดเลือกเอาใครเล่นก็ผ่านดูสายกี้ดี
0: เดี๋ยวรอชมกันในประมาณ1ชั่วโมงนะวันนี้ใครรายงานอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะเป็นจุนผมเห็นมีจุนอยู่คนจุนกับคุณเอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ก็ FM 99นะ
1: เออ
0: วันนี้โมโนถ่ายไหมฟรี
1: โมโนเขาถ่ายเขาแต่ฟรีไม่ท่านนายกมีคู่อังกฤษก็ว่ากันไม่ได
0: ้ว่ากันไม่ได้เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปนะฮะก็จะปล่อยให้ดูบางคู
1: ่เออ
0: แต่เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
1: โชคดีเดือดร้อนอยู่นะเราลงทุนไปแล
0: ้
1: ว
0: เราลงทุน
1: ได้โชคดีเป็นเอลิเบิร์ดด้วยโอ้ก็เจอช่วงนี้ก็จุกเหมือนกันนะพี่นะ 6,000 นะ
0: เพิ่มขึ้นมา 2,000 ใช่ไหม
1: เออตอนเราซื้อตรงนั้น
0: 4,800
1: ใช่
0: ไหมไม่ถึง 4,000 ต้นต้นเอง
1: 4,000 ต้นต้นใช่ไหมเออคนละ 2,000 หน่อยๆนะโอ้โหแต่ตรงนี้ก็เข้าใจคนที่ไม่ซื้อ
0: ผ่อนได้ไงผ่อนเนี่ยผ่อนเดือนละ200อะไรของเขา
1: เออน่าสนใจนะไอ้ถ้าจังหวะผ่อนได้อะไรเงี้ย
0: ผ่อนเดือนละ200
1: แต่200นี่ก็คือต้อง2จอนะผ่อนถ้าผ่อนคนเดียวนี่เดือนละ600นะแต่10เดือน
0: อันนี้เราไลฟ์ทาง YouTube กับ Facebook มั้ย
1: ไม่แน่ใจมีมั้ย
0: ผมก็เดี๋ยว
1: ดูก่อนมีมั้ยอ๋อมีไลฟ์อยู่พี่มีไลฟ์อยู
0: ่มีไลฟ์ทางก็ส่งข้อความมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราทยอยอ่านให้นะ
1: ทาง YouTube อยู
0: ่สอบถามมาได้ครับอยากคุยเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวเพราะว่ามีฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอล2คู่วันนี้เตะพร้อมกันนะ
1: ครับ
0: เตะวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลานะครับก็เดี๋ยวคู่อาเจนจะเป็นคู่เช้าหน่อย
1: เออ
0: เจนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ยังอยากให้อเมริกาใต้เข้ามาสักทีนึงนะไม่งั้นมันจะดูเป็นยูโรไปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันก็สองทีมแล้วฝั่งล่างเนี่ยก็อังกฤษกับนอร์เวย์มันก็ยุโรปอยู่ละ
1: ถ้า
0: สวิตมาอีกทีมหนึ่งนี่มันยูโรเลยนะมันจะไม่เหลือ
1: วันนี้
0: ทวีปอื่นเลยนะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้สองเอกภาคไงเป็นเอกคิมกับพี่เอกมะขาวเอกมะขาว
0: โอเค
1: นะฮะเออ
0: ใช่ไหมถ้าเกิดยุโรมาสี่ทีเนี่ย
1: ครับ
0: มันยูโรชัด
1: ผมแอบเชียร์สวิตนะถ้าสมมติอังกฤษเข้าไปได้ผมว่าถ้าเจอเจนีน่าไม่รอดหรอก
0: สู้ได้สู้ได้เจนีน่าจริงๆชุดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาใช้ดวงมาเยอะใช้ดวงมาเยอะแล้วก็คนจับจ้องเยอะไงเหมือนว่าเป็นลูกฟีฟ่าหรือเปล่าลูกรักฟีฟ่าหรือเปล่าถูกคนจับผิดอะนะว่าเอ้ยฟีฟ่าทำไมช่วยเหลือจังเลยเรื่องของวีอาร์แต
1: ่
0: ก็ฝีเท้าก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมสซี่เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ตอนแรกบอกฟิตไม่ฟิตยังไม่รู้เลย
1: เหลือเชื่อนะ
0: เออ
1: ยิงเยอะกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเออ8ลูกป้าบอมาก
0: ก็เนี่ยมันช่วงเขาเรียกว่าทิ้งทวนอ่ะ
1: เออ
0: น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ39แล
1: ้
0: ว
1: โรนัลโดพูดอย่างนี้มา 2-3 รอบแล้วนะวันโลกครั้งสุดท้าย
0: ไม่แต่ครั้งหน้าเมสซี่43ผมว่าไม่ไหว
1: แล้วผมว่าเขาไม่เล่นแล้วตัวเมสซี่เองเขาก็ไม่ได้การหายอะไรขนาดนั้น
0: ยิ่งถ้าเกิดได้ป้องกันแชมป์ได้ด้วยมันก็จะจบอย่างสวยด้วย
1: โดไหมโดไหม45
0: ครั้งหน้าก็ยังคงยังอยากมาอยู่แหละ
1: เพราะว่าเขาประกาศแล้วนะว่า
0: ประกาศเลยแต่ไม่แน่หรอก
1: คนเราว่า4ปีที่แล้วเขาก็ประกาศประมาณนั
0: ้นตอนนี้เขาเหลือแค่24ลูกจนถึง 1,000 ประตู
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ไปเล่นกับสโมสรก็ยังยิงได้อยู่แหละแต่กับทีมชาติเนี่ย
1: ทีมชาติ
0: ว่าควรจะหยุดเพราะว่า1โดนด่าเยอะ โดนด่าเยอะ
1: ผมก็ไม่ได้อยู่หรอกเพราะว่าฮอเก้เชซุสกุนซือใหม่ประกาศแล้ว
0: เอาอยู
1: ่ตามได้โรนัลโดไม่แขวนซัดเขาก็พร้อมเล่นทีมชาตินี่ไงแล้วลูกพี่เก่าของแจ็คอัลนาเซอร์

0: ช่ใช่
1: เห็นว่า
0: แต่คนนี้เขาเคยโอ้มีสถิติที่น่ากลัวมากนะตอนควบคุมสโมสรเอาฮิลาหรืออะไรเนี่ยเขามีสถิติชนะต่อเนื่องยาวนานสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
1: แล้วเขาอ่ะมาคุมอันเดอร์เซอร์เนี่ยเขาบอกตรงๆเลยว่าจะมาเอาแชมป์ให้โรนัลโดแล้วบอกได้แชมป์ปุ๊บเขาก็ลาออกเลย
0: อ
1: ย่างนั้นล่ะพาดูกว่าแชมป์จริงว่าต้องอยู่ซาอุมากี่ปีไม่เคยได้แชมป์เลยเดี๋ยวมาได้แชมป์ตอนโรเก้เจซูสุคุ
0: ก็รอติดตามนะครับโรนัลโดอนาคตแต่ผมยังเชื่อว่า
1: ถ้าไม่ครบพันเขาไม่เลิกอ่ะเจ้า
0: ก็มันแค่20กว่าลูกอ่ะ
1: นะในฤดูกาลนึง
0: ก็ใช่ประมาณแล้ว
1: ฤดูกาลนึงมันก็2027ไงอีก28ก็ยูโรแล้วไงก็อาจจะกัดอีกหน
0: ่อยแล้วในลีกมันก็ต้องมีจุดโทษอะไรบ้างแหละ
1: ถึงอยู่แล้วพี่ระดับโรนัลโด
0: ก
1: ็เล่นรอยิงข้างหลัง
0: เล่นจนยิงไม่ถึงอ่ะแล้วค่อยเลิกไปนะเห็นมีถามเข้ามาทาง SMS นะครับว่าเยเกนคล็อปคุมเยอรมนีเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลากี่ปีกว่าเยอรมันจะกลับมาแข็งแกร่ง
1: โอ้โหมันก็ต้องดูทรัพยากรนักฟุตบอลเยอรมันด้วยนะ
0: ก็ยังชุดเดิมเนี่ยแหละผมยังคิดว่าเพราะว่านี่ก็คือเป็นยังบัตที่เข้ามาใหม่นะพวกมูเซล่าพวกใครอ่ะ
1: ยุดชุดนี้จะเนียบ่าวจะมีแบ็คซ้ายที่มาใหม่ตัวแล้วก็ใครไอ้ฟูเดอร์มอเตอร์นี่ยังถือเป็นยังบัตไหม
0: ก็ยังได
1: ้ได้นะ
0: แต่ไม่ได้เห็นใช้เลยนี
1: ่โอ้โห
0: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยก็ไม่ได้ใช้
1: ก็ลงมายิงจุดโทษไม่เข้าไงแค่ตบท่อแม่ประกอยเอาลงก็ยิงจุดโทษเรียบร้อย
0: ก็ยังอาจจะต้องผมเชื่อว่าเยอรมันชุดนี้มันก็มีสายเลือดใหม่กันเข้ามาเยอะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานผมเชื่อว่าตอนที่คุมลิเวอร์พูลจำได้ว่า3ปีนะ3ปีกว่าเขาจะปรับปรุงอะไรทุกอย่างแต่เนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วอ่ะ
1: uh-huh.
0: มันยังแค่เข้ามาเรื่องของเทคนิคการวางแผนหรือว่าจิตวิทยาต่าง
1: ๆ
0: ก็น่าจะประมาณสักปีนึงอ่ะ
1: ผมว่านักฟุตบอลเยอรมันปรับตัวกับระบบครอปไม่ยากนะเพราะหลายทีมก็เล่นในเกเกนเพสซิ่งอะไรอยู่แล้วนี่
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมผมว่าโอ้ยกี่ปีหรอกเผลอๆยูโร2028นี่แหละอาจจะกลับมาน่ากลัวอีกคร
0: ับ จริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ก็เกือบจะกลับมาแล้วนะไปดวลจุดโทษแล้วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมันไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
1: ใครจะไปคิด
0: มันไม่เคยแพ้จุดโทษใคร
1: แต่ปารากวัยมันก็ยิงโทษไม่เคยแพ้ใครเหมือนนะยิงกัน2ครั้งชนะรวดบอลโลกอ่ะเออแต่เพิ่งยิงแค่2ครั้งนะ
0: แต่ว่าวันนั้นอ่ะเยอรมนีมันไม่มีใครอยากยิงอันนี้แปลกมากเลย
1: เ
0: พราะว่าปกติเยอรมนีเนี่ยทุกคนมันต้องพร้อมอ่ะเรื่องยิงจุดโทษเนี่ยแต่ละเพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พวกเขาเนี่ยมันไม่เคยมีครั้งไหนที่แพ้แล้วมันก็แต่ครั้งเนี้ยไอ้คนที่6อ่ะมันไม่มีใครอยากยิงไง
1: ก็โอ้โหไอ้เนี่ยโกเลสก้าเดินหันหน้าหนีเลยอ่ะ
0: เออ
1: คือคิมมิทเดินไปถามเอาไงมึง
0: ไม่
1: พูดอะไรจนจุนทานทาบอกโอ้โห
0: แล้วในประวัติเขาไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนไง
1: ครั้งแรกแล้วก็
0: ครั้งแรก
1: เลยโคตรกดดันนะโอ้สันเดช
0: ข้ามซะเลย
1: แล้วคือยิงแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยยิงแบบเฮ้ยมึงเยอรมันจริงวันเนี่ย
0: ผมเชื่อว่าปีนึงให้เวลาก็ปีนึงเยอรมันนี
1: ่แต่พูดถึงเยอรมันผมว่าพอไอ้มือไม้แรกไอ้ฮาแวดพลาดใจเสียทันทีเลยวันเนี้ยตัวยิงอยู่โทษเลย
0: แต่ว่านาเกลมันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยตอนเนี้ย
1: นาเกลมันผมว่าโอ้โห
0: ตอนแรกอะแมนยูเหมือนจะวางแผนรอต้อนรับเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ตอนแรกเคยมีข่าวกับแมนยูแต่ตอนเนี้ยมันเต็มกันหมดแล้วเชลซีก็ไม่รอแล้วไงโอ้เชลซีได้ของดีไปด้วย
1: จังหวะชีวิตนะนาเกลมันเนี่ย
0: ใช่
1: แม่น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลไปเซ็นนี่ซะก่อน
0: เยอะอีลาล่า
1: เอาแม่นาเกลมันเยอะ
0: ก็ตอนแรกก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวแต่ว่าก็เอาคนที่เขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วดีกว่า
1: แล้วโอ้โหมันลำบากถ้าเกิดจะไปรอหลังจบบอลโลกจริงเพราะกว่ามันจะเตรียมตัวอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้เขาก็เรื่องซื้อนักเตะเขาก็ยังหัวหมุนกันอยู่เลย
1: ดูแมนยูเลยโอ้โหนี่ฤดูกาลอีกเดือนนึงจะเปิดแล้วนึงได้นักบอลใหม่มาคนเดียวป้าบอตัวไม่พอใช้แล้ว
0: ใช่จบฟุตบอลโลกก็เปิดฤดูกาลนะเดือนหน้าสิงหาคมแล้ว
1: ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กองกลางแมนยูในเตะเนี่ยเอาถ้ารวมมาอังเดซันโตได้มี2คนนะไอ้ตรงเนี้ยตกกลางไว้กูกาเต้มันเจ็บยาว
0: อ่ะแล้วต่อสัญญาไหมไอ้บราซิลอ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: ไอ้ชื่ออะไรนะ
1: กาเซ่อะ
0: คาเซมิโร่อ่ะ
1: คาเซมิโร่เขาไปนั่งไปอินเตอร์ไมอามี่
0: ไปแล้วใช่ไหมไปเมเจอร์ลีกเลย
1: ไปเล่นกับเมสซี่ไง
0: อ๋อนึกว่าจะต่อสัญญามาแล
1: ้
0: ว
1: เมียอยากอยู่อเมริกา
0: ไหมเฮ้ยแต่ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเขาก็ยังเล่นได้นะ
1: เล่นได้เล่นดีเล่นดีโหร้องห่มร้องไห้บอกว่าโหเป็นคือผมเข้าใจนะคำพูดของคาเซมิโร่ก็บอกว่าเราจะถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลบราซิลรุ่นที่ไม่ได้แชมป์โลกอ่ะคือที่บราซิลมันต้องแชมป์โลกใช่ไหมมันว่าถึงแชมป์โลก
0: ก็โหสงสารเอ็นดริกเลยนะโดนวิจารณ์ยับเลย

0: โอ้โหเห็นคลิปนั้นแล้วผมสงสารเด็กไปเลย
1: เ
0: ด็กน้อยโดนเละเทะเลยอันนี้บอกให้ช่วยเล่าตำนานบังเบ่งมุมโต๊ะไปซ่อมคอมน้องฝึกงานให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้ผมไม่ทันแล
0: ้วไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: บังเบ่งเรื่องสาวๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะสม
0: ั
1: ยก่อนนะสมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อน
1: เด็กฝึกงานไม่ดีกว่าเดี๋ยวคิวมาเดี๋ยวคิวผมหายไม่เอาเลย
0: แต่ที่เดลินิวเดี๋ยวผมได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: จริงอะ
0: เรื่องเด็กฝึกงาน
1: เนี่ยอ๋อเด็กฝึกงานที่เดลินิวโกทุกโต๊ะอยู่แล้วฮะใช่ไหมแฟนพี่โฮงนี่น้องดาวนี่เด็กฝึกงาน
0: เด็กฝึกงานงั้น
1: อยู่กันจนถึงวันนี้มีลูกเป็นแมวแล้วบอกโ
0: อ
1: ้ก
0: ันเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยมีเบรกไหม
1: เบรกก็หน่อยเถอะพี
0: ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: 3ไป6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะ3นาฬิกา7นาทีนะฮะกลับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับของ99ไลฟ์บอลโลกนะฮะ
1: เห็นส่งมาบอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคุณบอมเลือกมานี
0: ่ชูก้าฮันนี่ไอซ์ที
1: ใครร้องอ่ะ
0: เบบี้มอนไงพี่
1: ไม่รู้จัก
0: เบบี้มอนสเตอร์ไม่รู้จ
1: ัก เลยอ๋อเบบี้มอนสเตอร์รู้จักสองน้องน้องใครสองคนใช่ไหม
0: น้องใครน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: แคนนี่
1: น
0: ้
1: องแพร
0: น
1: ้
0: องแพรเออนะฮะก็ตัดตัวเรา
1: อ๋อเหรอนี่ผมฟังไม่รู้เลย
0: ใช่เป็นเพลงใหม่นะครับเป็นคนละแนวกับกับที่เคยทำมาใช่ไหม
1: เออแบบไม่ได้ตั้งใจฟังไงเราไม่รู้มันเกาหลีใช่ไหมตะกี้เนี่ย
0: เกาหลีแต่เนื้อภาษาอังกฤษเนี่ย
1: อ๋อเนื้อภาษาอังกฤษผมก็ว่ามันเพลงภาษาอังกฤษนี
0: ่เออ
1: ก็เลยไม่ได้นึกถึงวงเกาหลีเลย
0: ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดชื่อเพลงเนี่ยถ้าตัดเอามาเฉพาะตัวหน้าของแต่ละคำอ่ะมันจะเป็น S S H I T ก็เป็นชีตนั่นแหละ
1: ก็เคยมีเพลงนี้ด้วยนี
0: ่แต่ความหมายมันคือในทางที่ดีประมาณว่าแอมชีตก็คือจะประมาณว่าฉันตัวแม่อะไรอย่างงี้นะ
1: สมาชิกเขายังเข้าเดิมไหมหรือเห็นหายไปคนนึงอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้ยังเหลือ6อยู่เพราะว่าอีกคนยังพักอยู่เพลง
1: ยังพักอยู่นะ
0: ปอดรั่วปอดรั่วพักเป็นปีแต่ปอดรั่ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วเหรอ
0: ก็พักแต่มิถุนาปีที่แล้ว
1: ถ้าเรื่องไอดอลนี่ต้องถามคุณบอมเลยก็ Baby Monster นะครับสมาชิก2เห็นเขากำลังจะมีวงใหม่วงน้องที่กำลังจะขึ้นมาอีกวงนึงของค่าย YG เนี่ยแหละ
0: ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวงอะไรแต่เขาเรียกกันว่า YG Next Monster
1: มีคนไทยไหม
0: มีน้องชื่อ
1: มีแล้วใช่ไหม
0: เด็กเชียงใหม่ชื่ออะไรนะ
1: อ๋อมีเหรอ
0: ผมจำชื่อน้องไม่ได้ว่ะอะไรชัญญาชัญญาเด็กไทยคือค่าย YG ตรงหลังเนี่ย
1: เอาเด็กไทยปั้น
0: เออผู้หญิงก็ต้องมีเด็กไทยทุกคนอ่ะ
1: เหมือนลิซ่าเขาไปปูทางเอาไว้ให
0: ้ใช่พอลิซ่าปังก็มาด้วย
1: แล้วพอเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็มี
0: สองคนเลยเบบี้มอนสเตอร์แล้วดังทั้งคู่เลย
1: แต่เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยผมเห็นคลิปช่วงหลังแล้วหลายคนเป็นห่วงเรื่องการแต่งกายเพราะว่ามีนักร้องของญี่ปุ่นอยู่คนนึงอ่ะเขานุ่งแบบปิดหน้าอกแล้วมันเหมือนแบบเขาไม่สบายใจอะไรสักอย่างเอาผมลงมาปิดอะไรต่าง
0: ๆ
1: เขาก็เลย
0: อันนี้น่าจะเป็นน้องอายอน
1: ใช่ไหม
0: อายอนเขาก็จะแต่เขา20แล้วนะอายุเกาหลี20แล้วแต่ถ้าอายุสากลน่าจะ19
1: น้องแคนดี้18ยังเนี่ย
0: แคนดี้17เอง

0: 17นะ
1: เพิ่ง
0: อ
1: เต็ม
0: าย
1: ส
0: ุ
1: ิบเ
0: น
1: จ
0: ้
1: ็
0: อ
1: ด
0: ยมากเลยส่วนพี่ชายเขานี่ก็อยู่วงอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเขาออกเสียงว่าบัตหรือเปล่านะมันเขียน
1: B
0: BUS
1: อ๋อใช่ใช่
0: เออ Because of you I shy
1: นี่ รู้จักว่าการอะไรดอนชาย
0: ใช่ไหมผมจำได้คุ้นๆนะ
1: ผมจำได้ว่าไอ้คอนเสิร์ต
0: เขาอ่านว่า BUS หรือ Bus เนี่ยแหละ
1: เออไม่แน่ใจก็ผมไปดูคอนเสิร์ตเดมอนเนี่ยรอบก่อนก็ขึ้นไปดูชั้นบนก็โอ้โหสาวกรี๊ดกันสลบเลยก็นึกว่าอะไรวะอ๋อวงบัสเดินมานั่งดูข้างหน้าผมโอ้โหกรี๊ดกันเละ
0: เ
1: ละ
0: เทะเขาก็มาเชียร์น้องสาวเขา
1: ก็มาเรียกว่าจองไว้ทั้งแถวเลยนะเราก็ผู้หญิงก็คงอยากจะมาขอนั่งแทนผู้ที่ผม
0: ส่วนที่ถามเรื่องน้องเนเน่สายทีป๊อปไทยก็ไม่เงียบนะเพราะว่า
1: เนเน่ไหนพี่
0: เนเน่ที่ไปอเมริกันก็ทะเลนไหมมันมีสองเนเน่นะอีกเนเน่หนึ่งเนี่ยไปซีป๊อปด้วยไป
1: พรณพันธ์เหร
0: อนั้นไปแจ้งเกิดที่จีนแต่ว่าเนเน่ที่ไปโชว์อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยคนภูเก็ตใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าคนภูเก็ตหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเวลาไปตลาดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาตลาดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
1: ใช่ใช่เขาเป็นเด็กภูเก็ตมั้งนะเขาเพราะเขาแนะนำตัวว่าฟอร์มภูเก็ตไทยแลนด์
0: ใช่ใช่แล้วก็กระแสก็ปังนะผมรู้สึกว่าคลิป
1: โอ้โหแล้วเก่งจริง
0: ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook อะไรพวกเนี้ยโอ้โหยอดวิวนี่พุ่งกระฉูดมาก
1: เขาจะมีประเด็นไงที่อาจารย์ตรินเขาออกเปรียบเทียบว่าแหมไอคลิปเตียงชมพูหมอโดเรมอนเนี่ยคนดู77ล้านคนนะคือเหมือนกับเฉลี่ยแล้วคนไทยดูทั้งประเทศผมในน้องเนเน่ไม่ถึงเลยวันนี
0: ้ตอนนี้เขาไปเป็นหลักร้อยล้านแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คนรีแอคชั่นที่น้องไปโชว์เพลงซอมบี้เนี่ยก็ได้รับคำชมเยอะแล้วผมไปดูคลิปไล่ดูที่น้องเขาไปแสดงนะโอ้โหเขาเล่นแต่เพลงล็อกทั้งนั้นเลยนะเฮฟวี่เมทัลแล้วแต่ละเพลงที่กีตาร์ที่ท้องเล่นเนี่ยยากทุกเพลงนะ
1: รู้สึกผมไปส่องมันเด้งขึ้นมานะฟีดไอเพลงที่น้องเขาโซโล่เพลง5นาทีของวิเศษโลโซอ่ะโอ้โหสำเนียงกีตาร์นี่อย่างกับวิเศษไม่จะเก่งจริง
0: เก่งเก่งมาก
1: คือแฟนคลับน้องบอกว่าไอเพลงซอมบี้เนี่ยจริงๆอ่ะน้องเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็คือมันเข้ามือแล้วจริงๆน้องเล่นเพลงที่ยากกว่านี้ได้แต่ว่าคิดว่าเอาชัวร์คือซอมบี
0: ้ก็เดี๋ยวมันต้องมีรอบต่อไปนะครับก็ค่อยไปปล่อยของอีกแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าน้องเพิ่งอายุ16ปีแล้วไปดูวงเธอวงโอโซเนี่ยมีมือกลองอายุแค่12คือตอนแรกผมนึกว่าน้องอายุเด็กสุดใช่ไหม
1: ถ้ารุ่นเรานะถ้าอายุประมาณนี้นะกีตาร์โฟมพี
0: ่แต่ไปดูวงของน้องเนี่ยน้องนี่กลายเป็นอายุมากสุดที่เหลือนี่15 13 12อะไรอย่างเงี้ย
1: เอออ๋อนี่เป็นระดับหัวหน้าวงเจ๊ละ
0: เออไม่ธรรมดา
1: โอ้ถ้าเก่งจริงแล้วแน
0: ่ๆแล้วน้องเขาเรียนอินเตอร์ด้วยไงที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้น
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งเนาะเพราะพูดภาษาอังกฤษ
0: ไม่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์
0: พ่อแม่ไทยแท้เลย
1: พ่อแม่ไทยแท้เลย
0: เพียงแต่ว่าเขาเรียนไม่ต้องให้ประเทศเครื่องบ้านเพื่อนบ้านมาเคลมด้วยก็น้องก็ประกาศตัวไทยแลนด์ชัดเจนขนาดนั้น
1: ไม่ต้องมาเคลมไม่ต้องมาเคลม
0: แต่ว่าน่าเชียร์เพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์รายการนี้นะผมเผลอว่าเสร็จไซมอนที่นั่งแล้วอมยิ้มไปเลยตาหวาน
1: ถูกใจ
0: เพราะว่าเขามีค่ายเพลงอยู่แล้วนี่เขาเคยปั้นวันเดเรคชั่นก็มาจากพวกประกวดพวกนี้แหละ
1: แต่น้องนี่น่าจะไปทาง
0: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวได
1: ้เนาะ
0: ดู
1: เสียงได้เสียงดีมาก
0: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวไม่จำเป็นต้องมีวงด้วยแหละ
1: เออ
0: ก็อยู่กับไซมอนเนี่ยแหละผมว่าเผลอๆไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอก
1: คือแต่บุคลิกก็ไม่น่าเชื่อนะตอนแนะนำตัวเงี้ยโอ้โห
0: เสียงดี
1: กีตาร์
0: โอ้และซอมบี้เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยเขาคนต่างชาติเขาบอกไม่เคยได้ยิน
1: ใช่มันวาก
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออมันไม่เคยมีใครเล่นลักษณะแบบนี
1: ้แคนเบอร์รี่มันก็จะไม่ได้จะวากโวยวายเลย
0: มันจะมาขึ้นมาแบบช้าตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยอันนี้แบบ
1: คล้ายๆเพลงอัลเทอร์เนทีฟเป็นไหนก่อนเออแต่นี่คือบอกแนววากเลย
0: โอ้กระแสในนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะวันนี้แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตผมว่าจะดูแต่ผมลืมผมลืมก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเห็นเขามีถ่ายทาง
1: เพจใช่ไหม
0: ใช่ทางเพจวงเขาอะนะครับเล่นชั่วโมงครึ่งผมว่าคนจริงๆอะฝรั่งหลายคนจำได้นะเวลาเขาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอะเราก็เห็นน้องเล่นตั้งแต่เด็กอะ
1: ผมเห็นในเพจเขาคอมเมนต์ก็ฝรั่งเขามาคอมเมนต์
0: เปิดหมวกเล่นอะก็คือฝรั่งบางคนให้ทิป100 เหรียญอะไรพวกนี้ก็มีนะใช่คือเนี่ยกีตาร์น้องที่เอาไปเล่นไออเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ได้มาจากแฟนที่เขามาชมซึ่งจากเดนมาร์กเนี่ยแหละ
1: ดูเหมือนเป็นของเก่าเลยนะเขาบอกไปทำ
0: ใช่ปีไอ้กีตาร์เนี่ยเข้าอายุผมเลยนะ1974ก็คิดดูว่า ก่าแก่50กว่า

0: ปี
1: อ
0: ่ะแล้วแต่หลายคนก็จับผิดเอ้ยทำไมมันกีตาร์มันไม่มีเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันต้องมีสายเสียบใช่ไห
1: ม
0: แต่นี้มันไวเลสแล้วไงคุณแบบ
1: แม้ได้ไททันโลกก็ขยันจับผิดก็ด้วย
0: มันยุคไหนแล้ว
1: บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีแบบพิมพ์มาแบบเฮ้ยเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เขิน
0: นี่มันยุคไวเลสเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียบปงเสียบพักอะไรกันแล้ว
1: แต่เดี๋ยวนี้คนเขาจะโหยหาแบบว่าเวลาแสดงเขาอยากฟังสดๆไงเขาเบื่อลิปซิงเบื่ออะไรกันเนี่ย
0: น้องนี่พรสวรรค์สูงมากผมว่าไม่คนอย่างระดับน้องเนี่ยคงไปอินเตอร์แล้วล่ะ
1: โอ้ไปไกลแล้วล่ะพี่ดูทรงแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆมิลลี่อ่ะมิลลี่ใช่ไหมแรปเปอร์อ
0: ันแรปเปอร์ใช่ไหม
1: แต่ส่วนอีกเน่ๆนึงนี่เขาก็ไปทางจีนเนาะ
0: ใช
1: ่เน่ๆพรนับพันนั่นก็เอฟเก่านี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆก็แสดงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่จีนในรายการSurvivor นั่นแหละแล้วก็ติด1ใน7แล้วก็ได้ตั้งวงขึ้นมาน
1: ะ
0: แล้วก็สัญญามันแค่2ปีไงตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล
1: ้วใครไปทำงานที่จีนได้นี่ผมนับถือนะครับผม
0: ใช่ไหมเนี่ยผมเห็นเนี่ย
1: สารพัดสารเพนดราม่ามาก
0: ใช่แล้วแต่ละคนไปมันต้องพูดภาษาจีนไง
1: oh.
0: บางคนไปโดยที่แบบพื้นฐานภาษาจีนยังไม่ได้เลย
1: ก็อยู่นั่นแหละน้องเล่าให้ฟังบอกก็อยู่นั่นแหละอยู่โรงแรมนั่นแหละ อ
0: ย่างน้องแพทริกเนี่ยที่เป็นน้องแพทริกเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นศิลปินของค่ายจีเอ็มเอ็มอ่ะ
1: ตอนนี้ไปเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นพระเอกแล้วนี่
0: ใช่ตอนนี้เป็นเล่นเป็นพระเอกนะ
1: พระเอกซีรีส์จีนแล้วนะ
0: ก็มาจากรายการ Survivor Show เหมือนกัน
1: แล้วหน้าเขาว่าถ้าพ่อบอกว่าคนไทยผมก็คิดว่าคนจีนนะ
0: หน้าเขาเหมือน
1: เออหน้าทรงพระเอกจีนแบบ
0: เขาเป็นเหมือนลูกครึ่งอ
1: ่
0: ะลูกครึ่งด้วยเลย
1: ครับก็ส่งออกศิลปินนะว่าเราซอฟต์พาวเวอร์
0: ใช่ทุกวันนี้คือเคป๊อปเขาก็เกาหลีเขามีเคป๊อปญี่ปุ่นเขาก็มีแอนิเมะใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้โด่งดังมากก็คือ BL กับ GL นี่แหละคือมูลค่าตลาดนี่เป็นหมื่นล้านนะ
1: หลังๆนี้ผมก็ดูแต่ซีรีส์แนวตั้งเอาจริงเปิดดูนึกว่าดูเรื่องเดิมตลอดเวลาพอดเดิมเปลี่ยนคนเล่น
0: เพราะว่ามันเสพง่ายไงมันแบบใช่ไหมตอนนึงมันก็2นาทีอะไรประมาณนี
1: ้แต่มันมีข้อเสียนะพี่ผมรู้สึกว่าพอเราดูไอซีรีส์แนวตั้งเยอะ
0: ๆสมาธิสั้น
1: แล้วพอเรามาดูกลับมาดูซีรีส์ยาวปกติดูไอเนี่ยสายสืบพิมพ์กลับมาแล้วเนี่ยผมไปกดเร่งความเร็วสปีดมันเร็วขึ้นเว้ยกับฉากที่มันแฟลชแบ็คฉากอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเสียเวลาเหมือนดูเดลต้าเลยวะเดลต้าเดียวรู้
0: ใช่ไหมมันตัดเดียวปุ๊บจบ
1: แต่มันมีปัญหาเรื่องสมาธิของผมนะคนอื่นผมไม่รู
0: ้ไปดูข้อความทาง YouTube นะคร
1: ับ
0: คุณประสิทธิ์นะครับก็ยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: พี่นกนะครับบอกว่านักเตะนอร์เวย์เล่นอยู่ในอังกฤษกี่คนครับชุดนี
1: ้
0: เดี๋ยวไปไล่ดูฮะ
1: มีใครบ้างเดี๋ยวเอาโชว์ตัวจริงก่อนนะ
0: ฮาร์แลนด์โอเดกาเนี่ยสองคนนี้ครับ
1: ใช่
0: เซนนอนกับแมนซิตี้นะ
1: ซันเดอร์เบเก้นี่อยู่กับฟูลแลมเนาะไอคิสโตเฟอร์อาเยอร์อยู่ไหนนะพี่จะเท่ากันอาเยอร์อยู่เบนฟอร์ดเซนเตอร์นะฮะแล้วก็รีเอลซอนนี่อยู่เยอรมันกันเนี่ยถ้าชุดนี้ถ้าตัวจริงอะนะมี1 2 3 4คนนะครับถ้าสำรองนี่ก็มี
0: โอ้เยอะเลยสำรอง
1: เพียบเลย
0: พวกวัตฟอร์ดเบนฟอร์ด
1: บ
0: ูฟดาร์บี้ฟูลแลม
1: ไอ้เยอร์เกนสตาราเซนเนี่ย
0: นี่ก็คริสตันพาเลส
1: ออ
0: สการ์บ๊อบกับฟูลแลม
1: ใช
0: ่โอ้ยมีหลายคนนะ1 2 3ถ้านับเฉพาะชุดฟุตบอลโลกที่มี26คนนะ
1: ครับ
0: เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ย6 7 8 9คน9คนเนี่ย
1: ก็รู้ทางกันดีไม่มีปัญหาม
0: ีครบทุกตำแหน่งด้วยนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางยันกองหน้
1: า
0: เกือบจะสร้างทีมหนึ่งได้เลย
1: แล้วผมว่าหลังจบบอลโลกน่าจะมีตามอีกหลายคนละดูทรงแล้วเนี
0: ่
1: ยไอเชียร์ดารูปนี่คนก็ชอบกันเยอะไง
0: ใช่ใช่มาอยู่กับเบนฟิก้าใช่ไหม
1: เบนฟิก้า
0: แต่เออร์ลิงฮาแลนด์นี่สถิติมันน่าเกลียดมากเลย54นัด62ประตูเนี่ย
1: เหมือนยิงให้นอร์เวย์นี่ติดมา14นัดต้องไม่บอกว่า
0: เออ
1: มาลกนี้ยิงทุกนัดนะ
0: แล้วใครจะมาทำลายสถิติมัน
1: เป็นนั้นที่เขาไม่ได้ลง
0: เพราะว่าดาวซันโบสูงสุดตลอดการของนอร์เวย์เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยมันก็มีแต่จะไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
0: 62ไปแล้วอ่ะจาก54นัดแล้วอายุแค่25ปียังเล่นได้อีกประมาณ10ปีย
1: ิงได้เป็นร้อยถ้าเกิดไม่ล้มหมอนนอนเสื่อไปก่อนนั้นมันจะกระดิมชาตินะ
0: แล้วต้องไปดูสถิติของโรนัลโดถ้าอยู่

0: เล่นตอนนี้เนี่ยเขายิงเท่าไหร่100กว่าใช่ไหม140หรืออะไรเนี่ยกับทีมชาติอ่ะก็ถ้าดูจากสถิติของเออร์ลิงฮาแลนด์54นัดยิงไป62ประตูแล้วยังเล่นได้ประมาณสัก10ปีเนี่ยนะผมว่ามีโอกาสแซงโรนัลโดได้นะสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการในเกมระดับนานาชาติเนี่ย
1: โดเขาตอนนี้เขาสถิติสูงชุดไหมโด146ลูก
0: 146
1: แต่เขาเล่นตั้ง233นัด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยถ้ายังเรทในการทำประตูเฉลี่ย1นัดต่อ1ประตูเนี่ยนะเกินด้วยนะจริงๆอ่ะ54นัด62ประตูเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเวลาอีก10ปีเนี
1: ่ยแต่ต้องไปดูช่วงหลัง30เพราะว่าโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยหลัง30นี่ยิงเยอะกว่าทอด
0: เป็นไปได้เพราะว่าใช่แต่ว่าอย่างฮาแลนด์เนี่ยผมดูแล้วศักยภาพเขาได้อยู่นะ
1: ได
0: ้อยู่
1: แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บหนักด้วยโอ้แต่ปีนี้บอลโลกปีนี้นี่ยิงกันแบบพอเมสซี่ยิงก็ยิงกันจริงๆเลยนะ
0: เหมือน
1: เอ็มบัปเป้ก็ยิง
0: เหมือนเขาเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันพอเอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ก็จะมายิงเมสซี่ยิงเอ็มบัปเป้ก็จะมายิง
1: โดก็อยากยิงแต่บอลไม่ค่อยถึงโดเลย
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะสถิติที่เขาขึ้นมาว่าโรนัลโดเพิ่งจะยิงประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกแล้วมันมาจากจุดโทษด้วย
1: ไม่แปลกเลยพี่ถ้าอย่างผมมาดูโปรตุเกสมาตลอดคือมันเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงบอลมันไม่ค่อยถึงแต่แต่ก่อนโรนัลโดไม่ได้เล่นหน้าเป้าเลย
0: ใช่เล่นเป็นปีก
1: สมัยหนุ่มๆเงี้ยหน้าเป้าจะเป็นแบบนูโนโกเมส
0: หรือโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรก็ไม่รู้แหละ
1: ด้วย
0: พอถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยไม่เคยมีสถิติยิงประตูได้เลย
1: แต่ผมว่าครั้งนี้เขาพลาดจริงที่ไปเอาโรเบโตมาติเนสมาคุมเนี่ยเสียของมากเลยมิดฟิลด์เปเช
0: ่ก็คิดดูตอนคุมเบลเยียมตอนยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: เละไปชาติ
0: ก็นั่นแหละชุดดีที่สุดของเบลเยียมนะ
1: โอ้เดอะบอยนี่หน้าเหี่ยวเลยตกรอบเลยแบบคือมันหมดพอดีแล้วนะ
0: ใช่
1: ยุคนั้นหมดพอดีก็เหลือพวกนี้แล้วอ่ะเหลือแค่ลูกกูเหลือเดอะบอย
0: ยุคไอ้โกลเด้นจริงๆอ่ะยุคนั้นมันก็มีอยู่จุดนึงที่กุ๊กตัวกับเควินเดอะบอยทะเลาะกันที่ว่าแย่งแฟนเดอะบอยอ่ะ เอาง่ายๆอ่ะนะก็คือไม่มองหน้ากันเลยถึงขั้นว่าเอ้ยโค้ชมาถามว่
1: า
0: จะให้ไอถอดกุ๊กตัวออกจากทีมชาติใช่แล้วตอนนั้นมันกำลังพีคด้วยไงแต่ว่าเดอะบอยเขาบอกเขามองความสำคัญของทีมเป็นหลักก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มองหน้ากันนะจำได้ไหมเกมหลังจากที่จบรอบ16ทีมอ่
1: ะ
0: เดินสวนกันไม่จับเพราะทุกคนเวลาดีใจมันต้องแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน
1: เรื่องใหญ่นะแย่งแฟนกันเนี่ยผู้ชายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกับใครเลยนะ
1: เอ้าไปได้กับเซนเตอร์ดอมเมน
0: คือกุ๊กตัวก็ไปแต่งงานคนอื่นเควินเดอะบอยตอนหลังก็แต่งงานกับคนอื่น
1: โอ้แต่แฟนกุ๊กตัวสวยมากนะคนปัจจุบันเนี่ย
0: ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าแย่งกันด้วยสาเหตุอะไร
1: อย่าบอกว่าคนได้เป็นลูกากูอย่างเงี้ย
0: แต่พิตูนี่จริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ไม่
1: สมบูรณ
0: ์ไม่ฟิตแต่ลงมาทีไรก็ยิงเต็มข้อทุกทีเลย
1: หมดละยุคคอนเทนเจเนอเรชั่นสมัยก่อนมีอาซาไงหัวโจกเดี๋ยวนะไปก่อนเพื่อนเลยไม่น่าเชื่อ
0: เบลเยียมชุดนี้เหรอชื่ออะไรนะที่มันหม่งประตู
1: กาเดคาเตเรเ
0: ล่ชื่อมันอ่านยากมากเลย
1: เอาให้ผมออกเสียง 3-4 รอบไม่เหมือนกันนะ
0: สรุปมันเล่นมิดฟิลด์หรือเล่นกองหน้าเนี่ย
1: มันเป็นตัวรุกได้พี่แล้วก็เล่นหน้าเป้าได
0: ้เพราะอยู่กับมิลานรู้สึกว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด์
1: เล่นเบอร์10ได้เหมือนที่ใครฮาเวสแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดฮาเวสขนาดนั้น
0: เหมือนมิเกลเมริโน่อะไรอย่างงี้มั้ย
1: โอ้โหมีนิโน่นี่ตัวแสบ
0: เลยสองนัดเลยนะลงมายิงโป้งจบโป้งจบ
1: คือทีเด็ดของสเปนเลยแบบนึกอะไรไม่ออกบอกเมริโน่ลงมาปิดจ็อบไงเกมือดันอยู่โอ้โหไอ้นัดไหนนะที่ชนะโปรตุเกสใช่ไหมที่ชนะ
0: ใช่ก็นาทีสุดท้ายแล้วไง
1: โอ้แทง
0: เก้า
1: แทงปุ๊บเดียวเรียบร้อยเลย
0: ก็ต้องชมคนเปิดด้วยแล้วก็เขาจบสกอร์คมด้วยพออาร์เซนอลไปใช้เป็นกองหน้าปุ๊บเขาก็มีสัญชาตญาณในการทำประตูขึ้นมาทันที
1: แล้วเวนการไปทางฝั่งที่เจาะในฝั่งเดียโกดาโลแล้วก็ลงมาพอดีเลย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: มีถามเข้ามาทางเอสเมสบอกว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่เปิดวันไหนนะครับ15สิงหานะถ้าตามที่ผมเห็นเนี่ย
1: โอ้ยรีบเปิดเถอะพยองเดชแบบใครแห้งแล้วตอนนี
0: ้15สิงหาก็ช่วงพรีเมียร์ลีกเลยนี่ใช่ไหมเปิดพร้อมกันเลย
1: พรีเมียร์ลีก22ใกล้ๆกันใกล้ๆกันจะไม่พรีเมียร์ลีก22ป่ะอาร์เซนอล
0: สัปดาห์หนึ่งให้หลังตอนนี้นอกจากไทยที่หันมาใช้ลักษณะแบบโซนยุโรปก็คือ ปิดฤดูกาลกลางปีช่วงสิงหาแล้วไปจบพฤษภา

0: ครับเจลีกเขาก็เหมือนกันละเจลีกก็หันมาใช้ระบบนี้ละ
1: ไม่งั้นงงๆนะเจลีกมันจะเตะสลับกับชาวบ้าน
0: ก็จะเหลือแค่เกาหลีละเกาหลีเนี่ยก็ยังเตะต้นปีจบปลายปีอยู
1: ่
0: แต่ผมเชื่อว่าทุกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะถ้าคุณแตกต่างจากชาวบ้านคุณจะเสียเปรียบ
1: จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเอง
0: คุณตัวเองก็จะเสียเปรียบ
1: เออ
0: เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับโปรแกรมให้มันสอดคล้องกัน
1: เออแล้วไม่รู้ว่าไอ้ FIFA UEFA มันจะมีหาทางเพิ่มทัวร์นาเมนต์เพิ่มทีมอะไรหรือเปล่า
0: ใช่เพราะ
1: วายไปหมด
0: ใช่เนี่ยอย่างอาเซียนคัพเนี่ยจากเดิมที่ต้องเตะปลายปีใช่ไหมมันไม่ตรงกับ FIFA Day มันไม่ตรงกับอะไรเลย
1: แล้วเคลื่อน
0: สโมสรมันก็ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนมันก็ไม่ปล่อยตัวนักเตะ
1: ใช่พูดง่าย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยเขาก็เลยต้องมาเตะกลางปีนะครับก็อาเซียนคัพนี่ก็จะเริ่มเดือนหน้าใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยว
1: ครับ
0: เดือนนี้นี่24กรกฎาคมถึง26สิงหาเนี่ย
1: มีถ่ายไหมบ้านเราน่าจะมีอยู่นะ
0: เออเนี่ยผม
1: อันนี้เอเชียนคัพใช่ไหม
0: ใช่ก็เหมือนเอ๊ะมันเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไรเอฟเอฟซูซูกิคัพอะไร
1: อ๋อนี่
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: เปลี่ยนคั
0: พใช่เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์อ่ะมันเริ่มจากไทเกอร์คัพอ่ะ
1: ใช่ทำไมก่อนผมตอนนั้นไทยเก่งมากไทเกอร์คั
0: พช่วง 2-3 ปีแรกนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันมีเจ้าภาพแล้วก็เตะแบบแบ่งกลุ่มใช่ไหมกลุ่มละ6ทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วไง มันก็จะเล่นบ้านใครบ้านมันพอเขารอบน็อกเอาท์ก็เล่นแบบเย่าเยือน
1: ระบบงงมากระบบแบบแล้วแต่ตามใจเอเวฟเลย
0: ก็
1: ปีครับ
0: เนี่ยแต่ก็เนี่ยขนาดเปลี่ยนระบบให้มาแตะช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็โค้ชฮัสซันก็เลือกเด็กเพราะว่าอาจจะมองว่าแท้มาก็ยังไม่โดนด่าเยอะหรือไม่ก็อาจจะมองว่าสโมสรไม่อยากจะปล่อยหรือเปล่ามันช่วงปรีซีซั่น
1: ตอนแรกเขาจะเลือกเด็กปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวสโมสรก็ไม่ปล่อยเด็กเปลี่ยนแผนเป็นเด็กผสมเก่าแล้วติดจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นปฏิทินฟีฟ่าไง
0: ใช่ใช่
1: เขาก็ไม่ปล่อยได้โอ้เป็นคนทีมชาติไทยที่ปวดหัว
0: แม้แต่มันขึ้นมันนี่คือชี้ชะตาอนาคตเลยนะเพราะว่าปรีซีซั่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเสมอกับจีนหรือว่าเสมอกับอิรักเนี่ยโดนคือโดนย้ำอ่ะวันที่เจอจีนอ่ะวันนั้นนี่โดนไล่ย้ำข้างเดียวเลยแต่ว่ายันเสมอได้ 0-0 แต่คนด่าว่าเรื่องรูปเกมไง
1: ไม่ได้เลย
0: เออบอกไม่ได้เลยบอกถ้าเล่นอย่างนี้นะมาอยู่ไม่รอดหรอก
1: นี่ไงเขาถือว่านี่แหละเอเชียนคัพนี่แหละ คือปากจะบอกว่าไม่เป็นไรส่งเด็กไปหาประสบการณ์ลองผลงานไม่ดีเลยตกงานกันมานักแล้วตอนนั
0: ้นไม่รอดไม
1: ่
0: รอด
1: ฟุตบอลไทยในอาเซียนนี่ไม่ได้นะ
0: มีถามเรื่องอาร์เซนอลเขาบอกตลาดนี้เงียบจังครับทีมอื่นกลับมารวมตัวซ้อมกันแล้วเสียวว่ากลับมาช่วงต้นฤดูกาลจะแผ่วกว่าชาวบ้านเราคืออาร์เซนอลเนี่ยด้วยความที่นักเตะเขาอะเสริมมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่ก็เหมือนตอนลิเวอร์พูลช่วงที่แบบพอนักเตะมันครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องอะไรที่มันยังไม่เสียก็อย่าเพิ่งไปซ่อมแล้วจริงๆอ่ะนักเตะมันทับซ้อนหลายตำแหน่งมากนะอาร์เซนอลเนี่ย
1: มันจะมีคือจัดได้2ทีมอาร์เซนอล
0: เพราะฉะนั้นถ้าชุดมันยังดีอยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะ
1: ตอนนี้ที่เขาตามอยู่จริงๆอ่ะคือบูโน่กิมาไลอาร์เซนอลเขาอยากได้มิดฟิลด์ตัวกลางตอนแรกอยากได้โทนาลี่อะไรพวกนี้แหละแต่สเปอร์ไม่รู้ไม่รวยจังไหนเอาซื้อไปหมดตอนนี
0: ้นิวคาสเซิลเขาขายแล้วหรอ
1: ขายใครกิมาไลหรือใคร
0: ไอ้โตนาลีด้วย
1: ไปแล้ว
0: เอาไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้วเซ็นไปแล้ว
0: เอาเซ็นแล้วด้วยเหรอ
1: เออโอ้ได้นี่ไงไอ้มาเตอุสแฟนนั้นเกือบโตนาลีไป2ตัว185ล้านปอนะพี
0: ่
1: เออตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยตามเก็บกินมาหลายอยู
0: ่
1: แล้วกินไปหลายแล้ว
0: ขอแล้วนิวคาสเซิลเขาเหลืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหลือไงนี่ขอขึ้นบัญชีย้ายแล้วกินบุโตกินมาหลายตอนนี้คุยเรื่องค่าตัวกันอยู
0: ่เออ
1: ซึ่งไม่เหลือจริงแล้วพี่ทำเป็นเล่นแต่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยกอร์ดอนโตนาลี
0: มีเงินไงมีเงินขึ
1: ้นแมนยูก็จะเอาไอ้ลูอิทอยเขาก็อยากได้อยู่แล้วก็เนี่ยถ้ากินมาไลฟ์ไปเนี่ยหูหมดนะก็ต้องไปซื้อแบบตัวเล็กตัวน้อยมาปั้นใหม
0: ่เอ้าแล้วบอกโอ้โหเศรษฐีซาอุเขามาซื้อ
1: คือมันช่วยได้ไม่เยอะเพราะว่ารายได้ของทีมมันไม่ได้เยอะเหมือนไอ้พวกทีมใหญ่ใช่ไหมล่ะไอ้กฎอะไรนะคือจะกดแทนความยั่งยืนมันเนี่ย PSI เนี่ยตอนก็ลุ้นบุนโตกินมาไลฟ
0: ์ถามว่าจีโน่จะได้แชมป์ไหมถ้ามาแบบนี้ถือว่าเข้าฟอร์มมากตาม9สโตกวันเดียวเหลือ18หลุมยากคือถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยแฮรันยูของเกาหลีใต้ที่นำอยู่ตอนนี้ฟอร์มจัดจ้านมากวันที่3ตี60 คือ59 เนี่ย คือ เขาเรียกว่าเลขเมจิกนัมเบอร
1: ์
0: ถ้าตีต่ำกว่า60น
1: ะ
0: ก็ไอ้แค่สโตกเดียววันสุดท้ายผมว่าเธอตีสัก65 66ก็น่าจะได้แชมป์อ่ะ
1: ไม่หลุดแบบน่าเกลียดอ่ะ

0: ฟอร์มดี
1: โอ้โห
0: จีโน่นี่ต้องวันสุดท้ายต้องตามอยู่9สตอกผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะคือนอกจากตัวเองต้องตีดีแล้วยังต้องแช่งให้คู่แข่งตกลงมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวไงมันมีประมาณ 5-6 คนไงแต่ว่าผมก็ลุ้นให้ติดท็อป10ไว้ก่อนนะท็อป5ได้ยิ่งดีอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็ไม่รู้จะไปแข่งต่อที่สกอตแลนด์หรือเปล่าเพราะมันยังมีรายการหนึ่งก่อนที่จะถึงเมเจอร์สุดท้าย AIG Women Open อันนั้นน่ะเป็นรายการที่ก็มีโอกาสเหมือนกัน AIG นี่เคยมีนักกอล์ฟไทยได้แล้วนะก็คือเอริยาจุธานุกา
1: ครับมีนี่ก็ช่วงนั้นก็เก่งจริงนะ
0: ใช่ช่วงนั้นนี่ได้ทั้งแชมป์ AIG US Women Open ใช่ไหม
1: แต่บทจะตกก็ตกไปเลยนะมีปัญหาบาดเจ็บอะไรไหมน้อง
0: ไม่คือมันเรื่องของผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งการที่เธอเลือกไม่ใช้หัวไม
1: ้
0: ก็เธอก็มีเหตุผลของเธอนะเพราะว่านักกอล์ฟเวลามันขาดอาวุธหลักไปมันไม่เคยมีนักกอล์ฟคนไหนในโลกเลยนะที่จะเล่นโดยไม่มีหัวไม้แต่ว่าของเอริยาเนี่ยเขายอมรับตอนหลังว่าถ้าตีแล้วมันตีไม่ได้ก็ไม่ตีซะดีกว่า
1: อ๋อคือคุมลูกไม่ดี
0: ใช่คุมลูกไม่ได้ก็คือก็ต้องไปเล่นหัวไม้3หัวไม้5แทนซึ่งถามว่าเสียเปรียบไหมก็ต้องเสียเปรียบแหละเรื่องระยะแทนที่จะเล่นพา5มีโอกาส2งออะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากขึ้นแต่เธอก็ได้ตรงที่เรื่องของการคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ผมมองว่าเป็นสาเหตุนึงนะที่ทำให้เรื่องสภาพจิตใจก็เรื่องนึงเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่จำได้มาว่าต้องไปพึ่งนักจิตวิทย
1: า
0: ก่อนจะตีแต่ละช็อตก่อนจะพัดแต่ละช็อตต้องยิ้มต้องตั้งสมาธิ
1: มันต้องเป็นรูทีน
0: ต้องเป็นรูทีนของเธออ่ะเหมือนแบบเพราะว่าคนต้องปรับสภาพจิตใจอะไรต่างมันก็อาจจะมีผลกระทบแหละแต่พอมันถึงจุดนึงอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าพออายุมันเริ่มมากขึ้นผมว่าก็แต่ถามว่ามาตรฐานยังถือว่าระดับท็อปอยู่นะระดับมาตรฐานของเอริยาก็ยังถือว่าระดับท็อปของโลกอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนตอนพีคที่ขึ้นมาประมาณนั้น
1: แต่เธอเก่งเมเจอร์นะถึงเมเจอร์ที่ไรผลงานดี
0: ท
1: ุกที
0: ก็มีนักกอล์ฟไทยอยู่แค่2คนนะที่ได้แชมป์เมเจอร์ก็เอริยากับทางด้านของแพตตี
1: ้
0: นะครับถ้าอังกฤษแพ้รอบนี้ทูเคิลจะอยู่ได้ไหมครับ
1: โอ้เขาจองกระจอกกันตั้งกระถิ่นกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์เลยจัดตัวนี่ก็โอ้โหสื่อด่ากันยับ
0: ตั้งแต่เรื่องนักเตะมาแล้วติด26คนเนี่ยพอมันไม่มีคนนู้นคนนี้ไม่เอ้ยทำไมไม่เรียกคนนู้นคนนี้มาติดคนที่หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยโดนวิจารณ์พอสมควรก็เหมือนบ้านเรามีโค้ชคีย์บอร์ดเยอะเหมือนกัน
1: เชื่อผม
0: แฮร์รี่แม็กไกวร์เงี้ยคนก็สงสัยเฮ้ยเล่นกับแมนยูโคตรดีเลยทำไมไม่เรียกติดมา
1: ไอ้ไม่เรียกแฮร์รี่แม็กไกวร์เท่าไหร่ไปเรียกเธอโพชาลูพาวะเนี่ยโอ้โหกรีดกันสลบเลยแฟนกรีดนะ
0: ก็มีหลายคนมันก็แค้นสายตานะแต่เขาอาจจะเลือกในลักษณะที่ว่าเอาเรื่องนักเตะที่เขาพอใจอ่ะ
1: เขาจะชอบกองหลังที่เล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเขาจะไม่ค่อยเรียกแบบเอาแบ็คไซด์ที่ใหญ่ลุยส์ฮอลลุดอ่ะที่ดูเลยเขาไปเลือกไอ้พวกจอห์นสโตแล้วนี่มันเล่นได้แบ็คได้เซนเตอร์ได้อะไรเงี้ยมาแทน
0: ก็เทรนหลุดอ่ะผมก็รู้สึกว่าก็จริงๆอ่ะตอนนั้นนี่เขาพยายามจับเทรนไปเล่นมินฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำ
1: ไม่ได้หร
0: อ
1: กตรงนั้นน่ะโคตรแน่นเลยมีฟิลตัวรับของอังกฤษ
0: แล้วก็ คือเล่นเป็นเหมือนไฮบริดอะก็คือเล่นเป็นแบบสลับได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเกมรับมันไม่ได้ไงเทรนมันเป็นบ่อจริงๆอะแล้วยิ่งฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วกับมาดริดมันไม่ได้เลย
1: ก็เหมือนอยู่ลิเวอร์พูลเจาะทั้งเทรนก็เรียบร้อยแต่เขาก็จะได้เรื่องแอสซิสต์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะอยู่กับมาดริดอะโอ้ไปดูอยู่นั่นติดคงต้องปรับไปเล่นอะ3-2แล้วมั้ง
0: แต่ต่อให้อังกฤษตกรอบนะผมว่าทูเคิลก็ยังได้คุมนะผมว่ายังได้คุมอยู่
1: มันยังไม่มี
0: หนึ่งค่าจ้างเขาแพงบทเดี๋ยว
1: อ๋อบท
0: คือในทัวร์นาเมนต์เนี้ยคนที่ได้ค่าจ้างแพงสุดเนี่ยคืออันเชลติคุมทีมชาติบราซิล
1: ว่าแล้วเพราะตอนแรกอันเชลติไม่ยอมไปนะคือต้องเงินถึงจริงอ่ะ
0: ก็คิดดูอ่ะมี48ทีมมาเนี่ยอันเชลติค่าจ้างเขาอ่ะเท่ากับประมาณ20คนข้างล่างรวมกันอ่ะ
1: ก็ถ้าเล็กชัดน้อยอะไรเงี้ยนะ
0: จะเอามารวมกันถึงจะมาเท่ากับอันเชลติคนเดียวอ่ะเพราะว่าอันดับท็อป5นี่แต่ละคนนี่ได้ค่าจ้างสูงมากอันเชลติทูเคิลนาเกลมันอะไรพวกเนี้ยแต่นาเกลมันเนี่ยต้องไปคุยกับเดฟเบย์นะเดฟเบย์ต้องมาขอร้องอ่ะ
1: ตอนแรกไม่ออกนะ
0: ตอนแรกไม่ออกคุณจะเอาเงินไอ้ที่เหลือไงคือถ้าปลดเนี่ยเขาต้องมาคุยเฮ้ยอย่างหน้าท่าดิ
1: ออกเออ

0: ชื่อเลยนะโดนไล่ออกเนี่ย
1: คือถ้าคุณลาออกคุณยังรักษาชื่อเสียงตัวเองไว้ได้แฟนบอลก็ยังไม่ไปตามลาวีอะไรเยอะนะ
0: แต่ถือว่าจังหวะดีนะมีคอปว่างอยู่พอดีเสียบไว้เลยพอดี
1: ก็คุยตกลงกันได้ก็ในที่สุดนะมันก็ลาออกที่ว่า
0: อาจจะมีแบบยกหูโทรหาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆทำ
1: ไม่เหมือนไปเหมือนไปตกลงหลังบ้านก็ได้เงินชดเชยไปนิดนึงแต่ไม่ได้เต็มไง
0: ก็ควรจะพอใจแล้วผลงานไม่ดีจริงๆโอ้โหมันตกแค่นี้ว่าหรือเปล่าร
1: อบ32ใช
0: ่ไหมใช่ตกแต่หัววันเลย
1: เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันใครไม่รู้ว่าไปคนนักคณิตศาสตร์อะที่เขาไปทายผลถูกหมดสองสามครั้งหลังอะว่าใครจะได้แชมป์แล้วมาทายครั้งนี้ว่าเป็นเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
0: ์
1: เรียบร้อย
0: เสียกันไปหมด
1: ก็มันก็ไม่ควรโดนจริงๆนะไอ้จุดไอ้ลูกมงวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอะโมร็อกโกใช่ไหมลูกนั้นก็ถ้าไม่เข้าก็ชนะ 1-0 แล้ว
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นก็แบบแหมเล่นอุดเต็มที่แล้วแหละเปลี่ยนตัว
0: คือจริงๆผมว่าถ้าเล่นไปตามเกมก็ชนะไปแล้วคือแต่คือมันเป็นเขาเรียกอะไรโค้ดเดี๋ยวนี้นะหลายคนพอนำปุ๊บชอบเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็โดน ไม่เข็ดเรียกว่าไม่เข็ดไม่หลาบ
1: ก็ถามว่ายังไม่เตะเหรอเตะตีสี่นะครับคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับรายชื่อเราก็แจ้งไปแล้วนะคร
0: ับสบายๆนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์
1: เนี่ยคนเชียร์อังกฤษบ้านเราก็เยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าคนตามพรีเมียร์ลีกเยอะกว่าเยอะที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเชียร์อังกฤษบ้านเราเยอะอยู่แล้ว
0: แต่นี่ผมแอบกังวลนิดนึงเพราะว่าก่อนเกมเดวิดเจมออกมาเจอมั้งบอกว่าจอร์แดนพิกฟอร์ดจะเป็นนายทวารออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะฮะเป็นนายทวารยอดเยี่ยมพูดทำไม
1: โอ้พูดจอร์แดนพิกฟอร์ดนี่คุณต้อง
0: รัตวันจริง
1: ๆภาวนา
0: แต่
1: เราก็เห็นมาตลอดแล้วนะ
0: โอ้แต่สื่ออังกฤษเขาก็เชียร์จริงนะจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยแต่จริงเขาก็โดนด่ามาตลอดนะจริงๆเป็นนายทวารมือหนึ่งยอดเยี่ยมที่ตั้งแต่ขึ้นมาก็โดนพิจารณามาตลอดนะแต่มันก็ไม่หลุดนะใครเข้ามาเป็นโค้ชได้เป็นมันก็ไม่มีใครจริงๆไงมันจะมีนิกโปขึ้นมาแป๊บหนึ่งหลังๆก็เอาก็หลุดไปเองนะจะมีใครอ่ะเจมส์ทัฟฟอร์ดมันก็ไม่มีสโมสรเล่นตัวจริงใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ดีนเทอร์สันก็เว่อๆอยู
1: ่ดีนเทอร์สันมันดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ
0: ช่วงที่เขาได้แชมป์อะไรนะบอลเด็กอ่ะช่วงนั้นนะแล้วก็โอ้โหหลังๆนี่ก็มีวุดวัดตัวนี
1: ้คุณบอบพิษก็สวัสดีครับจากพัทยานะคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: คุณฮักเขาก็บอกใครบอกอังกฤษจะไม่ได้แชมป์มาดีครับเลือกคนละทีมเกาเหลาหมูคนละอิ่มอังกฤษแชมป์ตั้งแต่ยังไม่อิ่ม
0: ใช้คำว่าคนละอิ่มไม่ได้กลัวว่า
1: คนละอิ่มผมก็เชียร์อังกฤษผมก็พูดตั้งแต่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นะว่า
0: เราก็ไม่อยากออกตัวไงเดี๋ยวออกตัวไปเดี๋ยวแพ้
1: แล้วด้วยสถิติช่วงหลังนะก่อนหน้าที่ทูเคิลจะมาคุมเนี่ยก็ผลงานดีในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเหมือนกันนะครับยูโรก็เข้าชิงปี2024แล้วก็
0: โหเข้าชิง2ปีติดนะยูโรอ่ะ
1: ใช่ก็ยังอยากเห็นรีแมตช์นะคู่ชิงยูโรสเปนกับอังกฤษอ่ะผมยังรู้สึกว่าสเปนผ่านฝรั่งเศสได้นะผมยังรู้สึกว่าฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าจะแพ้นะแพ้สเปนแหละเพราะเขาเจอกันมาแล้วไง
0: ใช่
1: แล้วก็สเปนชุดนี้เนี่ยถ้าครองบอลได้เหนียวแน่นเหมือนในเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยนะผมว่าฝรั่งเศสก็ปวดหัวนะ
0: มันไม่เจอบอลไง
1: ถ้าไม่เจอบอลเนี่ยสเปนเขาเก็บบอลดีแล้วคุณแบบไปเพรสซิ่งไล่เกิดโดนโต้ปุกปักโอยาซาบาลจับบอลยิงเปรี้ยงหายไงนะ
0: โอ้แล้วมันสเปนนี่คือนักเตะนี่คือแทงกันได้หมดเลยนะ อย่างเมื่อวานเขาก็ดอบไปดีซะดื้อๆนะ
1: ใช่แล้วก็ลามินยามาก็ยังไม่ได้พีคนะยูมาหลายนัดก็ยัง
0: ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เลยทุกวันน
1: ี้ยามาแต่ว่าเป็นสถิติคือเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่ว่าจังหวะการยิงการเปิดอะไรก็ยังดูแบบติดขัดๆหน่อยนึง
0: สเปนเขาจะมีไอตัวที่เราไม่ได้จับตามองอย่างไอ้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยมิเกลมาริโน่ไอ้พวกเนี้ยตัวแสบ
1: เนี่ยลงมาปุ๊บมิเกลมาริโน่ยิงหรือทั้งฝั่งซ้ายวันดีคืนดีนิโก้วิลเลียมมันเกิดฟิตขึ้นมาลงมีทั้งซ้ายทั้งขวาอีก
0: จะมีเฟรนตอเลสนี่ก็ทีเด็ด
1: แล้วก็มิดฟิลด์เขาก็แหมระดับรางวัลบอลลงดอ
0: มิดฟิลด์โปรตุเกสว่าดีๆอาจจะมิดฟิลด์สเปนก็จ่อแหละใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเปนชุดนี้ก็ยังถือว่า
0: น่ากลัว
1: อยู
0: ่แต่สเปนนี่หน้าเป้าดีๆไม่มีจริงๆนะมีลูกตอเลสนะมั้งดีๆนะก็เขาหน่อย
1: ใช่เฟรนตอเลสนี่ก
0: ็หมายถึงเฟรนันโดนะดี
1: ๆแต่ว่าโอยาซาบาลเนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงนะคือใช้โอกาสไม่ค่อยเปลือง
0: ใช่
1: คือ

0: ไม่ได้บอลนะเพื่อนส่งมาไม่ค่อยถึงไปยืนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดจับบอลได้ในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันตรายทันทีเลย
1: แล้วเขาหาตำแหน่งดีนะยืนตำแหน่งดีก็ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอด
0: แล้วเหมือนเป็นตัวเฝ้านายคอยหลอกล่อด้วยนั่นก็มีโอกาสให้เพื่อนแทรกขึ้นมายิงได้อย่างวันดีคืนเดย์ไอ้เป็นไอ้ปอโล่เงี้ยขึ้นมามง
1: ลูกุเรย่าม
0: าจากไหน
1: งงมากเลย
0: เป็นปอโล่แบ็คขวาอยู่พุ่งพวดขึ้นมามงอะไรเงี้ย
1: อะไรเก่งเล่นเก่งเล่นไทยเกมด้วยสเปนอะไอ้จังหวะแบบจะทดเจ็บจะอะไรเงี้ยสมาธิเขาดี
0: เนี่ยเพิ่งจะมาเสียประตูแรกในเกมที่แล้วใช่ไหมเขาก็สะท้อนสถิติไม่เสียประตูมาทำลายสถิติของวอลเตอร์เซงก้าไปแล้วคือเกมรับก็ไม่ขี้เละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแน่นที่สุดอ่ะใช่ไหมก็สนุกนะรอบรองชนะเลิศคู่แรกเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสดูไม่ออกจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าผมว่าสเปนสู้ได้แล้วผมให้เหนือกว่าฝรั่งเศสด้วยคือหลายคนอ่ะมองฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยศักยภาพเกมบุกใช่ไหมเอ็มบัปเป้ดูเอบาโคล่าไอใครอ่ะมีโอลิเซ่คือดูแล้วมันน่ากลัวไปหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ตัวลุกอ่ะ
1: แต่ที่มันดูสมดุลด้วยฝรั่งเศส
0: แล้วก็ดิเรย์เดชองก็ประกาศแล้วเดี๋ยวจะวางมือแล้วก็ให้ซีดามารับช่วงต่อก็อยากทิ้งทวนให้มัน
1: ซีดานบอกโอ้รอเหนื่อยเลยพี่เดเด้
0: แต่ฝรั่งเศสชุดนี้เด็กทั้งนั้นเลยนะมันยัง
1: รับต่อได้เลยนะ
0: มันยังสู้กับสเปนได้อีกไปอีกหลายปีอ่ะอ
1: ย่างน้อยก็ยูโร2028เนี่ยสนุกแน่
0: ใช่เพราะว่าสเปนชุดนี้ก็เด็กฝรั่งเศสก็เด็กคือแบบโอ้โหไปดูอายุเฉลี่ยของสเปนแต่ละคนนี่บางคน18อย่างเงี้ยเพราะว่าบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลยบาร์เซโลนานี่แบบมาประมาณครึ่งทีมอ่ะ
1: ดูแล้วแบบโอ้โหชาติอื่นนี่ลืมตาอ้าปากยากครับเจอพวกนี
0: ้
1: มันสร้างทีมต่อเนื่องเนาะ
0: ใช่
1: คือระบบเยาวชนเขาดีอ่ะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
0: แต่ฝรั่งเศสก็อาจจะโดนค่อนขอดว่ามันฝรั่งเศสหรือมันแอฟริกัน
1: เดี๋ยวนี้โลกไร้พรมแดน
0: ข้อความที่เหลือนะครับ
1: บ
0: อกว่าสเปอร์จัดโตนาลี่100ล้านบวกค่าเหนื่อย 280,000
1: ครับ
0: ถ้านอนไปสู้ค่าเหนื่อยมาคนอื่นที่แบกๆอย่างดีแคนไลที่ได้ 250,000 น่าจะขอขึ้น
1: น
0: ั่นเลยไม่สู้นะครับสเปอร์ถ้าไม่ติดอันดับไป UCL ผมว่าปีหน้าน่าจะมีปัญหาการเงินตามมาแน่นอน
1: อ๋อดูทรงแล้วเหนื่อย
0: ส่วนนิวน่าจะต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยถ้าเสียทั้งกอร์ดอนตัวกอร์ดอนก็ไปบาร์เซโลน่านี
1: ่ไปแล้ว
0: ไปตั้งแต่คนแรกเลยมั้ง
1: คนแรกเลยเปิดตัวเปิดเลย
0: เปิดปุ๊บก็ไปเลยนะครับตัวนาลีแล้วก็กิมาไลส์นะคร
1: ับโอ้ถ้าไปนี่หมดแผลเลยช่วยเป็นตอนคนเดียวนั้นกลางใช่ไหม
0: กุนซือเนี่ยเอาไงเนี่ย
1: เอ็ดดี้ฮาวมีข่าวแว่วๆจะไม่อยู่เหมือนกันนะขายหมดทีมก็อยู่ไม่ไหวเลยนะโอ้แบบนี้ก็เส้นที่ปวดหัว
0: เออแต่ว่าดูกันนะเขาไม่ได้เตะบอลถ้วยยุโรปแล้วนี่ใช่ไหม
1: ก็นี
0: ่ไงเน้นลีกสเปอร์ด้วยนี่สเปอร์เชลซี
1: สเปอร์ดีตกชั้นอย่างเดียวปีนั้น
0: เชลซีเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะเชลซีก็ไม่ได้ไปเล่นถ้วยยุโรป
1: ก็จะปีพกทีแบกๆได้ไป
0: ใช่ก็เนี่ยก็จะทำให้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
1: บอลมาแต่ได้ไป
0: พวกสเปอร์เชลซีก็น่าสนใจนะก็อาจจะเหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วไง
1: ใช
0: ่พอมันไม่ได้ไปยุโรปปุ๊บมันก็มาเน้นสมาธิกับพรีเมียร์ลีกได้อย่างเดียวก็เลยผลงานดีข
1: ึ้
0: น
1: แมนยูปีที่แล้วถ้าไปยุโรปมาตายมีนักเตะให้เล่น15คนอะทีมเล็กมาก
0: นักบอลเหลือ15คน
1: ที่เล่นได้นะโอ้
0: นี่ต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมแมนยูเน
1: ี่ยตอนนี้ยังไม่พอใช้นะถ้าเปิดฤดูกาลมาตอนนี้กองกลางเหลือ2คนนะเมนูกับแอนเดอร์สันโทสแต่ยังไม่ได้เซ็นเลยนะสันโทส
0: ตอนแรกจะขายเมนูด้วยนี
1: ่โอ้โหถ้าปล่อยให้ลิมคุมอยู่อะเมนูก็ไม่ได้อยู่แล้วไปรู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่สเปอร์ด้วยก็เผล
0: อตอนนี้อโมริมไปคุมเลย
1: เอ้าเอซีมิลาน
0: เปิดตัว
1: ร้องกันระงมดีเดียว
0: อาจจะดีก็ได
1: ้
0: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันดี
1: โอ้โหไปเน้นแต่ทีมใหญ่ๆนะโมริม
0: อันเช่ได้10ล้านยูโรต่อปีแพงกว่านักเตะบางคน
1: ใช่ใช่
0: นักบอลบางทีมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นักบอลอิตาลีหลายคนได้ไม่ถึงอะไรเลยเนี่ย
0: เพราะคือเขาด้วยความที่ว่าบารมีคนจะบราซิลจะจ้างระดับนี้มันก็ต้องทุ่มหน่อย
1: แล้วเขาต้องโอ้โหไกลนะไปอยู่เมริกาโอ้พี่ก็ต้องเอาให้คุ้มอ่ะอาจจะเป็นจ็อบสุดท้ายในอาชีพของเราได้ก็ได
0: ้เขาก็ยังอยากไปถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเขาก็
1: ต่อแล้วนี่ต่อ
0: ใช่ต่อไปแล้วก็คือก็แหมลูกชายก็มาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ดาวิดเดนี่แย่แล้วพี่เดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์นี่แย่แล้วไปตุ้นไปคุมลิวไหมดาวิดเดอัลเชลอตติ
0: คืออันเชล

0: ตีก็คงอยากเพราะว่าประสบความสำเร็จในยุโรปมาหมดแล้วเหลือแค่ระดับนานาชาตินี่แหละ
1: ใช่ฮะ
0: ถ้าไปได้แชมป์อเมริกาใต้หรือว่าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะครบหมดแล้วนะครับคาร์ลอนเชลตินะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้กลับไปคุมทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำคุณ
2: อันเช่เหรอ
0: ใช่เพราะ
2: อันเช่เคยคุมไหม
0: น่าจะเคยนะเดี๋ยวผมไปดูแต่ว่าอิตาลีตอนนี้มันเหมือนหากุนซือเก่งๆมาไม่ได้จริงๆอ่ะอิตาลีกุนซือเยอะนะ
2: ใช่
0: เพียงแต่ว่า
2: ถูกก็เขาก็ไม่ค่อยอยากคุมทีมชาติ
0: เออมันเหมือนมีความกดดันอะไรสูงสักอย่างนึง
2: อันเช่อันเช่ไม่เคยคุมทีมชาติ
0: ผมไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะคุมแต่ระดับ
2: นี่คุมบราซิลเลยทีแรกเออโอ้ยแต่เขาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แค่26นัดในผมเพิ่งรู้
0: 10ปี26นัดป
2: ีแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เตะกันทีอย่างเงี้ยทีมชาติมันไม่มีเนชั่นลีกอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ข้อความที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อนะเพราะว่าใกล้จะเตะละปึ๊บปึ๊บปึ๊บคู่อังกฤษถ่ายฟรีทีวีไหมครับไม่มี
2: ไม่มีครับไม่มี
0: โมโนนี่เขาก็ในรอบ8ทีมเขาถ่ายไปแล้วนี
2: ่2คู่ป่ะเขาถ่ายแค่2คู่ไหมรอบ8
0: แต่รอบชิงอะมีเขาประกาศไปยืนยัน
2: ยืนยันแล
0: ้
2: ว
0: รอบชิงอะมีคุณเดอะการาติกอสเทพนิยายไวกิ้งแชมป์โลกหน้าใหม่นอร์เวย์ทั้งก็มีคนทั้งเชียร์นอร์เวย์คนเชียร์ทั้งอังกฤษนะครับก็นอร์เวย์ก็อย่างที่บอกไปจริงๆว่ามันมาสร้างปรากฏการณ์ในทัวร์นาเมนต์นี
2: ้
0: สีสันกองเชียร์ต่างๆเออร์ลิงฮาแลนด์กลายเป็นมีสปอตไลท์คือทำอะไรก็คนจับจ้องอ่ะนะครับ
2: แล้วกองเชียร์ก็มีสีสันด้วยวันนี้ไวกิ้งโล
0: ลุ้นดาวซันโมด้วยแล้วพอตัวเองก็ไม่ได้มาตั้งแต่1998ใช่ไหม
2: รุ่นนั้นพ่อเล่น
0: ใช่รุ่นพ
2: ่
0: อ
2: แล้วก็เป็นรุ่นลูกต่อ
0: ใช่รุ่นพ่อเล่นแล้วก็มารุ่นลูกก็คิดดูหายไปตั้งกี่ปีอ่ะ28ปี
2: 28ปีโอ้98นี่ฝรั่งเศสนานมาก
0: สวัสดีครับพี่บอลพี่บอมใครภาคครับคู่นอร์เวย์
2: เนี่ยคุณเอกใช่ไหมสองเอก
0: อ่าสองเอกนะครับ
2: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับที่เราเรียนรายชงรายชื่อก็ออกไปแล้วนะถ้าผ่านอังกฤษได้นี่ก็การลุ้นแชมป์โลกอ่ะโอ้ยมันก็รอบร้องไงนะสวยเผยไปสวิตหลุดมานี่โอ้โหเห็นน้ำเป็นเนื้อ
0: สวิตกาเจนเหรอ
2: ยากนะ
0: พอมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเจนเมนนะคือพอผ่านมาถึงตรงเนี้ยถ้ามาแพ้สวิตอีกนี่โอ้โห
2: เสียคอ
0: ใช่มันไม่ควรละ
2: จริงๆได้แชมป์โลกอีกทีนี่เมสซี่นี่ปิดสวยมากแชมป์โลกสองสมัยบ้าบอ
0: แต่ความยากก็คือ
2: ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าสายนู้นเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลก
0: ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใครเข้ามาก็แต่ว่าอังกฤษก็อย่ามองข้ามนะผมยังรู้สึกว่ามันต้องถึงมันต้องมีสักครั้งนึงแหละใช่ไหมแล้วอังกฤษชุดหลังเนี่ยมันไม่มีจุดบอดเรื่องดวลจุดโทษแล้วนะเอาจริงอังกฤษชุดนี้ช่วงหลังๆเนี่ยดวลจุดโทษก็ไม่ขี้เหร่แล้วเหมือนมันผ่านจุดที่กลัวมาแล้วไง
2: ผมว่าอังกฤษเนี่ยเหลือแค่รอปลดล็อกอ่ะของแชมป์ใหญ่จะสักการเหมือนสเปนอ่ะ
0: ใช่
2: สเปนก่อนหน้านี้ก็หมูพอมันปลดล็อกเป็นแชมป์โลก2010ได้เขาได้ยาวเลย
0: แต่ตอนหลังยังได้แชมป์โลก2010เนี่ยมาได้แชมป์ยูโรอีกครั้งเดียวใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นฟุตบอลโลกก็ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอา
2: ท์เลยไม่ดีเลยไม่ดี
0: มันจะมีอะไรแปลกๆแพ้โดนจุดโทษอย่างเงี้ย
2: ตกรอบดื้อๆก็มีอะไรก็ไม่หนักเท่าอิตาลีแล้วแหละโอ้เราเป็นเรื่องให้ผ่านแล้วถามต้องใหม่แล้วบ้าอีกเลย
0: อิตาลีนี่ไปคือ
2: ไปเรื่อย
0: วัยรุ่นอิตาลีตอนเนี้ยไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะไอเด็กอายุ15ปีโบกอ่ะ
2: จริงอ่ะไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะ
2: เขาแชมป์โลกกี่สมัยนะ
0: 4สมัยเป็นรองแค่บราซิลอ่ะ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: มีถามมาว่านักเตะคนเก่งในดวงใจของทั้ง2ท่านคือใครคะนะครับ
2: โอ้ถ้าผมก็ต้องโรนัลโดยันใหญ่ฮะที่หนึ่งในดวงใจเก่งมากคือดูทันพอดีไง
0: ผมก็มีเยอะอ่ะมันไม่มีแค่คนเดียวมีเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าดูหลายๆปีก็ได้นะ
0: คนอยู่มานานนะ
2: อาจารย์ไป
0: แต่ถ้าถามว่าทีมในดวงใจอ่ะมีอยู่ทีมเดียว
2: ฮะ
0: สโมสรในดวงใจ
2: อ๋อลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูล
2: ถ้าสโมสรนี่ง่ายเลยผมแมนยูแต่ทีมชาติยังมีปันใจเชียร์หลายทีม
0: เออปันใจก็เพราะเมื่อก่อนก็เคยเชียร์บราซิล
2: ผมเชียร์บราซิลอังกฤษนี่แหละสองทีม
0: บราซิลอังกฤษนะ
2: แต่อังกฤษนี่ขี่กว่าหน่อยนะเพราะเราดูบอลอังกฤษเยอะเห็นใจ

0: ไอ้ด้วยโอ้โหไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้แชมป์อะไรแล้วเลย
1: บางวันนี่เชียร์3ทีมยังมีเลย
0: เออ
1: นะ
0: มีอีกไหมข้อความเราต้องออกกี่โมงอาจารย์ห้าห้าใช่ไหมจัดไปมีอาจารย์เอกม้าขาวมาแล้วหนึ่งคนนะฮะ
1: ให้ทายสกอร์อ่ะนอร์เวย์กับอังกฤษนะครับ
0: ผมว่าอังกฤษชนะ 2-1 อ่ะบิดเบียดแล้วกัน
1: 2-1 ใช่ไหมผมให้3-1 แล้วกัน
0: นี่นอร์เวย์ใช่ไหม
1: วันนี้แฮร์รี่เคนแฮตทริกไปเลย
0: เ
1: พราะว่าตอนนี้อันดับดาวซันโวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่เท่ากันป่ะ
0: 8ลูกเท่ากัน
1: ใช่8ลูกเท่ากันใช่
0: ไหมไอ้ทำไปเอ็มบัปเป้นี่มันจะยิงไล่เมสซี่ทันอยู่แล้วนะ
1: ตี
0: ไอซีตียิงฟุตบอลโลก
1: ยิงรวมใช่ไหม
0: โอ้โหโหดเหมือนกันนะเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยคนเยอะมากตอนนี
1: ้ต้องติดจอแล้วนะครับโอ้โหบางทีโหลดนาน
0: อ๋อเหร
1: อเพราะว่าแอปโมโนแม็กซ์บางทีก็ช้าไงต้องรอละนะครับตอนนี้นักเตะก็เริ่มลงสนามนะเพราะพิธีการช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อย
0: ช่วงนี้เราจะเห็นนักเตะไปทักทายกับพิธีกรข้างสนามคนบอลอังกฤษ
1: แฮร์รี่เคนยิงไปกี่ลูกแล้ว
0: เคนน่าจะ6ป่ะ6เลย
1: เฮน6ฮาเออร์ลิงฮาแลนด์7
0: เออ
1: ก็4คนนี้แหละที่จะลุ้นดาวซันโวกันนะครับแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้ว
0: โอ้ยิงเยอะมากนะเออแป๊บเดียวเคนนี่ยิงแค่
1: 10เท่าไหร่ละ
0: ใช่10 80กว่าลูกแล้ว
1: ครั้งที่แล้วก็6มั้ย
0: ใช่
1: ๆก็แซงหน้าแกรี่ลินีเกอร์มาละ
0: เขาเคยได้รองเท้าทองคำครั้งนึงใช่ไหมปี2018ใช่ไหม
1: 18ได้ด้วยใช่ไหม
0: เออแล้วเนี่ยกำลังลุ้นเป็นคว้าสมัยที่2
1: เออยิงรวมก็เยอะนะใช้ได้เลย
0: ใช่
1: แฮร์รี่เคน
0: ผมไม่น่าเชื่อยิงให้ทีมชาติ85ลูกอะจากสถิติสมัยก่อนผมจำได้สถิติของบ๊อบบี้ชาร์ตันนะ40กว่าลูกเองนะ46มั้งแล้วลูนี่ทำลายแล้วคนนี้เคนโอ้โหคราวนี้ใครจะทำลายวะเนี่ย80กว่าลูก
1: ครั้งที่แล้วแฮร์รี่เคนยิง2ส่วนรัสเซีย2018ดาวซันโว6ก็รวมแล้วเท่าไหร่14ละ
0: ครับ
1: 14ประตูรวม
0: เ
1: ฮ้ยเยอะนะ
0: เยอะก็ปีนี้เขามาทำลายสถิติของลินิเกอร์นะแล้วก็น่าจะไปไกลแล้วล่ะ
1: โอ้โห14ลูกแล้ว
0: ยาวยาวแฮร์รี่เคน
1: ยังไงไ
0: ปอะไรฮะเฮ้ยมีใครวะเนี่ย
1: ดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมสซี่21เอ็มบัปเป้20มีโรสลาฟโคเซ่16นี่เลิกเล่นไปแล้วโรนัลโด15แฮร์รี่เคน14เพราะฉะนั้นถ้ายิงอีก2ประตูจะขึ้นไปเท่ากับโคเซ่จะขึ้นไปอยู่อันดับ3เลยนะ
0: ปีนี้ใครก็ข้ามหัวโคเซ่ไปหมด
1: ข้ามไปแล้ว2คน
0: ลงสนามแล้ว
1: จะได้เหลียวลาแล้วในอีก2นาที
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วสถิติของเมสซี่ก็จะโดนเอ็มบัปเป้แซงแหละเพราะว่าเมสซี่นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะมาได้อีกสักครั้งหรือ2ครั้งตอนนี้27ใช่ไหม27ครั้งต่อไป31
0: เอาจริงนะ
1: 35ก็ยังได
0: ้ทำไปเล่นไปเผื่อมันจะทำลายครั้งนี้เลยพี่คือ เป็นไปได้นะ
1: เพราะยังเหลือเกมใช่ไหมรอบรองชนะเลิศกับ
0: จ
1: ักรชิง
0: จะตกรอบไปซะก่อน
1: แล้วไม่มันชิงก็ชิงที่3ก็มี
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ2แมตช์แน่ๆของเอ็มบัปเป้แต่เมสซี่ต้องผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับแต่ผมว่าวันนี้เมสซี่จะหนีพี
1: ่ยิงเพิ่มใช่ไหม
0: โอ้โหนี่ยืนคู่กันเลยฮะเบลลิงแฮมกับมาดูเอเก
1: ้วันนี้อังกฤษชุดขาวนอร์เวย์ก็ชุดแดงสีทั้งนั้น
0: ใช่ฮะรอพายเรือแล้วนอร์เวย์นั่งนิ่งนี่นะ
1: จอมานบู
0: โอ้เหมือนจริงแต่เขาก็ไม่โกรธนะ
1: เขาชอบเลย
0: ดูน่าจะเป็นคนบ้าการ์ตูนอยู่แล้ว
1: ก็ขนาดเอ็มบัปเป้โดนล้อนินจาเต่าก็ชอบนะ
0: ชอบก็มีกองเชียร์ก็ใส่ชุดนินจาเต่ามาเชียร์ถ้าไม่คิดมากนะอยู่ที่ความมุมมองความคิดจริงๆนะไม่ใครว่าเราเฉย
1: ๆธงชาตินอร์เวย์ก็3-4เหมือนบ้านเรานะครับแดงขาวน้ำเงิน
0: สียอดฮิตแดงขาวน้ำเงิน

0: แข็งแรงนะบอลนอร์เวย์ได้เปรียบอย่างรูปร่างดีแต่เจ
1: ส่งเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับรายงานสดคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษลงสนามมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนนะครับประพลปัญหาแล้วก็ผมบอลศิรินันท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสุ

0: สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายเกมฟุตบอลโลกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย์ครับมีผมเอกิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์ครับผม
2: สวัสดีคุณเอกิมสกุลครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าจะมีอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมอาร์เจนตินากับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: เอ๊ะปั๊กมันไฟมา
2: ได้มั้ย
1: คุณโดนต้นฮะทําไมของผมมันไม่มานะครับอ่ะมาแล้วครับแหมลืมเปิดสวิตช์กันนี่เองอ้าวตอนนี้เกมที่เรารอคอยนะครับทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย
2: ์ครับ
1: นะจะเจอกันนะครับโอ้โหตอนนี้ฮาแลนด์เองก็พร้อมลงสนามแล้วคุณเอก
2: ครับผม มาไกลมากครับนอร์เวย์ครั้งนี้แล้วก็เอลิกมาฮาแลนด์เองก็มีลุ้นดาวซันโบด้วยนะครับ
1: ครับ
2: มีนัดเขาดาวแล้วครับเกมนอร์เวย์จะเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ
1: ที่สนามมามี่สเตเดียมก็เขาดาวกันแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมามี่สเตเดียมนอร์เวย์อยู่ในชุดเก่งของพวกเขานะครับเสื้อแดงกางเกงสีเข้มนะครับส่วนอังกฤษขาวล้วนนะครับอ
2: ัง
1: กฤษจะบุกจากขวาไปซ้าย
2: ก็นักเตะหลายๆคนนี่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียบเลยนอร์เวย์สเวตตัวจริงวันนี้เนี่ยก็ใช้นีแลนเป็นประตูนะครับแนวรับมีแบ็คขวาลีเยอร์สันซ้ายเดวิดโมเลวอฟนะครับคู่เซนเตอร์ใช้ออเยอร์กับทางด้านเฮกเกมตรงกลางครับโอเดกาดซานเดเบอร์เก้แล้วก็รวมไปถึงแพทริกเบิร์กครับส่วนเกมรุกวันนี้ใช้ทางด้านเชอร์ลูฟนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็โซลอตส่วนอังกฤษเนี่ยตัวแดนมิควาเป็นประตูนะครับแนวรับแบ็คขวาคอนซ่าซ้ายโอเลรี่นะครับคู่เซนเตอร์สโตนกับมาร์เกฮีมิดฟิลด์มีเอเลียตแอนเดอร์สันครับเดคแคนไลท์เกมรุกวันนี้โนนี่มาดุยเก้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
1: ครับ
2: เล่นกับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนลัดหน้าเป้าใช้ทางด้านแฮร์รี่เคนครับ
1: ครับก็ FM 99 Active Radio นะครับช่องทางดั้งเดิมของเราก็ข้อความครับทาง468 9899นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว
2: ่
1: าเราก็จะเป็นการออกอากาศทั่วประเทศนะครับทั่วทั้งสถานีในเครือของ Mcord นะครับ41สถานีแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ทางออนไลน์ครับ Facebook Live และ YouTube Live แล้วจังหวะแรกครับที่อังกฤษได้ลุ้นนะครับเปิดขึ้นมาจากกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นตามคาดครับถ้าคนเปิดเป็นนูนี่มาโดยเก้คุณเอกนึกภาพว่าจะต้องเปิดแบบไหนฮะ
2: เปิดมั่วๆงี
1: ้เออเปิดออกไปไกลเลยครับ
2: เขาลองน้ำหนักก่อนไ
1: หมเอาเหรอ
2: ช่างน้ำหนักก่อนรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันวันนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีทั้งนอร์เวย์แล้วก็แฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้คุณเอกแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นกัน3คนเลยนะครับอาจจะต้องแบบแพ็คแน่นเพื่อเกลือประกบเพื่อนร่วมทีมสโมสรอย่างฮาลันหน่อยนะครับโอไลลี่มาร์เกฮีแล้วก็จอห์นสโตนนะครับแฮร์รี่เคนเองก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับเมสซี่ปาเป้แฮร์รี่เคนอลิงเบลฮาลันกินกันเพียบเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้วันนี้อังกฤษเองก็ไม่มีเจเรควอนซ่านะครับที่ติดโทษแบนนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ใช้เอาจอห์นสโตนครับลงเล่นแทนส่วนมาร์เกฮีที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็กลับมาลงสนามได้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโนนี่มาดูเก้ย้อนหลังมาคอนซ่าเล่นกับจูดเบลลิงแฮมย้อนกลับมาครับอังกฤษเนี่ยเอาชนะเม็กซิโกมาได้3ประตูต่อ2นะครับ
2: ครับ
1: แล้วภาพรวมขณะที่ทางนอร์เวย์ครับ

0: ก็เอาชนะแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ2ประตูต่อ1
1: ครับในช่วง 2-3 นาทีแรกก็ยังไม่เดือดเท่าไหร่ครับเหมือนกับดูชั้นดูเชิงกันอยู่หลายคนก็อาจจะรู้ทางบอลกันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่เพียบเลย
0: ครับเอเลียตแอนเดอร์สันครับขวางออกไปด้านขวาให้กับคอนซ่าริมเส้นด้านขวามีโนนี่มาดูเก้แนวรับของนอร์เวย์เนี่ยลงไปแพ็กเกมรับแล้วก็ค่อยๆขยับบีบเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับไล่บีบเพรสซิ่งแต่ว่าถ้าเข้าใกล้ใครก็จะไล่บีบเหมือนกันนะครับสวัสดี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: แล้วคุณไม่พอใจครับคุณก็ส่งเขาลงตลอดนะครับคุณเป็นอะไรกันครับฮะคุณทูเคิล
8: ด็อกเตอร์แรดก็มีนะไม่ส่ง
7: เอาก็เป็นสิ่งที่ทางเอาละครับนอร์เวย์ได้ลุยขึ้นมาฮาแลนด์เคาะบอลได้ในเขตโทษจากป้ายคืนให้เพื่อนแต่ยังเป็นอังกฤษครับที่เอาบอลมาครองได้ครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้2ยังไปต่อได้แต่ผู้สินให้ฟาวแล้วครับจังหวะนี
8: ้กลู่เข้ากันมา3ตัวเลยนะครับผู้เล่นของนอร์เวย์อังกฤษไม่เร่งตั้งแต่แรกครับเหมือนดูเชยไปก่อนแต่ว่านอร์เวย์พอถึงจังหวะเขาบุกเนี่ยเขาเอาเลยนะครับนี่บางจังหวะเคนต้องลงมารับบอลต่ำเลย
7: บางท่านจากใน Facebook ทักทายมาว่าโอ้โหฟังมาจากนู่นแหละครับฮอกไกโดครับที่ญี่ปุ่นนู่นเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
8: ออนไลน์เราได้ทั่วโลกนะฮะแอปพลิเคชันส่วนอีก41สถานีเนี่ยของเราจะถึงแค่ตี5นะครับวิทยุอสมทจะลิงก์สัญญาณในช่วงเที่ยงคืนถึงตี5นะครับ

0: แต่วันนี้ผมกับคุณเอกเนี่ยอยู่ยาวจนถึง7โมงนะนะฮะก็อยู่ยาวจนถึง7โมงก็เราจัดกันต่อจนถ้าเผื่อมีต่อเวลายิงจุดโทษก็
1: เอาให้จบอ่ะ
0: เอาให้จบ
1: ครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย์คุณเอกแฟนบอลนอนไม่ต้องนอนได้เพราะเดี๋ยวคู่เช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินานะครับ
0: อาร์เจนตินา
1: เจอกับสวิตเซอร์แลนด์
0: เจอกับสวิตนะครับ
1: อังกฤษยังของบอลเน้นในการที่จะจ่ายบอลใกล้ๆนะครับลูกเกมแบบนี้ในสกอร์แรกถ้าต้องให้มาเร็วๆนะ
0: ไม่งั้น
1: น
0: ะอื่น
1: แน่
0: นะครับคือในแผนผังการยืนฝั่งนอร์เวย์ที่ทางเว็บไซต์ FIFA ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นเป็น 3-4-3
1: ครับ
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นจากการยืนแล้วก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่พูดเนี่ยคือเป็น 4-1-4-1 นะครับทางขยับลงมาเหมือนจะเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นทางจูเลียนรีเจสันอย่างที่เนี่ยครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นนะครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์เนี่ยบางจังหวะจะเป็น 4-5-1 นะครับบางจังหวะก็จะเป็น 4-1-4-1 ก็แล้วแต่รูปแบบในการเล่นเกมรับ
1: ครับ
0: ครับขอความทาง YouTube นะครับทักทายเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวตี4ก็ยังทักทายเข้ามาฟังจากสมุทรปราการนะครับโอ้โหหลายๆท่านก็ตื่นขึ้นมาตามเชียร์นะอังกฤษนะแฟนเยอะมากล้ำหน้าอีกแล้วหรือเปล่า
1: แฮนด์บอลหรือเปล่า
0: โอ้โหมาดูเก้อีกแล้ว
1: ฟาดครับ
0: เอาอีกแล้วครับตัดมาอินฟานติโนอีกแล้วคุณเอก
1: เขาเชียร์ใครคุณเอกชื่ออินฟานติโนเชียร์ใครอ่ะ
0: อินฟานติโนเชียร์ใครไม่รู้แต
1: ่ยิ้มแล้วตอนนี้
0: เหมือนโจโคใช่ไหมที่ออกไปสัมภาษณ
1: ์เออ
0: โจโคบอกแหมผมไปเจอเขาในงานผมจะสาวเขาอยู่แล้ว
1: นี่วันก่อนนี่เพิ่งแจกใบเซ็นให้ชากิร่าแล้วถ้าไม่ผิดอ่ะ
0: อย่าว่าแต่ไปทุกสนามในบอลโลกเลยคุณเอกเมืองไทยเขายังมาเตะบอลเลยฟาน
1: ซี
0: ดานิโนเนี่ย
1: นี่ไงเขาคืบคลานมาถึงอาเซียนแล้วเดี๋ยวมีฟีฟ่าอาเซียนครับอีกนะอ่ะก็อังกฤษมาทางซ้ายครับโอ้เลยนี่โอ้โหคุณเอกหลังนอร์เวย์นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ยืนแน่นมากอ้าวจะได้สวน
0: อ่าครับนอร์เวย์สวนขึ้นมาริมเส้นด้านขวาสล็อตโอ้โหแต่พอเงยหน้าไปเนี่ยเหลือฮาแลนด์คนเดียวก็ไม่กล้าบุ่มบามขึ้นไปนะครับนอร์เวย์โอเดกาดครับให้ไปทางด้านซ้ายเฮเกมครับกลับมาที่โอเดกาดอีกที
1: ริมเส้นทางซ้ายนอร์เวย์วันนี้ใช้ทางด้านเชเดลูฟออกสตาร์ตัวจริงปกติจะเป็นนูซ่านะคร
0: ับ
1: โนเวย์ก็ไม่เร่งนะครับแต่ว่านักเตะอย่างฮาลันเนี่ยโอ้โหเห็นเงียบๆอย่าให้เขามีโอกาสนะครับเกมกับบราซิลเนี่ยทำให้เห็นแล้วฮะโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ว่า2ครั้งจะที่ฮาลันยิงได้นั้นชนะเลยครับ
0: เชลเดรูปครับ
1: แบ็กต้องระวังดีๆนะครับเชลเดรูปเนี่ยปีกซ้ายจากเบนฟิก้านี่จอมลุยจอมเลื้อยเลยนะครับ
0: คุณเอกดูจากการเคาะกันไปเคาะกันมาของนอร์เวย์และอังกฤษก็ค่อยๆยืนจดๆจ้องๆเนี่ยนะ
1: ถ้าดู10นาทีแรกเราน่าจะยาว
0: ดูแล้ว
1: เออ
0: ช่วงแรกเนี่ยนัดกลุ่มทั้งคู่คอนซ่าครับทำบอลออกข้างไป
1: คุณเอกโบเว่นมาปะเนี่ย
0: ครั้งเนี่ยไม่ได้มาครับโบเว่นหลุดครับผม
1: เออผมก็คิดอยู่แม่พอรอบลึกๆเราก็นึกถึงเนี่ยพอดีเห็นข้อความเนี่ยพวกโฟเดนโบเวนพาวเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: จำไม่ผิดเราโบเวนหลุดสิคุณเอก
1: หลุด
0: ตอนท้ายเนี่ยที่มีข่าวมา
1: ใช่โฟเดนโบเวนมอร์แกนกิฟไวท์โคพาวเมอร์พวกนี้หลุดนะครับ
0: เนี่ยแล้วอย่างเอาจริงๆนะคุณเอกอีวานโทนี่อย่างเงี้ยคือดูแนวโน้มว่าคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงอยู่แล้วเพราะว่าโอลิวัตกิน
1: ตัวนี้วีนัทหรือเซเรน่าเนี่ย
0: น่าจะเป็น
1: สักคนแหละ
0: วีนัทวิลเลียมนะ
1: สักคนมาดูเกมอังกฤษด้วยนะครับ
0: แหมแล้วอยู่ในพื้นที่

0: ที่ VIP แน่เลยเพราะจิบอย่างดี
1: อันนี้จิบเบียร์เซบอนของจริงโอ้อังกฤษเล่นเรื่อยๆครับไอ้ที่เราคุยเนี่ยมันแทบจะไม่มีช็อตหวือหวาเลยนะทั้งนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ขึ้นมาเพรสสูงครับนี่ยืนคุมโซนหน้ากรอบเขตโทษแน่นเลยครับเสื้อสีแดงเดี๋ยวดูฮะอังกฤษจะเร่งไหมจะเจาะช่องไหนฮะอังกฤษ
0: วินาทีนะผมดูแล้วนะวินาทีเลี่ยม
1: นู่นน่ะโนนี่ว่างๆอ่ะวางไหมแนวลึกทางขวาไปเอเลียสสวย
0: วางไปโนนี่แล้วทำบอลเสียอีกนะ
1: เออคุณอคติกับโนนี่
0: ว
1: ะเน
0: ี่
1: ย
0: ป่าผม
1: เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์
0: ผมไม่ได้อคติผมแค่จับผิด
1: ห
0: าวนะเอาละครับอังกฤษกับนอร์เวย์ใครที่ตื่นมาดูอาจจะหลับไปแล้วนะฮะครึ่งนึงเออคุณเล่นกันมันสิครับ
1: ไม่มัน
0: ถ้าคุณไม่มันเนี่ยงานมันจะมาหนักกับผู้บรรยายนะฮะเอออ่ะก็ช่วงบอลยังไม่มีอะไรฮะคุณเอก
1: ครับผม
0: ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับฟังทางออนไลน
1: ์ครับ
0: 1รับฟังได้ทาง fm99activeradio.mcot.net
1: ครับผม
0: ถ้าทางเว็บไซต์นะแต่ถ้าทางแอปพลิเคชันต้องแอปพลิเคชันMCOT Connect เท่านั้นนะครับ
1: ครับผม
0: MCOT Connect เท่านั้น
1: แอปเก่าลบทิ้งเลยนะครับ
0: แอปเก่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้ว
1: ม
0: าวันเมื่อเช้าผมฟังรายการรีลันของนายบอส
1: ครับ
0: ก็ยังมีคนอุตส่าห์มาถามอีกว่าเว็บไซต์99ฟังไว้ได้นายบอสเขาก็อธิบายไปนะฮะว่ามันไม่ได้พัฒนาแล้วเอาละครับแอนโทนี่กอร์ดอนหนีรีสั้นมาได้แล้วจังหวะจะเปิดเข้าไปตรงกลางไปติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุม
1: คุณประหยัดบอกฟังจากแม่ห้องสอนขอบคุณมากๆโคราชมีไหมทักทายกันหน่อย
0: อ่ะ
1: เตะมุมของอังกฤษครับ
0: นี่ผมมีไม่แค่มาดูครับวันนี้มีพี่สาวแฟนผมเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นอร์เวย์เลยจะฝากหาซื้อเสื้อเออร์ลิงฮาแลนด์บอกโอ้ไม่ต้องมาหาที่นี่ฮะที่นอร์เวย์ไม่ต้องมาหาครับไม่เหลือให้หาและราคาก็แพงโหดมากแต่มุมของกรีฑาเปิดเสาแรกเรียกแต่โดนเคลียร์ที่ออกมาบอลเลยไปเสา2ไปตามโคเวอร์ไว้ได้ครับทางเอเลียสเอเซ่แต่ว่าเอาบอลทุ่มดีกว่าไม่
1: ม
0: ีแบบเป็นไนกี้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องไม่มีครับไม่ต้องหาแต่ที่เป็นแบบเป็นนอร์เวย์แล้วทำขึ้นมาตรงๆคือไม่มีโลโก้อ่ะ
1: มีเกรด A มั
0: ้ยไม่มีโลโก้คุณเ
1: อกอ๋อก็ไม่ผิด
0: ไม่ผิด
1: ไม่ผิดอะไร
0: เขาไม่ได้มีโลโก้อย่างนั้นน่ะพอมีแต่ว่าถ้าเป็นแบบมีเป็นของถูกลิขสิทธิ์แท้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับโอ้เมืองไทย
1: เสื้อเขาก็สวยอยู่นะ
0: เสื้อสวยอยู่
1: เตะมุมเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วเตะก็ไม่ดีด้วยครับทีมชาติอังกฤษ
0: โคราชคุณทักทายมาแล้วคุณเอก
1: สวัสดีฮะ
0: ครับ
1: แฟนโคราชมทสครับสวัสดีเด็กโคราชด้วยกันฮะ
0: นี่ผ่านมา16-17นาทีบอลยังแทบไม่ถึงเออร์ลิงฮาลันเลยนะครับของนอร์เวย์ตอนนี้เก็บแรงอยู่เดินจ็อกๆอยู่อย่าพลาดมานะมึงฮะฮาลันบอกอย่าพลาดมานะมึงกดใส่ตาเลย
1: ขอบคุณมากที่เล่นแบบนี้เพราะนอร์เวย์เองก็คือรับมือสบายนะครับ
0: เอาละครับแอนโทนี่กอร์ดอนเก็บบอลได้ริมเส้นเปิดเข้ามาเสาแรกไปติดที่วูฟครับเดคันไรส์อังกฤษครองเกมบุกได้มากกว่าเขาจริงครับแต่เป็นนอร์เวย์ที่เปิดโอกาสคุณบุกเข้ามาเลยฮะผมรอสวนนะนี่เอาละครับอังกฤษเอเลียสเอเดอร์สันริมเส้นด้านซ้ายเข้าไม่ได้ครับติดลีเจสันให้มาเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมเปิดออกไปริมเส้นด้านขวาบ้างโนนี่ทำบอลเสียไอทิศว่าแต่ยังเป็นบอลทุ่มของกรี
1: ฑาบอลโค้งของจูดนี่เปิดเข้าไปแม่นมากครับ
0: โอ้มีจากตรังก็มีจากจันทบุรีก็มีนะฮะคุณมีฟังในสวนยางจากชะอวด
1: นครศรีเล่นแบบนี้นี่เจตนาจะแบบนี้ผมว่าโนเวย์เองก็โอเคกับรูปแบบนี้นะพออังกฤษไม่ได้เร่งไม่ได้โหมโนเวย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
0: แอนโทนี

0: อดอนคือเข้าไม่ได้เลยนะครับริชาร์ดสันตามติดตลอดโอไรรี่สโตนให้มาทางซ้ายเอเลียตแอนเดอร์สันอ่าละครับกอร์ดอนแลบไปรับบอลกอร์ดอนเจอโอเดกาดขวางอยู่ยังให้ไม่ได้ย้อนมาเอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมากโอ้โหจูดเบลลิงแฮมเองพยายามจะสะบัดหัวโมงแต่ว่าบอลมันโดนไม่เต็มคุณเอก
1: โดนชนด้วยนะครับก็พยายามจะเช็ดไปเสาไกลครับดูครับบอลจากเอเลียตเปิดมาเนี่ยจูดหลบตัวประกบมาได้โอ้โหเหมือนจะโมงไม่โดนนะครับแล้วน่าจะเป็นเฮกเกมที่เข้ามาเบียดนะครับ
0: โอ้โหสุรินมุกดาหารนะครับนาสวะคุงก็ทักทายเข้ามาปะทุมสุราษฎร์ธานีเก็บยางอยู่โอ้โหนี่บอกไปยังสปอนเซอร์นะฮะที่เกี่ยวกับสวนยางต่างๆนะครับหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยลูกค้าผมเนี่ยนะของอสมทลูกค้าเราเอ๊ะมาไทยอินเรื่องเกี่ยวกับการยางน่าช่วงนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเกษตรกรฟังเยอะ
1: หลังบอลโลกมาสลับสนุนด้วยก็ได
0: ้ครับผม
1: 20นาทีเอาตรงๆนะฮะไม่เป็นชิ้นไม่ได้ทั้งคู่เลยครับโอ้โหเล่นเหนื่อยเหลือเกินคงไม่อยากจะพลาดก่อนนะเออแบบนี้อังกฤษต้องขึ้นไปเพรสหน่อยเอาล่ะครับเด็กไลท์ตัดได้เคนหน้ากรอบเคโทษตู้จะตวาดต่อให้จูดไปติดแนวรับก่อนครับออยเยอร์ครับดักไว
0: ้อู้หัวแฮร์รี่เคนเนี่ยจับบอลแล้วจริงๆเนี่ยหักยิงได้เองเลยนะครับแต่ว่าจะหลอกจ่ายต่อให้กับเบลลิงแฮมหรือไปติดบล็อกก่อนนะครับ
1: 20นาทีผ่านไปโอกาสยิงของทั้งคู่น่าจะยังไม่มีนะครับอังกฤษครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายนะครับโอกาสของเคนี่ยังไม่ได้ง้างเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จากโลตัสอ่อนนุชก็มีฮะใกล้ราศีสไลศรีสะเกษ มีวันนี้เนี่ยเขามีจัดดูบอลเอาท์ดอร์คุณเอก
1: ที
0: ่สวนรถไฟ
1: สวนรถไฟ
0: สวนรถไฟนะครับ
1: สองคู่เลยนะ
0: ก็เอาคู่นี้ด้วยเหรอ
1: ใช่คู่นี้ด้วยคือตอนแรกคู่เดียวก็เห็นมาประกาศที่หลังว่าคู่อังกฤษด้วยของโมโนแม็กใช่ไหม
0: ใช่ผมเห็นแค่คู่ช่วงเช้
1: าคู่นี้ด้วย
0: คู่นี้ด้วย
1: เห็นบอกแฟนเรียกร้องเยอะ
0: ครับโอ้ยมีเพื่อนผมด้วยฮะคุณสิงคุณสุรสิงเป็นคุณครูอยู่ที่ทวีทาพิเศษและเป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมด้วยนี่อดีตดอกบอลแชมป์
1: อันนี้เด็ก
0: ครับเด็กสวนนะฮะเอาละครับวางบอลมาริมเส้นด้านซ้ายครับนิโกไรรี่โอไรรี่ให้มาตรงกลางแล้วโอไรรี่ก็ขยับเข้าไปเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กตรงกลางด้วยนะครับ
1: อินเวิร์ตนี่ของถนัดอยู่แล้วนะครับแนวรับต้องขึ้นมาช่วยฮะไม่รู้ว่านอร์เวย์ล่อซื้อเปล่านะ
0: เอ๊ะ
1: ต้องระวัง
0: ใช้คำว่าล่อซื้อนี่มันแปลกๆนะคุณเอกนะ
1: มันออกแนวไม่ดีเฮ้ยโนนี่ว่างเว้ยขวานั่นน่ะ
0: โอ้โหซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนเจอริชาร์ดสันยืนบล็อกอยู่เลยริชาร์ดสันให้ไม่ได้ครับให้มาตรงกลางโอไรลี่เปิดไปเสาไกลโอ้โหโนนี่มาโดยเก้เข้าผิดจังหวะไปนิดนึงครับเคลียร์บอลขึ้นมาครับมอลวูฟครับ
1: พักอกลงมานี่เห็นฮาลันปรีเข้ามาต้องรีบคืนเลยครับจอห์นสโตนคือคลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าการคลองบอลของอังกฤษยังไม่อันตรายครับต้องเร่งสปีดหน่อยครับอังกฤษ
0: มีฟังจากระยองครับจากมุกดาหารจากวังน้ำเขียวนครสวรรค์ก็มีครับโอ้โหทักทายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับอังกฤษขยับขึ้นมาบีบขึ้นมาเรื่อยๆครับมาร์กเกฮีให้เอเลียตแอนเดอร์สันซ้ายมีนิโก้ไรรี่โอไรลี่ขยับเข้าในแล้วทำชิ่งถึงเส้นหลังโอไรลี่หยอดเสาไกลนี่ทางโนนี่มาดูเก้เอาบอลลงได้เปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหจับบอลห่างเท้าไปนิดนึงครับโอไรลี่คุณเอก
1: จังหวะมาดูเก้กระชากสุดเส้นหลังเปิดมาให้เพื่อนโอไรลี่เหมือนจะไม่พร้อมนะครับน่าจะจับบอลแล้วมันแรงเกินไปครับ
0: เป็นพักดื่มน้ำไม่ดีฮะไฮเดรชั่นเบรกพักปุ๊บผมก็มาทักทายแฟนๆทาง YouTube ก่อนละกันนะฟังอยู่หัวหินครับอุบลราชธานีครับคุณเวนิสนะฮะคุณหัตถสิทธิ์บอกราคาดีครับยางตอนนี้ต้องรีบเก็บฮะกลัวฝนมานะฮะ สวัสดีครับ99ฟัง99ไปด้วยเข้าเวรไปด้วยชายแดนอรันครับจากทหารแนวหน้าโอ้โห
1: โอ้สวัสดีด้วยนะครับขอบคุณ

0: นี่มีเก้าเก้าเป็นเพื่อนนะ
1: ครับผมฟังจากป่าช้าครับอันนี้เป็นสับปะเลออ้าวทุกอย่าง
0: ก็ดีครับ
1: ฟังที่บางนาตาคลีนครสวรรค์บางใหญ่นนทบุรีครับโอ้ท่านนี้บอกฟังจากแพนดอร่าโอ้โหคุณฟังจากนู่นเลยฮะ
0: ยุโรปอ่ะ
1: นู่นอวตารนะแพนดอร่าเนี
0: ่ยอันนี้ว่าประเทศแอนดอร่า
1: ครับผมแพนดอร่าจากแพนดอร่าโอเคนะครับแม่ห้องสอนก็มีคุณเอกของคุณเอกทาง SMS มีจากที่ไหนบ้าง
0: ดับเบิ้ลเอกนะครับแซวเล่นๆนะครับบอกว่าต่างคนต่างกลัวผ้าจากท่านที่ลงท้ายได้1999
1: คร
0: ับ คนที่ส่งข้อความมาทาง SMS เนี่ยส่งชื่อมาบอกเราก็ดีนะเราจะได้จะได้อ่านชื่อเหมือนอาร์เซนอลทีม1เจออาร์เซนอลทีม2เลยครับฟังท้ายรถขยะดูจากท้ายดูใน iPad ครับไม่มันกลับไปดูทีวี50นิ้วดีกว่าจากพี่เด็กรถเขียว
1: พี่เด็กรถเขียวก็แฟนประจำแล้วนะจากบางแพราชบุรีครับคุณวิรัตนะครับเชียร์ทีมอังกฤษนะครับอังพี่เอกฮะนาสวะคูมบอกนักเตะอังกฤษกลัวจอมันบูหรอกลัวทางเออร์ลิงฮาแลนด์แหละก็ต้องเกรงไว้หน่อยเพราะว่าบราซิลเองก็ทำให้เห็นแล้วนะว่าอุ้ยคุณเอกเบียรูจิคอลิน่า
0: จอห์นเทอร์รี่ด้วย
1: มาดูครับแอชลีย์โคจอห์นเทอร์รี่ครับมาดูด้วยนะครับวันนี้ฮะเบียรูจิคอลิน่าก็เป่าฟุตบอลโลกนะชิงชนะเลิศปี2002
0: นะครับไปที่บราซิลได้แชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะคุณเอกนะ
0: ก็ก่อนแข่งมีข่าวว่าที่ไมอามี่นี่อากาศร้อนมากเลยครับช่วงเบรกก็โอ้โหติวหนักเลยครับทูมาทูเคิลคือได้เปรียบแค่การครองบอลนะครับด
1: ู
0: เหมือนจะสั่งลูกทีมให้เร่งนะครับ
1: ครับผมเปิดเข้าไปดูแล้วคุณเอกเป็นเปียร์ลูจิคอลิน่าที่เป่านะชิงชนะเลิศที่เยอรมันแพ้บราซิล0-2ที
0: ่
1: เย
0: อะ
1: มากวันนี้ก็ผ่านไปจากวันนั้น24ปีนะครับคอลิน่าเข้ามาชมนอร์เวย์อังกฤษ
0: หน้าตายังดุเหมือนเดิมนะ
1: ดุ
0: น่าจะเป็นผู้ตัดสินที่ดุที่สุดแล้วล่ะ
1: โอ้โหไฮเดรชันเบรกยังไม่จบอีกคุณเอก
0: ก่อนแข่งเห็นเบคแฮมนี่ไปถ่ายรูปไปเยี่ยมแฮร์รี่เคนด้วยนะครับอดีตกัปตันทีมครับเจอกับกัปตันทีมปัจจุบันกลับมาลุยต่อนะครับกล้องก็จับมาที่ทั้งฮาลันแล้วก็โอริการนะครับ
1: มีฟังจากสปป.ลาวครับจากนครปฐมนะคุณสุประชัยนะครับจากกาฬสินธุ์ครับสมเด็จนี่คืออำเภอเหรอคุณเอกใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คุณแสวงนะคุณแสวงคุณเบียร์กันเนอร์นะครับฟังจากซายุริเชียงใหม่ แม่สอดจังหวัดตากโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: เอาเกมมาแล้วขออนุญาตเข้าเกมก่อน
0: ก็เดี๋ยวดูฮะกอเตอร์ที่2นี่จะมีสกอร์หรือเปล่าช่วง20กว่านาทีแรกนี่เงียบกริบเลยนะครับเหมือนจะคึกคักขึ้นนะครับทั้ง2ทีมอังกฤษได้ทุ่มครับคืนหลังพลาดโอ้โหโดนชนผู้สินให้ฟรีคิกเอานะครับอังกฤษได้ฟรีคิกน่าขอไปโทษนะคุณเอกฮะ
1: โอ้โหอังกฤษครับมาได้ฟรีคิกในระยะอันตรายนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปทำฟาวล์ไปบล็อกทางจูดเบลลิงแฮมไว้
0: เข่าชนเข่านี่เสียวเลยโอ้โหจูดนี่ร้องยี้เลยครับโอ้โหหน้ากรอบเขตโทษยังเย็กมาทางขวาเหลี่ยมนี่เหลี่ยมทางซ้ายนะครับแต่ขวาก็ยิงได้นะครับมันก็ไม่ได้ไปเยื้องไปไกลเท่าไหร่มีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนเด็กแคนไลท์อยู่เคนก็ครบเครื่องนะครับหรือจะเป็นหนักๆก็เด็กแคนไลท์ก็เคยยิงใส่มาดริดมาแล้วนะครับในเกมแชมเปี้ยนลีกเคนจะขอเองหรือเปล่าระยะนี้นี่โอ้โหต้องยิงแล้วครับเลยกรอบเขตโทษมาประมาณ 2-3-9
1: โนนี่อย่าไปกวนใจเขาลูกโนนี่อย่าไปยืนตรงนั้นฮะ
0: นี่เป็นโนนี่ยิงเข้านี
1: ่ถ้าโนนี่ยิงเข้าผมต้องขอโทษโนนี่ด้วยผมต้องทำขอโทษ
0: เฮ้ยคุณอย่าประมาทนะมันถอยแบบเนี้ยเหมือนจะยิงนะ
1: ครับยืนอยู่ที่บอลทั้งโน

0: นี่มาโดยเก้และแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยิงข้ามกำแพงและข้ามคานออกไปเลยครับ
1: หนักจริงครับขวาของแฮร์รี่เคนตามหาตัวที่7อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ยิงผ่านกำแพงไปได้แต่ว่าจังหวะยิงหลังเท้าบอลมันเชิดโด่งข้ามคานนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่เป็นลูกฟรีคิกนะครับ
0: ตอนนี้ใครที่รับชมทางFacebook Live หรือ YouTube Live เนี่ยจะเห็นนะผู้สับสนรายการของทาง FM 99ด้านล่างเนี่ยฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้อันนี้เนี่ยเป็นจากทางเคาน์เตอร์สวิตที่ 7-Eleven คุณเห็นข้อความฝากถอนง่ายคุณอย่าคิดเป็นอย่างอื่น
1: ใช่
0: ไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่ 7-Elevenที่เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย
1: ฝากเงินเซเว่นน่ะ
0: เซเว่นอีเลเว่นนะครับ
1: รับฝากเงิน
0: เคาน์เตอร์สวิต
1: ใช่
0: นะฮะต้องขอบคุณนะที่มาสนับสนุนการรายงานสดช่วงนาทีนาไลฟ์บอลโลกของเราก
1: ับผมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับถ้าเป็นมวยนี่ผมว่าแฟนมวยโหอ่ะ แกะเพชรมาได้นอร์เวย
0: ์ตอนนี้พายเรือแล้วกองเชียร์นอร์เวย์ฮะนะมีเสียงได้ยินเสียงรูพายเรือแล้วฮะโอเดการ์ดครับบอลริมเส้นด้านขวาเลื้อยผ่านมาหนึ่งซอลอตวิ่งประคองขึ้นมาซอลอตย้อนกลับมาตรงกลางเบอร์เกอร์ยังพายเรือกันไม่เลิกครับนอร์เวย์โอเดการ์ดจ่ายแล้วทะลุเข้ามาในเขตโทษแต่เป็นพิกฟอร์ดนี่ครับที่ยังออกมาคว้าไว้ได้โอ้โหดู
1: เชียร์มันเลยนะ
0: ว้าพายกันใหญ่ฮะตอนนี
1: ้คือคักมากครับกองเชียร์นอร์เวย
0: ์มีกองเชียร์นอร์เวย์บางคนคุณเอกเห็นในข่าวไหมที่ไม่ยอมพายกับเข
1: า
0: แล้วเซ็งมากแล้วก็บอกผมเบื่อมากเลยไอ้พายเรือเนี่ยเพราะว่าในประวัติศาสตร์นอร์เวย์เองเนี่ยก็ออกไปท่องทะเลด้วยเรือใบฮะไม่ได้พายซะหน่อยจะพายกันทำไมอะไรอย
1: ่
0: าง
1: งี้ให้กับก็ให้มันมีแอคชั่นหน่อยโอ้แล้วทุ่มเร็วอังกฤษเคนยังไม่มีช็อตได้เลยง่ายๆเรียกฟาวได้ครับริมเส้นทางซ้าย
0: ล
1: ีกอร์ดอน
0: ลีกอร์ดอนเองก็โมโหนะครับ
1: ไม่เห็น
0: ด้วยกับผู้ตัดสินโอ้เนี่ยไม่ถึงบอลก็จริงครับแล้วเขาก็แต่มันมีจังหวะปะทะกันนะครับ
1: ติมเส้นทางซ้ายครับเด็กแคนไลท์อยู่ที่บอลต้องเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับผู้เล่นของอังกฤษคูเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วครับสโตนเกฮีจูดกับหาลันเขาซีกันนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมุนละมีหยอกกันนิดนึง
0: เดคแอนไรท์โอ้โหเปิดไม่ดีเลยครับเดคแอนไรท์คือเปิดแล้วอังกฤษไม่ได้ลุ้นเลยครับเปิดไปเสาแรกแล้วก็ไปติดที่เรียซันอ้าวมาต่อไรท์เดคแอนไรท์ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เลยครับที่คอนซาเกฮีครับให้กับคอนซาสโตนครับจอห์นสโตนสโตนย้อนกลับมาคือวันนี้เนี่ยคอนซาที่เดิมเป็นแบ็คขวาครับก็ติดแบนครับไม่ได้ลงลิสเจมก็เจ็บไม่ได้ลงสโตนจอห์นสโตนนะครับก็เลยต้องรับบทแบ็คขวาจำเป็นนะวันนี้แต่ก็มีบางจังหวะนะครับที่จะสลับเล่นกับทางคอนซ์อ้าวโดนแย้งเรียบร้อยไหมโอ้โหจอห์นสโตนไปช้าครับนี่นะครับเกือบโดนฮาแลนด์แย้งเอาไปยิงได
1: ้โอ้โหฮาแลนด์คงคิดว่าบอลไม่มาถึงนะครับโอ้ยขยับไปเอาบอลไม่ทันครับพิกฟอร์ดถึงก่อนเกือบแล้วครับในรับอังกฤษ
0: อาแล้วครับนี่ครับเป็นการเตือนแล้วครับว่าจะมาครองบอลหน้าเขตโทษเซตบอลเหรอฮาแลนด์บอก มึงเซตกันไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพลาดอ่ะเหลียสั้นครับคุณเอกให้สลัดโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้สโตนเองก็ประมาทไปหน่อยนะคุณเอกนะ
1: ใช่ครับคือนอร์เวย์เขาก็เล่นอดทนนะครับก็ดูจากสภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองอังกฤษนะครับคือจังหวะขึ้นไปเพรสหนักๆ นี่ไม่มีเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยโอ้แพทริกเบิร์กเซตกันอยู่ตรงกลางครับโอกาสจอห์นสโตนเนี่ยเหมือนประกบติดทางด้านฮาลันเลยนะครับเนี่ยพอนักรีเดชั่นมายืนแบ็คขวานี่เกมรุกริมเส้นทางขวาของนอร์เวย์นี่ลื่นเลยนะครับ
0: อาเยอร์ครับให้กับเฮเกมมอลโลวูฟครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ทางขวาทางซ้ายของอังกฤษเองก็สลับกันมารับแขกนะทั้งคอนซ่าทั้งสโตนนี่ครับสโตนหุบมายืนเป็นคู่เซนเตอร์ตรงกลางลูยูสันลูยูสันโอ้โหนี่นะครับโอ้คุณเอก
1: เป่าปากเลยครับ
0: โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรก
1: เป็นฮาลัน
0: เฮอร์ลิงฮาลันนี่ครับ
1: แล้วตัดได้อีกโอริกาดให้ใครฮาลันอยู่ข้างหน้าซ้ายมีเชเดลูป
0: อ้าวอังกฤษจะไปหยุดเล่นไม่ได้นะครับผู้สินยังไม่เป่าเชเดลูปยิงเอ้าเข้าไปเลยครับ
1: แต่ได้หรือเปล่าโอ้โหแต่1-0ไปแล้วเดี๋ยวดูครับจะมีเช็คไหม
0: โอ้โห
1: อังกฤษไม่ยอมไล่บี้ต่อพอดคิดว่าผู้สินจะเป่าให้ฟาวครับ
0: เนี่ยแล้วแท็กมองตูแปงยังไงครับคือทางเชเดลูปเนี่ยไม่สนแล้วครับเครื่องติดไปชะงักพอไปชะงักปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยตามกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ายิงเลยครับเชลลูฟไม่สนใจครับ
1: แล้วซ้ายเข้ายังไงกันยิงคมมากครับเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะแฮร์รี่เคนโอ้ยโดนทานาเพชริกเบิร์กสอยจากด้านหลังจะเช็คหรือเปล่าแต่ผู้สินไม่เป่าตอนแรกนะครับโอริกาดได้บอล
0: เนี่ย
1: ให้ทางด้านเชลลูฟทางซ้าย
0: แล้วได้แค่ไลท์เดย์แคนไลก็ไม่เข้า
1: ฉลับไหมคุณเอกยกเลยอ่ะมาเสาไกลครับชนเสาเข้าครับเดี๋ยวดูว่ามีฉลับคอนซ่าหรือเปล่าไม่ครับ
0: อุ้ย
1: ยิงดีเลยครับลูกนี้เอ้าพิกฟอร์ดเช็คระยะเหมือนหุบมือลงหรือว่าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: เหมือนมีโดนปลายเท้านิดนึงหรือเปล่าคุณเอกแต่บอลมันไม่ได้สปินเดี๋ยวดูครับดูว่าผู้สินจะว่ายังไงคือเคนเองเนี่ยก็นอนอยู่แล้วผู้เล่นอังกฤษก็ไปหยุด
1: ใช่
0: นี่จริงๆระดับนี้เองเนี่ยไม่ควร
1: ต้องเล่นต่อ
0: ต้องเล่นต่ออยู่แล้ว
1: เพราะว่าครูแปงไม่ได้เป่าฟาวนะครับไปชะงักกันเองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คไหมหรือจะยืนยันเป็นประตูให้กับทีมชาติ
0: โอ้
1: เสียประตูเลยครับ
0: นี่แหละครับบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับไปหยุดเล่นนี่แน
1: ่รออะไรอังกฤษก็นี่แหละครับรอให้นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับเอาละครับสนุกแน่นอนฮะนอร์เวย์ซิเดลูฟครับ 1-0 กราฟิกขึ้นมานาที36ครับนอร์เวย์ขึ้นนำ
0: คุณอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดไอ้นี่ดูเกมอาร์เจนอียิปต์มากไปเนี่ยดูมากไปเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ผู้ตัดสินเหมือนคนละคนกันครับ
1: เมื่อกี้ฮาลันก็โมงจะเข้าอยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับต้องระวังไอ้ซิเดลูฟเนี่ยมันจอมเลื้อยจอมลุยครับ
0: มาแล้วโอ้โห
1: โอเลดี้นอนเจ็บอยู่โดนอัดเมื่อสักครู่โซลอตครับ
0: คือจริงๆอ่ะแฮร์รี่เคนต่อให้โดนทำฟาวโดนเตะแล้วเขาตัวเคนเองล้มก็ล้มไปครับ
1: ใช่
0: แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ควรหยุดแล้วจังหวะเดย์แคนไลฟ์เนี่ยไม่ยอมเข้าโอเดการ
1: ์เพื่อนกัน
0: ประคองประคองเพื่อ
1: นึกว่าเล่นอาร์เซนอลด้วยกันหรือเปล่า
0: เนี่ยครับหงุดหงิดเลยหงุดหงิดเลยครับแฟนกิดอะไรครับเนี่ย
1: แล้วเบียดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ถึงกับฟาวนะทีนี้เร่งแล้วครับอังกฤษวางข้ามฟากไปก็ไม่ได้
0: มีแฟนรายการบอกรูปแบบนี้อียิปต์โดนลิฟต์มาแล้วนั่นมันอียิปต์ครับผม
1: ใช่ใ
0: ช่นั่นมันอียิปต์เกมกับอาร์เจนคือมาตรฐานผู้สินในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมัน
1: ไม่เหมือนกันหรอก
0: มันคอมแพร์กันไม่ได้อ่ะ
1: ใช่
0: อ้าวนะครับแอนโทนีกอร์ดอน
1: ดึงอีกกอร์ดอน แตะบอลผ่านแล้วแต่ว่า

0: ไปดึงเสื้อรีเยอร์สันโอ้เนี่ยเจ็บกลับมาทันผู้ชนะคู่นี้เดี๋ยวจะไปเจอผู้ชนะระหว่างทางด้านอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับหนึ่งคู่ที่ได้ไปรอแล้วคือสเปนกับทางด้านฝรั่งเศส
1: ค่ะสมควรแล้วอังกฤษหยุดทำไมก่อนหยุดทำไมก่อนนั่นแหละแล้วถ้าโดนอีกดอกนึงนี่ตายเลยโอ้โหสลอตได้ยิงในเขตข้ามคานนิดเดียว
0: ทำไมต้องรอให้เขาบุกครับอังกฤษจุดเด่นตัวเองก็มีครับโอ้ซ้ายซัดลูกนี้บอลมันเชิดข้ามคานครับ
1: อยู่ไม่ไหว
0: เล่นสามเหลี่ยมเลย
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวผู้บรรยายก็อยู่ไม่ไหวแล้วร้อน
0: ผมงงอังกฤษตั้งแต่แรกครับคุณเด็กโอ้เซฟขึ้นมาเอ้าโนเวย์ตัดได้อีกขึ้นมาขวาขึ้นมาทางขวาโซลอสคืนโอเดกาดเหลี่ยมซ้ายโอเดกาดยิงเสาแรกก็ต้องเซฟกับพิกฟอร์ดรับต่อไม่ได้ครับ
1: โอ้โหพิกฟอร์ดเองเนี่ยตบไว้ก่อนครับจังหวะแรกจริงๆเนี่ยเหมือนจะยืนผิดตำแหน่งไปนิดหนึ่งด้วยนี่ถ้าโอเดกาดตัดสินใจปั่นไปเสาไกลนี
0: ่มีโอกาสได
1: ้อ่านะครับอังกฤษคือเริ่มเกมก็เหนื่อยเหนื่อยสุดท้ายโดนนำไปแล้วครับนี่มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษแล้วเอาจริงๆเนี่ยการเจอการได้เจอกับนอร์เวย์ก็ถือว่าตามหน้าเสือแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าถ้าบราซิลผ่านเข้ามาด้วยซ
0: ้ำใช่ใช่ใช่แล้วนอร์เวย์เองก็ห่างหายจากบอลโลกรอบสุดท้ายมานานมากนะครับตั้งแต่98หรอ
1: ฟอง98ครับ
0: โอ้โหอ่ะเนี่ยพอช้าอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เขาก็ขอบคุณแล้วครับโอ้โหพอตัดบอลล่าแล้วจังหวะสวนต้องระวังเพราะแนวรับอังกฤษดันไลน์ขึ้นสูงเลยนะครับ
1: โนนี่มาดูเก้ครับ
0: ลุย
1: ให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้เคนโดนทางมูลเลอร์วูฟมูลเลอร์วูฟครับแล้วพยายามจะเปิดขึ้นมาข้างหน้าสโตนโอ้โหพอฮาแลนด์เนี่ยฮะสโตนทำบอลออกข้างอีกนี่เอาแม็กควายผมมาดีอยู่นี้บอกเลย
0: คงมีเสียวอ่ะนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะกับการเลือกแบ็คเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับ ต้องห้ามโดนเพิ่มนะครับในช่วงครึ่งแรกบทบาทของจู๊ดก็น้อยนะคุณเอกในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
1: คือดูแล้วแทบไม่มีรูปแบบการเล่นใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่จะเจาะแนวรับของนอร์เวย์ได้เลยนะครับอังกฤษเนี่ยออกข้างโยนออกข้างคืนหลังแล้วโยนอะไรอย่างนี้ครับ
0: ผมเห็นอังกฤษเล่นดีอยู่เกมเดียวเกมชนะโครเอเชียนอกนั้นเฉยๆนะแต่เอาตัวรอดชนะมาได้
1: ก็คือเอาตัวรอดชนะมาได้ในเกมโครเอเชียก็เล่นได้อาจจะเป็นเกมแรกๆความกดดันมันยังไม่ได้เยอะไง
0: แต่ก็โดนไป2
1: โดนไปแนวรับก็โดนไป2เม็ดเหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวดูฮะเอเดอร์สันคือต้องหาช่องต้องออกบอลให้เร็วแล้วก็ต้องแม่นครับคือได้ช้านะโนเวย์นี่เขาลงไปแพ็กกันได้แน่นเลยนะครับแนวรับต้องขยับขึ้นมาช่วยครับทั้งมาเกฮีแล้วก็สโตน
1: เกฮีครับให้กอดอนตัดเข้าในให้มาตรงกลางเอเลียตเอเดอร์สันเจาะยังไงนะครับนอร์เวย์เต็มพื้นที่และชั้นได้ประตูนำแล้วด้วยคือถ้ายังไม่ปล่อยให้เขาได้ประตูนำยังเล่นได้อีกแบบนึงนี่กลายเป็นว่าอังกฤษเองก็ต้องดันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คลองบอลไปคลองบอลมาแล้วบอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับเกย์ฮีย้อนหลังขาดเกือบไป
0: เกือบโดนตัดนะครับเชื่อจะรู้เกือบฉกได้
1: เบลลิงแฮมหมวนตัดเข้าในมาครับเบลลิงแฮมจ่ายไม่ดีครับแล้วโดนโต้แฮตติเบิร์กไฮโอเดกาดเอาละครับหลุด2ต่อ1สลอตตรงกลางมีฮาแลนด์สลอตมึงอย่าช้าเลยยิงติดอีกโอ้โหดูดิครับไม่งั้นเป็น2-0ไปแล้วเนี่ย
0: พิกฟอร์ดบอกบุญของบ่าวลูกนี้ไม่โดนลูก2กูสลอตทำอะไรครับ

0: จะยิงเองก็ช้าจริงๆลูกเนี้ยน่าจะให้ฮาลันด์จังหวะแรกเลยนะครับโอ้โหถ้าบอลถึงฮาลันด์เนี่ยใส่สกอร์รอเลยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้ว
1: แล้วหลุดขึ้นมา 2-1 แล้วด้วยครับโอ้อังกฤษ
0: เนี่ยพออังกฤษโดนเปิดหน้าแรกทีนี้หลังรั่วแล้วครับขึ้นไปต้องจบให้ได้นะครับอังกฤษเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงครับ
1: ออกไปทางด้านขวาครับให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เปิดเข้ามา ยังโดนสกัดทิ้งออกไปได้นะครับทางเฮเกม
0: เปิดได้ขวามานะครับบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคน
1: โอ้มิกแจ็คเกอร์นะครับ
0: ผู้หญิง
1: มาชมอยู่ด้วย
0: ดาราคือใครหน้าตาสวยจังเลย
1: ผู้หญิงผมไม่ค่อยสนใจ
0: ผู้ชายผมไม่ค่อยได้มองดูฮะเตมูอังกฤษจะมีทีเด็ดไหมเคนเพิ่งมีโอกาสยิงครั้งเดียวจากลูกฟรีคิกเท่านั้นเองนะครับเดิร์กคันไลท์จะเป็นคนเปิดครับครึ่งแรกจะครบแล้วนะครับ
1: เดคแอนไรส์ครับแต่มุมทงด้านขวาโอ้โหบอลน่ะถึงเบลลิงแฮมแต่ยิงไม่ได้เอาบอลลงครับไรส์ให้มาดูรับหน้าครับ
0: ทงขึ้นช้าผู้เล่นนอร์เวย์นี่ยกมือฟ้องแต่ว่าทงยังไม่ขึ้นดูจังหวะเปิดมาลูกนี้จูดพยายามจะตวัดยิงครับแต่ไปไม่แน่ใจไปโดนบล็อกผู้เล่นของนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ก็ยกธงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะที่แพทริกเบิร์กไปแย่งบอลจากแฮร์รี่เคนแล้วก็บอลไปถึงเซอร์ลูปยิงด้วยซ้ายลูกเนี้ยโอ้โหถ้าโดนก็บางเฉียบอะถ้าโดนไป
1: น่าจะไม่โดนเลยคุณเอกดูแล้วบอลนี
0: ่ยิงดีเลยนะครับ
1: นี่แหละแหมจริงๆเอาละครับอังกฤษวางยาวขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนโอ้กอร์ดอนจะแตะอ้อมไปเอาจะแตะอ้อมมาเยอะครับแต่บอลออกหลังไปเลยครับ
0: พื้นที่มันมีน้อยครับแตะไปตัวเองก็ไปเอาบอลไม่ทันครึ่งแรกเขาเจ็บ4นาทีนะครับนี่กล้องจับมาที่ทอมัสทูเคิลครับ
1: โอ้โห
0: มาลุยไปคีครับอังกฤษเก็บได้เอเลียสออกมาทางซ้ายกอร์ดอนล็อกเข้าในไหลต่อจูดแตะเข้าซ้ายจูดลูกนี้จริงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอังกฤษตีเสมอจนได้ครับ
1: โอ้โหอังกฤษกลับมาได้ครับคือต้องบอกว่าจากเกมที่ไม่มีอะไรเลยต้องชมจูดเบลลิงแฮมเลยครับแอนโทนีกอร์ดอนหักเข้ากลางแบบเรียดแล้วก็จูดเบลลิงแฮมใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะ1จังหวะ2จังหวะแล้วตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปครับเอาเจนิลันเองก็เซฟไม่ได้ครับ 1-1 แล้วครับ
0: ครับยิงดีเลยครับยิงซ้ายมันคือมันยิงซ้ายแล้วหนีมือนิลันตีเสมอเสร็จภาพจับไปที่เบคแฮมเลยนะครับคือตัวเองก็มีจุดเด่นอยู่แล้วครับทีมชาติอังกฤษทั้งพวกมิดฟิลด์ทั้งเกมรุกนี่ครับจุดเริ่มต้นมาจากทางด้านกอร์ดอนแต่ไหลมานี่ไม่มีใครประกบจูดครับ
1: ยิงครับ
0: แต่บอลจูดที่แบบแตะหนีตัวประกบนี่ถือว่าไอเดียดีเลยนะครับ
1: ครับเฉียบขาดครับจูดเบลลิงแฮมคือแตะหลบสะแตะ3ครั้งเพื่อที่จะเปิดมุมออกไปแล้วยิงด้วยซ้ายจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฮเกมเองพยายามจะบล็อกไม่ทันครับ
0: ครับเป็นประตูที่5ของจูดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้เอาจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้คุณเอกว่าเกมไม่ได้ดีแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเอ็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแก้สถานการณ์ทีมได้นะตอนนี้นะครับ
0: ทีมมันต้องมีระดับโลกแบบนี
1: ้ต้องมีแบบนี้ครับ
0: วันไหนที่เคนเล่นไม่ออกก็ต้องเป็นจูดเนี่ยนะครับก็5ประตูเท่ากับอุสมานเดเมเล่เอาคึกแล้วครับเอาแล้วครับพื้นที่มีอังกฤษจะเอาอีกครับจูดลุยขึ้นมาโดนสกัดได้บอลยังเข้าทางเคนหน้ากรอบไปโทษเคนซัดเลยลูกนี้โอ้โหระยะไกลครับตรงกรอบแต่ว่าก็ไปเข้ามือนีลั่นครับโมโหอ่ะเคนโมโหครับ
1: ก
0: ็5ประตูใน6เกมครับชุดเบลแฮม
1: เกมนี้เนี่ยแหมนอร์เวย์เองได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากเชเดรูฟนาทีที่36

0: หลังจากนั้นอังกฤษเนี่ยมาตามตีเสมอได้ครับ
1: ตัวเจ็บเหลือประมาณครึ่งนาทีครับพอมีสกอร์แบบนี้มันสนุกจู๊ดได้บอลอีกซ้ายมาแล้วเอาแล้วครับกอร์ดอนลุยมาข้างหน้ามีเคนขยับอยู่จะมุมทงหรือจะเอาต้องโยกแล้วครับกอร์ดอนไหลคืนมาเอลิเอตข้างหน้ามีขอแล้วครับให้เดคเคนไลท์ยัดมาจู๊ดไหลต่อมาเคนยกลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหแต่ทงขึ้นครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับอังกฤษ
0: โอ้โหอังกฤษแม่ส่งบอลเข้าประตูขึ้นนำเป็นประตู 2-1 แต่ผู้สินอ๋อล้ำจริงครับล้ำเยอะเลยคือในระบบที่ใช้ VAR จับเนี่ยต้องบอกว่า
1: ตรงนี้ชัดเจนนะ
0: อย่างนี้นี่ชัดเจนครับ
1: ครับแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกัน 1-1 โอ้โหมามันในช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหต้องทำโทมัสซูเคิลเองต้องทำหนังสือขอบคุณชูดบิลลิงแฮมก่อน
1: ครับ
0: นะครับนาทีที่45+2นะครับที่ขึ้นมาอังกฤษตีเสมอเป็น 1-1 นะครับครึ่งหลังต้องมาตั้งหลักกันใหม
1: ่
0: ตอนนี้เนี่ยต้องดูครับว่าทั้งสองฝั่งจะมีการแก้เกมอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ครับพักเบรกต้องประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดที
1: ่
0: ท
1: ีมบ้าน
0: คุณเอกจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมลุ้นไปกับศึกฟุตบอลระดับโลก
1: ครับผม
0: 2026นะครับเข้าไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับโดยโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่ได้แชมป์โลกนะครับ
1: ครับ
0: เข้าไปโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบและไม่ว่าท่านจะโหวตทีมใดก็ตาม นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับที่เห็นจอด้านหลังของเราที่มีการวนขึ้นของรางวัลในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันเนี่ย รางวัลที่1ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwagon นะ
1: ครับผม
0: เป็นรถหรู7ที่นั่ง
1: น
0: ะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับ
1: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะ
0: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนี่รางวัลที่1
1: ตีไปซะกลมๆล้าน6
0: นะรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 รางวัลละแสนกว่าบาท5 รางวัลนะคุณ
1: เอกเป็นแสน
0: ห้าห้าคัน
1: นึง
0: ไงและรางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์ครับ24 รางวัล
1: ครับผม
0: แล้วก็รางวัลที่4เป็นบัตรกำนันซื้อทองนะครับจากซูเปอร์ริชครับมอบให้มูลค่า 10,000 บาทรวม5รางวัล
1: อ
0: ีก5รางวัลนะ
1: 50,000 เลยนะ
0: ก็เป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมสนุกเนี่ยถามว่าทำได้อย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
1: ครับผม
0: เข้าไปซื้อบัตร mcord superfan
1: ครับ
0: บัตร mcord superfan ก็เหมือนกับซื้อไปรษณียบัตรไปหมดนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไปซื้อบัตร mcord superfan นะครับวันนี้ถึงวันที่14 มีโปรพิเศษจะถูกกว่าราคาปกติเข้าไปดูได้ครับโปรสุดคุ้มนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโปรสุดคุ้มช่วงโค้งสุดท้ายนี่นะครับโปรพิเศษโปรสุดคุ้มเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำเงื่อนไขราคาไม่ได้เป็นโปรสุดคุ้ม Road to Final นะครับโหวตเลยไม่ต้องรอครับ 10-14 กรกฎาคมนี้นะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
1: ครับผม
0: นะครับก็เชิญชวน
1: เข้าไปโหวตเลยนะฮะทายไม่ถูกเราก็ยังได้ลุ้น
0: ถูก
1: ทุกสิทธิ์ทุกโหวตไปเนี่ยไม่ได้ลุ้นรางวัลหมด
0: ถูกต้องครับผม
1: รถจะไปฟ้านะ
0: ก็จะจับรางวัลคุณเอกจับรางวัลในวันที่28สิงหาคม
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้จนถึง15นาทีก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงคุณเอก
1: ก็ก่อนแข่งบอลนัดชิงอ่ะเรายังมีสิทธิ
0: ์คืนวันอาทิตย
1: ์
0: ค
1: ื
0: นวันอาทิตย์ที่19ต่อเช้าก็คือเช้าวันจันทร์ที่20นั่นแหละ
1: ก่อนที่1:45
0: ครับที่
1: 1:45รอบชิงเตะตี2ตรง
0: ครับขอบคุณไปด้วย
1: ครับผม
0: เบรกก่อนไหม
1: ขอเก็บคอมเมนต์ทางข้อความนิดนึงนะ
0: เดินเชิญ
1: ก็ต่างคนต่างกลัวพลาดท่านนี้บอกว่าอุณหภูมิสนามกับความชื้นที่ไมมี่มีผลนะครับดูวิ่งไม่ออกทั้งคู่เลยจากศรีราชาชัดเจนครับฟังจากที่นนท์สีชมพูกระติกน้ำสีเขียว
0: อ้าว
1: ที่พังงาเดี๋ยวคุณเดวิดเจียง

0: ฟังจากเมืองปรากครับมาอีกแล้วไอ้ปรากเนี่ยอันนี้ปรากน้ำนะ
1: ปรากช่อง
0: ฟังจากฝรั่งเศสครับเวลาดีดื่มเบียร์ดูบอลนะฮะหลังเลิกงานหนุ่มตูลูสมี FM 99ฟังโอ้ยินดียินดีด้วยฟังจากโอเรกอนนะตอนนี้ท้ายรถขยายผมเต็มแล้วครับประมาณนี้สวัสดีครับพี่สองเอกผมว่าถ้าใครพลาดอาจจะเป็นจุดจบได้เลยจากคุณบอยไข่เค็
1: ม
0: ฟังจากหูฟังครับสวัสดีพี่ๆทั้งสองครับจากกาฬสินธุ์นอนทุ่งนาปากเป็ดเลาะห้วยอยู่ครับพ่อค้าสัญจรติดตามพี่ๆทั้งสองตลอดนะครับขอบคุณมากๆกำลังปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อผู้ที่ฝ่าฝืนห้ามจอดครับบกจรครับ
1: ดีดีเลยฮะถ้าเจอรถเราสองคนเนี่ยก็
0: เฮ้ยของเราไม่ผิดกฎ
1: มองเลยๆไปนิดนึง
0: ดีสองเอกครับแต่พี่จอนคลอง6ระดับนี้ไม่น่าพลาดง่ายๆทีมอังกฤษสงสัยจะนอนน้อยประมาณนี้นะครับเชนเวย์ครับครึ่งหลังบ๊อบลงมายิงโซลอสยืนคู่หน้าฮาลันผมว่าน่าจะเวิร์ก4-4-2จากคุณจูน GCP พัทยาประมาณนี้นะครับ
1: ครับผมมีถามว่าเสียงผู้บรรยายเหมือนเสียง77ดาวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ
0: เราไม่เหมือน
1: นะครับคุณคงศักดิ์บอกปีนี้บอลโลกต้องนอร์เวย์เป็นแชมป์โลกอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับรักฮาแลนด์แต่ก็รักจูดด้วยทำใจไม่ได้นะครับจากคุณนัทธินี
0: ครับผม
1: บอลโลกทีไรจูดท็อปฟอร์มตลอดก็จริงนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆจูดมักจะเล่นดีนะ
0: ครับ
1: ฟังมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 FM 99ชอบมากนะฮะโอเคขอบคุณนะครับส่วนข้อความทาง Facebook จากบางปูนะครับคุณประเสริฐนะฮะคุณชานนท์คนหลังขาวทักทายเข้ามานะครับคุณธีรชัยคุณควอนตัมมี่ควอนตัมนะครับคุณถาวรคุณประเสริฐคุณธีรชัยใช่ครับอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์อ๋อครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟังจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็บอกว่าฟังชมทาง Facebook Live อยู่ที่สวนสยามนะครับแล้วก็คุณประชิตบอกว่าอยากไปสวนรถไฟจังก็ลองไป
0: ร่วมกิจกรรม
1: นะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับคุณเอกขอเบรกไปพักนิดนึง
0: ครับผม
1: นะครับไลฟ์เรายังอยู่นะยังไม่ได้ลงไลฟ์นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับขอเบรกคู่เดียวครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลา

0: ีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ.2569ค่ะอยู่กับปูนะจ๊ะใครอยากจะส่องดวงแบบไม่คุยกันก็ที่ SMS 4689400แต่ถ้าอยากจะเมาส์กันก็022481366จ้าอ่ะแหมเราอยู่กันมา22ปีแล้วเนาะมาดูข่าวแรกกันคือพอดีเนี่ยนะคะเห็นข่าวเพื่อนบ้านเขมรเราเขาเตรียมพร้อมใหญ่เลยมันก็เลยมีดราม่าเรื่องของการเตรียมพร้อมทหารบ้านเราโดยเฉพาะเสื้อเกราะบอกว่าโอ้ยเสื้อเกราะหมดอายุหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์เจษฎาเขาก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจ้าเสื้อเกราะกันกระสุนโดยเฉลี่ยทั่วๆไปไม่ว่าจะทำจากวัสดุอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ระหว่าง 5-10 ปีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและประสิทธิภาพของเกราะนั้นด้วยเพราะถ้าเผื่อว่ามันเป็นแบบแผ่นเหล็กนะคะหรือเซรามิกเนี่ยมันก็ป้องกันกระสุนความเร็วสูงได้แต่แผ่นเหล็กมันหนักไงถ้าเป็นเซรามิกมันเบาแต่มันก็เสี่ยงที่จะแตกง่ายแล้วคุณพี่ทหารเขาก็จะต้องแบกเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยหรือถ้ามันทำจากไฟเบอร์เครสล่ามันก็แข็งแรงทนทานแต่มันไวต่อแสงแดดความร้อนและความชื้นแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อายุจะมีการใช้งานใกล้เคียงที่10ปีถ้าเราบำรุงรักษาและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันเสื้อเกราะและสามารถนะคะลดความเสื่อมของวัสดุได้แค่ดูว่าถ้าเราใส่เป็นประจำมันเกิดขาดมันเกิดแตกอันนี้มันก็ทำให้เสื้อเกราะอ่อนแอได้ค่ะแล้วก็อย่าไปเก็บตรงที่มันร้อนๆหรือไปสัมผัสกับพวกสารเคมีอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าแม้แต่เหงื่อนะเชื่อไหมมันก็ทำให้ไฟเบอร์เนี่ยหมดอายุได้เหมือนกันก็ต้องดูแลกันนะคะทำความสะอาดกันและที่สำคัญก็คือเรานี่แหละจะต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารของเราดูซิว่าใครส่องดวงกันมาที่4689400บ้างวันอาทิตย์ที่5มิถุนา15ถามโชคลาภและการงานการเงิน15ปีนี้ถ้ากับอายุ53 54แล้ว53 54ชีวิตจะคล้ายๆกันโดยเฉพาะตอนนี้ถือว่ามีความสุขนะคะกับชีวิตอยู่เพราะปีที่ผ่านมานี่แย่กว่านี้อีกเราก็ยังผ่านมาได้แต่ปีนี้รู้สึกว่าชีวิตมันชิลขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเงินนะจ๊ะนี่อะไรชื่อสัมพันธ์มั้งก็วันศุกร์ที่3มกราคม07อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงินครับคุณพี่เนี่ยนะคะถ้าไม่เมาจะดีเลย

คือเป็นคนที่นิ่งๆไงเงียบๆชอบเก็บแต่ถ้าสมมติเกิดเมานะอ่ะสมมติเกิดเมาก็จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแต่ถ้าไม่เมาก็จะเป็นคนเงียบๆทีนี้ถ้าเมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพภายในแล้วจากคุณพี่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนเมาแต่เป็นคนที่ต้องทำงานก็ต้องระวังสุขภาพภายในแล้วก็เป็นเรื่องของการปวดหัวคุณพี่ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกระหม่อมบางซะด้วยซ้ำนะคะส่วนด้านการเงินปีนี้อายุ62นะการเงินยังไม่ดีโดยเฉพาะถ้าไปเป็นหนี้เพิ่มอันนี้บอกเลยว่าไม่ดีมากๆเกิดวันพฤหัสที่21มกราคม14ถามเรื่องเงินอย่างเดียวล้วนๆดีนะเนาะ14ปีนี้เท่ากับอายุ55แล้ววันพฤหัสยังพอมีเงินนะคะเรียกว่ามีหมุนมีกำลังและปัญญาในการหมุนเงินใช้ได้หรือมีพอประมาณยังไม่สามารถเหลือเผื่อแผ่ใครได้มีแค่เอาตัวรอดเท่านั้นค่ะเกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์24อยากรู้เรื่องสุขภาพงานและเงินอันนี้นี่ก็ต้องระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนปั่นป่วนเดี๋ยวท้องอืดท้องเฟ้อเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียต้องระวังเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือกินของเก่าๆบางทีซื้อมาใหม่เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาของเก่ามากินมันก็เลยเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะทำให้สุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องเราไม่ค่อยดีนะจ๊ะส่วนสุขภาพด้านการเงินปีนี้อายุ45ปีที่แล้วพอหมุนได้ปีนี้ก็ยังประคองตัวเองได้อยู่นะคะ

0: ใครเคยกินไอ้เจ้าขนมแผ่นๆที่เป็นสีน้ำตาลแดงๆบ้างที่เราเรียกกันว่าแผ่นบวยแผ่นบวยอ่ะเออเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่บวยปูเองก็เข้าใจว่ามันทำมาจากบวยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนประกอบที่เป็นบวยเลยแม้แต่นิดเดียวเออใครรู้บ้างว่าทำจากอะไรเขาบอกว่าขนมที่เราเห็นว่ามันเป็นแผ่นๆแดงๆน่ะจริงๆมันไม่ใช่บวยแต่ขนมเนี้ยเขาเรียกกันว่าซานจาไม่ได้ทำมาจากบวยหรือพุทราจีนด้วยค่ะแต่ทำมาจากซานจาไอ้เจ้าขนมซานจาเนี่ยมันเป็นแผ่นๆมันมาจากผลที่ชื่อว่าซานจาจริงๆเป็นผลไม้ขนาดเล็กประเภทคล้ายๆพวกเบอร์รี่ชนิดหนึ่งของวงกุหลาบคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักในฐานะเป็นผลไม้และขนมหวานกินเล่นไอ้เจ้าผลซานจาเนี่ยมันจะสีแดงๆรสจะเปรี้ยวจัดไอ้เจ้าขนมที่เขาทำมาเป็นแผ่นบางๆสีโทนน้ำตาลแดงเนี่ยมันก็เลยมีรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานค่ะเขาจะทำเป็นแท่งแล้วเขาจะตัดเป็นแผ่นหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรนี่แหละค่ะปกติแล้วเนี่ยชาวจีนเนี่ยเขากินเป็นของว่างเพราะมันมีรสหวานอมเปรี้ยวเขากินพร้อมชาหรือเป็นของว่างสำหรับเด็กค่ะบางคนเนี่ยเขากินเพื่อเวลากินพวกสมุนไพรจีนขมๆใช่ไหมเขาก็จะกินไอ้เจ้าบวยนี่แหละมันจะได้แบบว่าไม่ค่อยขมสักเท่าไหร่จริงๆแล้วประเทศไทยเขาก็เรียกว่าซานจาแผ่นนะคะแต่เรามักจะเรียกกันว่าบวยแผ่นหรือบางแม่ค้าเขาก็จะบอกเลยว่านี่อ๋อบวยแผ่นซังจาเนี่ยมันเป็นขนมรสเปรี้ยวแบบบวยทั้งที่มันไม่ได้มีส่วนประกอบบวยเลยแล้วมันก็ต่างจากบวยแผ่นด้วยค่ะคือบวยแผ่นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นบวยแผ่นยาวๆบางๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซานจาและก็ไม่ใช่พุทราจีนอีกด้วยทีนี้รู้แล้วเนาะว่าไอ้เจ้าแผ่นกลมๆสีแดงๆน่ะมันคือคล้ายๆเบอร์รี่ชนิดหนึ่งจ้ะอ้าว022481366โทรกันเข้ามาเลยนะเจ
1: ้วันจันทร์ที่24ค่ะธันวาคม2533ปีมะเมียค่ะช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะปัญหาเรื่องเงินนะเด้เรื่องสำอางหนูนี่ก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อจังซื้อแล้วก็ไม่เคยไปใช้เสียดายตังค์
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยเสาหลักของครอบครัวเลยนี่มีถ้าเป็นเรื่องการเงินนี่แล้วก็พี่บอกเลยว่าหนูจะต้องดูแลตัวเอง2ปี
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ปีนี้ปีเดียว2ปีเลยค่ะน้องค่ะหนูจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะเราคือเสาหลักของทุกที่ที่ไปอยู่เป็นที่ทำงานทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้ที่บ้านทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องทำงานหาเงินใช้เงินเยอะมากถ้าปัญหาผู้ชายคือ
2: ใช้ปัญหาถามเรื่องผู้ชายเนี่ยแหละค่ะเรื่องความรัก
1: ถ้าปัญหาผู้ชายคือปัญหาผู้ชายเนี่ยมันก็มาจากเรื่องปัญหาการเงินหรือเรื่องงานนี่แหละมันทำให้เกิด
2: บ้างค่ะใช่ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ดีว่าเพิ่งเลิกกับสามีอะค่ะดวงอาภัพคู่ไหมคะพี่ปู
1: ่ชีวิตหนูไม่ได้ราบรื่นเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกหน่อยอะหนูจะเป็นคนที่ทุกคนต้องการ
2: ดวงจะมีคนเข้ามาไหมคะ
1: ตอนเนี้ยเข้ามาก็ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนหนีเสือปัดจระเข้
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามานอกจากไม่ทำให้เราปวดหัวแล้วมันยังมาเปลี่ยนเปลี่ยนเราอีกต่างหาก
2: ค่ะจะมีคู่แท้ไหมคะพี่ปู่
1: ไม่มีคำว่าคู่แท้บนโลกใบนี้มีแต่คำว่าทนความของกันและกันค่ะเพราะทุกคนความเลวอะทนกันได้บางคนตีกันอุ้ยชิบหายไปป่วงแต่เขาก็มีลูกตกแต่ความมันไม่ไหวจริงๆ
2: ค่ะ
1: มันไม่มีใครทนแล้วปัจจุ

0: นี้พวกหนูยุคหนูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราเก่งเราไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายไม่มีคำว่าแท้มีแต่การว่าขยับเข้าถอยออกแล้วแต่เข้าใจกันก็อยู่ได้ไม่เข้าใจกูไปตัวใครตัวมันถ้าอยู่อย่างเงาๆได้ก็อยู่ไปก่อน
1: โอเคค่ะ
0: จ้า
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
2: เข้าใจไหมจ๊ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่เหงาเหงาโสดน่าจะทุกข์น้อยกว่าการมีคู่นะจ๊ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตร

านระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เคยไหมเวลาที่เราซื้อช็อกโกแลตมาแล้วเราก็เก็บเอาไว้หลายวันพอเอาออกมาปั๊บเฮ้ยเป็นลาหรือเปล่ามันมีคราบขาวๆบนช็อกโกแลตอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ากินแล้วมันอันตรายหรือเปล่าเราก็ไม่กล้ากินเนาะแต่ปรากฏว่าในข่าวหนึ่งเขาบอกว่ามีเชฟออกมายืนยันค่ะว่าไอ้คราบขาวๆน่ะมันไม่ใช่รานะไม่ได้แปลว่าช็อกโกแลตเสียเพียงแต่เป็นเพราะว่าบางทีเรานั่นแหละจัดเก็บไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เลยทำให้เกิดคราบสีขาวเอ้าแล้วคราบสีขาวมันคืออะไรมันคือคราบไขมันจ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อช็อกโกแลตได้รับความร้อนก็เลยทำให้ไขมันโกโก้ละลายแล้วก็ลอยขึ้นมาแข็งบนผิวหรืออาจจะเกิดคราบน้ำตาลก็ได้บางทีมันหวานมากๆนะนะะเกิดจากช็อกโกแลตมันไปสัมผัสกับความชื้นก็เลยทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นผลึกสีขาวเมื่อมันแห้งหลายคนก็เลยบอกว่าตกลงมันกินได้ใช่ไหมยังปลอดภัยหรือเปล่าเชฟบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันปลอดภัย 100% เลยแต่แค่หน้าตามันดูไม่น่ากินนะคะแล้วรสชาติหรือคุณภาพเนี่ยมันก็ยังคงเดิมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเนื้อสัมผัสไปบ้างเช่นบางทีเรากินช็อกโกแลตมันจะรู้สึกว่าเนียนๆอร่อยเนอะแต่ถ้ามันขึ้นคราบขาวมันจะร่วนความเนียนก็จะน้อยลงถ้าเราไม่อยากกินแบบสดๆเรารู้สึกว่ามันอันตรายไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะเอามันอะไปละลายแล้วทำขนมก็ได้นะคะแต่ถ้าต้องการให้เจ้าช็อกโกแลตมันกลับมาเนียนสวยเหมือนเดิมก็ให้เอาไปละลายแล้วรอเซตตัวใหม่ที่ต้องระวังก็คือถ้าคราบขาวเนี่ยมันเกิดจากความชื้นเวลาเราเอาไปละลายเนี่ยค่ะช็อกโกแลตมันอาจจะไม่เนียนเหมือนเดิมมันอาจจะสักๆหรือเป็นเม็ดทรายได้เออแล้วไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช็อกโกแลตไม่ต้องเก็บในตู้เย็นไอ้เรานะได้มาปั๊บเราก็เก็บตู้เย็นอยู่แล้วแหละนะคะเพราะเขาบอกถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเกิดความชื้นและทำให้เกิดคราบน้ำตาลผิวหน้ามันก็จะเสียจริงๆเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะสูงเกิน20องศาเก็บไว้ในที่แห้งๆมืดๆห่างจากสิ่งของที่มีกลิ่นแรงๆค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าช็อกโกแลตที่ไม่ได้แกะเลยเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง2ปี

่วนช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตนมอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเก็บแค่ปีเดียวก็พอแล้วแล้วหากช็อกโกแลตมีกลิ่นแปลกๆแล้วกลิ่นไม่เหมือนกับช็อกโกแลตก็ให้ทิ้งไปอันนี้อันตรายกว่าคราบขาวๆที่เราเห็นซะอีกมาส่องดวงกันต่อดีกว่าที่4689400จ้ะเกิดวันที่2กุมภา16อ้าววันอะไรล่ะเนี่ยถามเรื่องสุขภาพอ่ะไม่เป็นไรถามเรื่องสุขภาพเราก็ตอบเรื่องสุขภาพเนาะต้องระวังภูมิแพ้ค่ะยิ่งอายุมากก็อาจจะมีภูมิแพ้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เพราะเกิดความเคยชินเช่นกินอาหารเผ็ดๆน้ำมูกไหลตื่นมาคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะบางทีแบบโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็เกิดอาการคันนะเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่างนี้มากกว่าเกิดวันอังคารที่29มกราคม45เวลา7โมงถามสุขภาพและหน้าที่การงานปีนี้เท่ากับหนูอายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะรู้สึกไม่โอเคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็ต้องเป็นเสาหลักเสาหลักให้ทั้งครอบครัวเสาหลักให้ในที่ทำงานใครๆก็ต้องมาพึ่งพาหนูนะคะแล้วชีวิตหนูเนี่ยก็แปลกนะมีบ้านก็เหมือนไม่มีจะต้องละเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆหรือเดินทางไปเรื่อยๆหรือไม่ได้ทำงานอยู่กับที่ค่ะอันเนี้ยถึงจะถูกจริตกับเราไม่งั้นแล้วก็อยู่ไม่ทนไงปีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะสู้ๆจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม16ถามเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักปีนี้เข้ากับอายุ52เต็ม52เนี่ยเป็นเรื่องของความรักมากกว่าโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนะคะเรื่องเงินทองทองนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรละค่ะส่วนเรื่องงานก็หนักอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่จะหนักตรงที่เสียความรู้สึกยังไงล่ะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ข่าวนี้อยากเล่าให้ฟังมากเลยค่ะปูว่าหลายคนนะที่เคยขึ้นรถผิดบางทีรถมันสีเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะก็ขึ้นไปผิดแต่ถ้าหากว่าขึ้นผิดแล้วเขาไม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะนี่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศค่ะน้องอายุแค่21เองนะขึ้นรถผิดเจอคนร้ายกระหน่ำแทงไม่รู้ข่มขืนด้วยหรือเปล่านะเลือดหมดตัวน่ะเพียงแค่ขึ้นรถผิดคือมีนักศึกษากฎหมายอนาคตไกลคนหนึ่งค่ะกำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยไม่กี่สัปดาห์ปรากฏก็ออกไปเที่ยวไงไปเที่ยวยามราตรีพอกลางคืนก็เรียกอูเบอร์มารับออกจากบาร์มาพร้อมเพื่อนๆก็ยืนรอรถมารับอยู่ด้านนอกกระทั่งประมาณสักตีสองเห็นรถมาจอดก็เลยก้าวขึ้นไปก็ไม่รู้หรอกว่าใช่รถที่เรียกเอาไว้หรือเปล่าปรากฏมันไม่ใช่รถที่เธอเรียกไว้นะคะพอขึ้นปั๊บไอ้ผู้ร้ายมันล็อกประตูเลยแล้วภาพสุดท้ายจากกล้องวงจรปิดก็คือเห็นเธอก้าวขึ้นรถคันหนึ่งแล้วออกไปแต่ปรากฏอูเบอร์จริงมาหาลูกค้าไม่เจอทีนี้เวลาผ่านไปจะเช้าอยู่แล้วเพื่อนที่เป็นรูมเมทก็เอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาก็เลยไปแจ้งความค่ะแล้วนำไปสู่การพบร่างในอีก14ชั่วโมงหลังจากที่เธอหายตัวไปบังเอิญเนี่ยคนเขาไปหาของป่าไกลจากที่เธอออกมาจากบาร์ไปร้อยกว่ากิโลและพบเธอเป็นศพถูกแทงมากกว่า120ครั้งด้วยอาวุธมีดคมตำรวจก็ตามรอยกล้องวงจรปิดหารถคันที่มารับเธอสุดท้ายก็จับได้แถวๆนั้นแหละนะคะจุดที่ลักพาตัวไปนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาพยายามจะหลบหนีแต่ตำรวจเขาก็สามารถค้นในรถได้พบคราบเลือดอยู่บนเบาะที่นั่งท้ายรถรวมถึงน้ำยาฟอกขาวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่บ้านของแฟนสาวฆาตกรค่ะแล้วยังพบอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุอีกด้วยรวมถึงผ้าพันคอถุงเท้าที่เปื้อนเลือดของเหยื่อพบ DNA อยู่ใต้เล็บมือของคนร้ายมันหมายถึงว่ามีการต่อสู้ขัดขืนกันอย่างแรงนี่ไงแค่ขึ้นรถผิดนะคะไม่ได้ดูซะก่อนว่าเป็นรถที่มารับเราหรือเปล่านะคะไอ้ผู้ร้ายเหล่านี้มันก็จ้องหาช่องโหว่สำหรับใครที่ไม่ค่อยใส่ใจเนาะอันนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ของน้องคนนี้นะคะคงจะมีกระตังอยู่แหละเพราะว่าได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในเรื่องของให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริการเรียกรถรวมไปถึงรถซึ่งให้บริการทุกคนจำเป็นต้องแสดงป้ายที่ปรากฏชื่อบริษัทของตัวด้วยอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์จะขึ้นรถใครดูให้ดีๆซะก่อนนะคะมาเรามาดูมาส่องดวงกันเซ่ใครถามอะไรมาบ้างที่4689400จ้ะ

วันอังคารที่12 ตุลา 2519ไม่รู้เวลาอยากถามว่าบ้านปลายชีวิตจะมีใครดูแลหรือเปล่าจดทะเบียนแต่ไม่มีลูกด้วยกันมีลูกของภรรยา4คนอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วปีนี้ก็อายุ50แล้วนะคะเกิดวันอังคารเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องให้เรารู้สึกอึดอัดใจแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงอนาคตและเอ๊ะจะยังไงเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาดูแลเราแต่คาดหวังว่าพวกเขาจะไม่นะคะมาทำความเดือดร้อนหรือมาเป็นภาระเราจะดีกว่าเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ราบรื่นในชีวิตมาตลอดรู้สึกว่าจะมีภูมิต้านทานพอสมควรนะคะเอาเป็นว่าเก็บเงินดูแลตัวเองจะดีที่สุดค่ะเกิดวันจันทร์ที่26 มีนา 2516นะปีนี้ก็53นะคะ53วันจันทร์เป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยจ้าการเงินทำให้รู้สึกว่ามีปัญหากับคนรอบข้างเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินที่ใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งไปไม่งั้นก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวเราวุ่นวายไปด้วยก็เพราะว่าเรื่องเงินหรือเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องงานที่หนักหนาสาหัสจงต่อสู้เพราะนั่นหมายถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ

0: ไปเจอข่าวนี้ปูว่ามีประโยชน์นะคะ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเขาบอกว่าหยุดซื้อพวกหวยออนไลน์การพนันออนไลน์แบบผิดกฎหมายเพราะอาจจะเสี่ยงถูกอายัดบัญชีทันทีถึงแม้คุณจะเป็นแค่ผู้ซื้อก็ตามเอ้าเขาบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายผ่านคนขายจริงๆตัวเป็นๆหรือจะซื้อในแอปเป่าตังก็ได้น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะค่ะคือสอบสวนคดีพิเศษ DSI น่ะเขาออกเตือนสติคอหวยชอบซื้อหวยออนไลน์ขายหวยออนไลน์และการพนันออนไลน์นะคะเห็นไหมเคยมีข่าวว่าซื้อหวยออนไลน์สุดท้ายโดนโกงเงี้ยดีไม่ดีเสี่ยงติดคุกถูกอายัดบัญชีหากตรวจสอบพบเส้นทางการเงินพัวพันกับบัญชีม้าหรือเครือข่ายอาชญากรรมค่ะก็เลยอยากให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหวยออนไลน์และพนันออนไลน์ว่านอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วผู้เล่นหรือผู้ซื้อยังมีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการทางกฎหมายอายัดบัญชีธนาคารเนื่องจากระบบการเงินของแพลตฟอร์มระดมทุนหรือเว็บหวยออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมันมักจะใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินจากลูกค้าค่ะถ้าเขาสอบสวนทลายเครือข่ายอาชญากรรมเส้นทางการเงินของคนซื้อทุกคนที่เคยโอนเงินเข้าไปก็จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วอาจจะส่งผลให้บัญชีธนาคารถูกอายัดโดยอัตโนมัติในฐานะผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดถึงแม้จริงๆแล้วเราแค่อยากจะซื้อหวยเพื่อเสี่ยงโชคก็ตามเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ให้ตัวเราเข้าไปพัวพันกับคดีความใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ควรจะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะคะแบบถูกกฎหมายซื้อกับตัวเป็นๆหรือไม่งั้นก็ซื้อในแอปพลิเคชันเป๋าตังน่าจะสะดวกโปร่งใสปลอดภัยกว่าจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ปูจะถามให้ลูกสาวได้ไหมคะว่าเขาจะได้งานนะคะ
3: ได้
1: เสาร์ที่22ธันวา
3: คม
1: ปีมะเสงค่ะ
3: มาเสงป้าตามวันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยคือแม่เนี่ยห่วงเขามากคนเล็กนี่เกิด
1: ใช่ค่ะ
3: คนเล็กเกิดปีอะไร
1: คนเล็กเกิดปีวอกค่ะ
3: เป็นคนที่ผูกติดกับลูกมากพี่ดูตามวันเดือนปีเกิดเด็กแล้วเนี่ยพี่อยากจะเตือนหนูนิดนึงไม่ว่าจะลูกคนเล็กคนโตอะค่ะหนูว่าผูกติดกับเขามากบางครั้งหนูต้องกอดบ้าง
1: ค่ะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แรกเกิดไง
3: เอ้าแม่ใครไม่เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดวะตือที่พี่เตือนเพราะว่ามันมีหลายคนที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกคือไม่มีใครอยู่ด้วยเลย
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเรายุ่งกับเขามากแต่ว่าด้วยความที่นิสัยเราพี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าตามลูกตามเดือนปีเกิดลูกเนี่ยคือเราผูกติดกับลูกมากทุกอย่างคือผูกติดมากเขาไปสมัครงานที่ไหนอะไรยังไง
1: ก็เห็นสมัครหลายที่อยู
3: ่
1: ใช่ค่ะ
3: มันอาจจะทำให้ตัดสินใจไม่ได้ลำบากใจแต่ว่าแม่นี่แหละมีอิทธิพลหรือมีส่วนในการช่วยเขาตัดสินใจหนูต้องช่วยเขาตัดสินใจ
1: ใช่เพราะว่าเขาก็จะโทรปรึกษาตลอด
3: ถ้าได้มันจะไปไกลอ่ะไกลบ้านอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ไกลบ้านก็ต้องเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ
1: ค่ะอันเนี้ยเขาลาออกจากที่ทำงานเก่าพอดีเขามีปัญหานิดหน่อยเขาก็เลยว่า
3: ไม่นิดหน่อยมีปัญหาเยอะไม่นิดหน่อย
1: ใช่
3: เขาอึดอัดมากไม่ได้นิดหน่อยค่ะเขามีปัญหามาก
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเขาพักก็ได้แต่ถ้าไม่พักจะลุยต่อเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ไกลหน่อยความหมากใจในการตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอา

0: ก็ต้องให้แม่ช่วยตัดสินใจและไปที่ใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่อึดอัดก็อาจจะอึดอัดแต่ว่าอย่างน้อยก็อึดอัดแค่ครึ่งปีเพราะปีหน้าเป็นปีที่ดีของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็นิ่งคือเป็นคนที่แบบอึดอัดก็ไม่พูดแล้วเวลาโดนอะไรก็เขาไม่ได้ทำเขาก็โดนอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนแพ้ระบาปอ่ะที่ทั้งที่ไม่ได้แบบอะไรเลยอยู่เฉยๆก็โดนหมั่นไส้ซะงั้นเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใคร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นี่แหละหนูก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ช่วยเขาตัดสินใจแล้วกันเดี๋ยวเขาตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเขาเข็ดเพราะว่าเขาเจอเรื่องอะไรไม่ดีมา
1: ค่ะได้ค่ะพี่ปู
0: โชคดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: พออ่านข่าวนี้แล้วแบบว่าสงสารปนฮากับเขาจริงๆเลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยน้ำตามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเซอร์ไพรส์แฟนด้วยกล่องของขวัญเป็นลูกโปร่งแล้วมีเงินสดพอเปิดกล่องเท่านั้นละจ้าเงินสด 70,000 ปลิวหายไปกับตาเลยเรียกว่าเขาแทบสุดกลางถนนเลยค่ะก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมากเลยนะเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันครบรอบให้กับแฟนสาวด้วยของขวัญมูลค่าสูงลิ่วแต่ตามมาด้วยน้ำตาภายในไม่กี่วินาทีกับแผนโรแมนติกคืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้เขามีคนตามใน IG เนี่ยล้าน500,000คนเลยนะทีนี้เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะฉลองครบรอบความรักกับแฟนสาวเขาก็เลยเตรียมของขวัญสุดพิเศษด้วยกล่องของขวัญกล่องใหญ่มากภายในกล่องนั้นมีลูกโป่งสวยๆผูกติดกับเงินเอาไว้ประมาณ 70,000 บาทพร้อมมอบให้แฟนสาวแฟนสาวเปิดดูเฮ้ยดีใจก็เลยโผล่กอดผู้ชายลืมค่ะลืมคว้าเชือกลูกโป่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ทั้งคู่กอดกันลูกโป่งลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนพ้นมือเอื้อมสองคนแบบเฮ้ยเงินเดือนเงิน 70,000 ลอยละล่องสู่ท้องฟ้าเขาตะโกนด้วยความตกใจแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แหมไอตอนลูกโป่งหล่นนี่ไม่รู้มันเป็นหล่นตกที่ใครนะคะที่เขาเรียกกันว่าลาบลอยนี่แหละเนาะปรากฏว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบอกว่าโหยมันเป็นวันครบรอบที่ไม่มีวันลืมเป็นบทเรียนราคาแพงและอย่าเล่นกับระบบลูกโป่งอัดแก๊สจ้ะมาดูกันส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่14กันยา21ปีนี้อายุ48แล้วนะคะ48เป็นเรื่องหน้าที่การงานน่าจะงานยุ่งงานเยอะนะคะปนกับเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงานไม่งั้นละปวดหัวตายเกิดวันเสาร์ที่5พฤศจิกา20ปีนี้ก็เข้า49นะคะจะ49เต็มเนาะถ้าเกิดวันเสาร์อายุ49ก็แปลว่าชีวิตกำลังจะดีนะคะก็คือแต่มันไม่ได้ดีมากนะบอกก่อนเพราะว่าเราเกิดวันเสาร์มันก็ดีประมาณนึงไม่ได้ดี 100% แต่ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาละจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม07ปีนี้คุณพี่อายุ62 62อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันความสุขเบาๆมันก็มาโดยเฉพาะความสุขเกี่ยวกับลูกๆหลานๆ นะคะดีใจด้วยจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม16ปีนี้อายุ53อ้าวทำไมเจอแต่คนที่ดีแล้วล่ะเนี่ยแล้ว

จะมีอะไรทำนายเนี่ยก็คือจังหวะชีวิตนะคะก็คือดีๆกันทั้งนั้นเลยคือหลังจากที่เจอเรื่องแย่ๆกันมาแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยชีวิตเนี่ยก็ได้มีภูมิต้านทานมากกว่าคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่ราบรื่นมาตลอดแต่เป็นคนที่กระเสือกกระสนและมีความเข้มแข็งจนกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นค่ะเกิดวันอังคารที่11เมษายน2521ปีนี้ก็อายุ48นะคะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวและการเงินค่ะคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคู่ครองที่มีเหตุจะต้องใช้เงินใช้ทองแล้วทะเลาะกันหรือคนที่เราทำงานด้วยนะคะอาจจะเอาเปรียบเราในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้เราค่อนข้างทำงานหนักสักหน่อยเกิดวันศุกร์พฤศจิกาฮะ11เอ้ามาอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะศุกร์พฤศจิกา11อ่ะโอเคอ่ะตามจังหวะชีวิตละกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เนาะจังหวะชีวิตปีนี้คือ58เป็นเรื่องของชาวบ้านที่มากระทบทำให้เราปวดหัวซะละมากกว่าเรื่องของครอบครัวเราก็อย่าหูเบานะคะแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลควบคุมอารมณ์ให้ดีชีวิตก็จะดีค่ะเกิดวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานถือว่ายุ่งพอสมควรแต่อย่าลืมว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบจัดการและต้องจัดการให้มันดีซะด้วยเพราะฉะนั้นความยุ่งทั้งหมดนี้เราบริหารจัดการไม่ให้ยุ่งได้จ้าอุ๊ยเวลาหมดแล้วคงต้องขอขอบคุณแค่นี้นะคะเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันขอบคุณและสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: Wake up Thailand
0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สนับสนุนโดย

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปากกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
4: ์ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิทวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะ